0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้า
1: เ
0: นี่ย
1: อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหม
0: ถ
1: ูกต้องแล้วมันคือเก้าอี้เก
2: ินได้ได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: เบกกาสักกาพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด
1: ้
0: วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านแล้วเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่ได้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เออเวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: หัวหมวก
1: อื
2: ้อหือ อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
3: อันนี้อันนี้ค
2: ือหัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะคร
1: ับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขวนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่

0: แค่ประมาณนี้เพื่อให้มันแกว่ง
1: ให้มันหมุนได้คร
2: ับโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดปรับใช้ยังไงแล้วแต
0: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีตลอดเลยเนี่ยตลอดเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: ราคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
0: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้แค่6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: โอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าหรอกมันใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ใหญ่แล้วนี่
2: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็ต้องเข้าแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับ
0: โอ้
2: ครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเสาอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: นนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองเออวันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
1: วโอ้ยังไงก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนเลยยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างน
2: ี้
0: เลย
2: แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี่
1: มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟ่ำนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: ค่ะใช่คร ับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำ
1: ค่ะ
0: ว่าทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลยใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะที่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยในเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แน่นอนเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีไปไม่มี

0: ผลได้แล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
1: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
2: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้กัน
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
1: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
2: เป็นจริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณสองประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
2: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
2: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
2: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ยก
2: ็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย อันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
2: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
2: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
2: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
2: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
2: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
2: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไร
2: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
2: เราก
0: ลิ่นนะฮะ
2: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
2: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
2: ค่ะ
0: นะแบบไม่มีสี
2: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
2: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
2: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่ะมันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
2: า
0: ะ
2: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
2: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: น
0: ี่แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิด
0: ๆแล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเกิดเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆนะ

0: เฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
11: เจ้าปัน

0: ใจชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูจะปั่นสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้ๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะอ๋อพวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่า

0: มีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
1: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
2: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอครับ
0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
1: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: เออ

0: พวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
1: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
2: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าตอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
2: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
3: อยากรู้เจ้าครับ
2: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
5: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
1: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลย
1: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
3: อย่างนี้นี่เอง
2: ต่อไปก็คืออายตนะกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
6: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
6: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
6: นั่นรูปปั้นใหญ่บะเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
0: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
7: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบรรลุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอน

0: ก่อนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าฮือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยฮือป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็น

0: ผลโดยตรงย่าฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า
1: หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2.รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลาย

0: ายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
1: ขอรับ
0: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
0: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
1: ้ขอรับ
2: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วหยั่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
1: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
1: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
3: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2ทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
7: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
8: ครับ
2: ครับ
8: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
4: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
4: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาถึงนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
6: เว็บไซต์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง

0: อาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกัน1จานครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วย

0: ไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
1: ณตลาดนัดอาหารของเด็กๆ
2: มันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
2: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
3: น้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
0: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบครับจากนั้นคำต้องเรียนก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาของเราก่อนนะครับมีกี่ขั้นตอนครับ
2: 4
1: ขั้นตอนขั้นตอนแรกทำอย่างไรวิเคราะห์ใช่ไหมหรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับในขั้นนี้เนี่ยนักเรียนต้องดูนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรใช่ไหมครับครูฟุกบอกแล้วว่าสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนต้องทำอะไรไว
2: ้
1: ต้องวงไว้ใช่ไหมและสิ่งที่โจทย์บอกต้องทำอะไรไว
2: ้
1: ขีดเส้นใต้ไว้นะครับสิ่งที่ครูฟุกให้ทำไว้นะครับคือสิ่งที่โจทย์ถามให้นักเรียนวงกลมไว้นะครับเพื่อเน้นย้ำว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็ไปดูสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งเราขีดเส้นใต้เอาไว้เราก็จะต้องนำข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยมาแสดงขั้นตอนในการหาคำตอบเพื่อให้ได้สิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วเราต้องมาวางแผนแก้ปัญหา

ครับว่าเราจะวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีใดนะครับนักเรียนเช่นในช่วงที่แล้วเนี่ยครูฟุกเสนอวิธีโดยการวาดเป็นภาพใช่ไหมครับวาดเป็นแผนภาพออกมานะครับและมียุทธวิธีอีกหลายๆยุทธวิธีครับที่นักเรียนสามารถนำมาวางแผนแก้ปัญหาได้นะครับเมื่อวางแผนเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาดำเนินการตามแผนครับขั้นตอนนี้เราก็จะดำเนินการหาคำตอบครับและขั้นสุดท้ายนะครับคือขั้นตรวจสอบขั้นตรวจสอบคืออะไรคือขั้นตรวจสอบคำตอบจะมี2รูปแบบคือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบและอีกหนึ่งรูปแบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมานำเสนอทั้ง2รูปแบบเลยนะครับในวันนี้จากตรงนี้ครับโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าวิมลมีที่ดินขนาดแปลงใหญ่แบ่งที่ดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงเล็กขนาดแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่ได้62แปลงที่ดินแปลงใหญ่ของวิมลมีขนาดกี่ไร่ครับจากโจทย์ข้อนี้ครูฟุกอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มและเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานที่แต่ละกลุ่มได้รับครับวิเคราะห์ได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มได้วิเคราะห์โจทย์และทำความเข้าใจโจทย์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบนะครับว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เรียนเขียนได้เนี่ยสอดคล้องหรือตรงกับครูฟุกหรือไม่นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนโจทย์ถามหาอะไรที่ดินแปลงใหญ่ใช่ไหมแปลงใหญ่เลยมีขนาดกี่ไร่นะครับโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าวิมลเนี่ยมีที่ดินขนาดแปลงใหญ่อยู่แปลงนึงมีแปลงใหญ่มากอยู่แปลงนึงรู้ไหมว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่ครับรู้ไหม
1: ไม
0: ่รู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้นะจากที่ดินแปลงใหญ่ทำยังไงแบ่งออกเป็นแปลงขนาดเล็กแปลงละเศษหนึ่งส่วนสี่ไร่แปลงใหญ่ต้องแบ่งออกเป็นแปลงเล็กๆใช่ไหมครูฟุกถามว่าเมื่อแบ่งแล้วทุกแปลงต้องเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ัน เท่ากันแบ่งเป็นแปลงละเศษหนึ่งส่วนสี่ไร่ทุกแปลงมีเนื้อที่ขนาดเท่ากันได้กี่แปลง
1: 62แปลง
0: ได้62แปลงนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนนักเรียนลองชูประโยคสัญลักษณ์ของตนเองสิครับว่าวิเคราะห์ได้มาอย่างไรชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับจากที่ครูฟุกนะครับได้ตรวจสอบทุกกลุ่มนะครับได้เขียนคือ62คูณเศษ1ส่วน4เท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับเก็บครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันครับนักเรียนครับหรือนักเรียนดูของครูฟุกก่อนนะครับทางต้นทางและปลายทางครูฟุกจะพิจารณาดังนี้ครับให้ที่ดินแปลงใหญ่ของวิมลเนี่ยมีขนาดสี่เหลี่ยมไร่หมายความว่ายังไม่รู้ใช่ไหมครูฟุกเลยแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมไม่รู้เนื่องจากวิมลแบ่งที่ดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงเล็กขนาดแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่ได้62แปลงนะครับซึ่งประโยคสัญลักษณ์ของครูฟุกครูฟุกสามารถเขียนแบบนี้ได้ครับเรามีที่ดินแปลงใหญ่อยู่ใช่ไหมครับครูฟุกแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่หมายความว่าทุกแปลงต้องแบ่งออกเท่ากันโดยแต่ละแปลงมีเนื้อที่เศษ1ส่วน4ไร่แบ่งออกเท่าๆกันคืออะไร
1: การ
0: หารจากนั้นแบ่งออกแปลงละเท่าไหร่ล่ะเศษ1ส่วน4เท่ากับได้กี่แปลงครับ
1: 62
0: แปลงครูฟุกคิดได้ดังนี้หรือนักเรียนสามารถคิดได้จากนำจำนวนแปลงทั้งหมดคือกี่แปลง62แปลงคูณพื้นที่ในแต่ละแปลงซึ่งมีขนาดอะไรกันอยู่แล้ว
1: เท่าก
0: ันได้เป็นคูณเศษ1ส่วน4เท่ากับสี่เหลี่ยมซึ่งสี่เหลี่ยมนี้คือพื้นที่ทาง

0: ลองดูนะครับว่าถ้าครูฟุกใช้ประโยคสัญลักษณ์แรกครูฟุกได้คำตอบเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนคิดประโยคสัญลักษณ์ของที่ตนเองเขียนไว้ว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับหารด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับ62นะครับจากตรงนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเท่ากับ62คูณเศษ1ส่วน4จากตรงนี้ครับทำอย่างไรนักเรียนก็ต้องนำ62คูณ1ใช่ไหมส่วนคงเดิมคือ
1: 4
0: ก็จะได้เป็น62คูณ1ส่วน4ครูฟุกหาจำนวนนับมาหารเกียงคิดว่าอะไรหารได้2 2หาร62ได้เท่ากับ31ต่อไปเอา2หาร4ได้เท่ากับ2จากนั้นนักเรียนพิจารณาตัวเศษตัวเศษคือ31คูณ1ได้เท่าไหร่ครับ31ตัวส่วนคือ2จะได้เป็น
1: เศษ31ส่วน2
0: ตอบได้เลยไหม
1: ย
0: ัง เพราะอะไรยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายใช่ไหมและตรงนี้เป็นเศษเกินต้องตอบเป็นรูปของอย่างง่ายก็คือจำนวนครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: เศษ1ส่วน2นะครับอย่าลืมโจทย์ปัญหาต้องอะไรเสมอสรุปคำตอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นครับที่ดินแปลงใหญ่ของวิมลมีขนาด15เศษ1ส่วน2ไร่ครูฟุกได้คำตอบดังนี้เลยโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์แรกจากนั้นนักเรียนลองคิดโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ของตนเองครับว่าได้เท่ากับครูฟุกหรือไม่ลงมือทำครับ

นักเรียนครับจากประโยคเสรีของนักเรียนได้คำตอบเท่ากับครูฟุกไหมครับเท่ากันไหมช่วยกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับเก็บครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าจากโจทย์ของเราเนี่ยเราเขียนประโยคเสรีได้2รูปแบบใช่ไหมครับและเมื่อนำมาคำนวณแล้วคำตอบก็ได้อะไรกันเลยเท่ากันเลยใช่ไหมครับจากนั้นครับขั้นต่อไปต้องทำอะไรแล้วทำอะไรแล้วตอนนี้เราวิเคราะห์แล้ววางแผนแล้วดำเนินการนำแผนแล้วตรวจสอบคำตอบนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับครูฟุกจะใช้ความสมเหตุสมผลนะครับนักเรียนซึ่งครูฟุกจะตรวจสอบว่า15 เศษ 1 ส่วน 2 ไร่เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่ง

0: 15เซนูสองนี้เป็นคำตอบที่นักเรียนหามาได้ใช่ไหมครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับเราแบ่งที่ดินแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่นักเรียนคิดว่าถ้าที่ดิน1ไร่เนี่ยเราจะแบ่งได้กี่แปลงจากตรงนี
1: ้4แปลง
0: แสดงว่าที่ดิน1ไร่เราจะแบ่งได้4แปลงแต่ละแปลงมีขนาดอะไรกันด้วย
1: เท่าก
0: ันใช่มั้ยครับและจากที่นักเรียนได้คำนวณหามานะครับที่ดินทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ครับ15เศษ1ส่วน2ไร่นั่นเองคิดว่า15เศษ1ส่วน2เนี่ยใกล้เคียงกับอะไร
1: 16
0: ใกล้เคียงกับ16นะครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนเราก็จะได้ว่าที่ดิน1ไร่เราแบ่งได้กี่แปลงนะ
1: 4
0: แปลงที่ดิน1ไร่แบ่งได้4แปลงจากที่เราหามาแล้วเราประมาณมาแล้วที่ดินกี่ไร่เนี่ยถ้ามีที่ดินกี่ไร่ครับที่เราประมาณมา16ไร่จะแบ่งได้กี่แปลงคิดยังไงน้ำ16คูณ4ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่64แปลงซึ่งจากโจทย์จริงๆของเราเนี่ยเราแบ่งได้กี่แปลงกี่แปลงครับ
1: 62
0: แปลงเอ๊ะ62 64ใกล้เคียงกันไหมใกล้ไหมครับใกล้เคียงกันนะครับเราก็จะได้นะครับว่า62แปลงใกล้เคียงกับ64นะแปลงนะครับดังนั้นครับคำตอบของเราคือ15เศษ1ส่วน2ไร่เป็นคำตอบที่อะไรสมเหตุสมผลนะครับจากตรงนี้เราตรวจสอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลครับข้อต่อมาครับเป็นในเรื่องของการทำขนมบ้างเวลาเราทำขนมก็ต้องมีแป้งใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอะไรอีก
1: น
0: ้ำตาลและมีองค์ประกอบอื่นๆอีกใช่ไหมครับจากตรงนี้ครูฟุกยกตัวอย่างดังนี้ครับนุชทำขนมชนิดหนึ่งใช้แป้งไปจำนวนหนึ่งใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้และนุชใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยนุชใช้แป้งทำขนมกี่ถ้วยโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: น
0: ุ
1: ชใช
0: ้แป้งทำขนมกี่ถ้วยโจทย์บอกอะไรแสดงว่านุชทำขนมและนุชใช้แป้งไปจำนวนหนึ่งรู้ไหมว่าใช้แป้งไปเท่าไหร่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมครับจากนั้นนุชใช้อะไรต่อใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้และโจทย์บอกอีกว่าและนุชใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยนักเรียนมาพิจารณาตรงนี้ครับทั้งต้นทางและปลายทางจากตรงนี้โจทย์บอกว่าใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมและโจทย์ก็บอกตรงนี้ว่าใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยแสดงว่าเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้คิดเป็นเท่าไหร่ครับคิดเป็นเศษ3ส่วน4ถ้วยใช่ไหมเพราะจากตรงนี้ก็คือใช้น้ำตาลตรงนี้ก็เป็นอะไรเหมือนกันใช้น้ำตาลซึ่งเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้เนี่ยนะครับก็คือน้ำตาลใช่ไหมที่เราใช้ไปคิดเป็นเศษ3ส่วน4ถ้วยนะครับจากตรงนี้ประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางเขียนประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์ข้อนี้ครับ

0: นักเรียนระยองสัญลักษณ์เป็นอย่างไรบ้างครับไหนตอบกับคุณครูหน่อยเร็วขอเป็นกลุ่ม4ครับประโยคสัญลักษณ์คือ
1: เศษ1ส่วน5คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับเศษ3ส่วน4คร
0: ับกลุ่มอื่นเหมือนเพื่อนไหม
2: เหมือนคร
0: ับ ทุกกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคครับจากนั้นครับมาดูตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับแสดงว่านักเรียนบอกว่าเศษ1ส่วน5คูณสี่เหลี่ยมใช่ไหมคูณรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับเศษ3ส่วน4แสดงว่านักเรียนให้รูปสี่เหลี่ยมแทนอะไรจำนวนแป้งนะครับให้รูปสี่เหลี่ยมแทนจำนวนแป้งที่เราใช้ทำขนมนะครับจากนั้นจากโจทย์เนี่ยนุชใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมครับและนุชใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยนักเรียนครับจากตรงนี้เรียนสังเกตเห็นครับว่าในการใช้น้ำตาลทำขนมเนี่ยคิดเป็นเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมครับและนักเรียนก็ทราบแล้วว่าน้ำตาลที่เราใช้นี้คือเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน4อ่ะดังนั้นครับประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มานะครับก็คือเศษ1ส่วน5ของคือเครื่องหมายคูณใช่ไหมจำนวนแป้งที่ใช้เราแทนด้วยอะไรรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับจำนวนน้ำตาลที่เราใช้ไปคือเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 3ส่วน4นะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์กันครับเศษ1ส่วน5คูณรูปสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับเศษ3ส่วน4ทำอย่างไรใช้ความสัมพันธ์ของอะไรของการคูณการหารใช่ไหมครับนั่นเองก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับตอกฟุ้งในเร็วเศษ3ส่วน4หารด้วยนะครับจากนั้นมาสู่ที่การหารเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไรการหารเศษส่วนมีหลักการว่ายังไงตัวตั้งใช่ไหมทำยังไงคูณส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของเศษ1ส่วน5คือ
2: เศษ
0: 5ส่วน1นะครับจากนั้นมาสู่การคูณเศษส่วนคือตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษคืออะไรคูณกัน
2: 3
0: คูณ5ตัวส่วนอะไรคูณกัน
2: 4
0: ได้ดังนี้ครับคำนวณออกมา
2: เศษ5ส่วน
0: 4ตอบเลยไหมต้องตอบในรูปอะไร
2: อ
0: ย่างง่ายต้องตอบในรูปของจำนวนครับเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: เศษ3ส่วน4นะครับดังนั้นนะครับนุชใช้แป้งทำขนม3เศษ3ส่วน4ถ้วยนี่คือเราได้แป้งมาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วทำไงต่อขั้นต่อไปทำไงต่อขั้นที่4ทำไง
2: ตรวจสอบ
0: เรามาตรวจสอบจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเนี่ยครูฟุกพาตรวจสอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลใช่ไหมครับครูฟุกจะนำเสนออีกหนึ่งรูปแบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครับซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับครูฟุกจะใช้การตรวจสอบให้สอดคล้องกับโจทย์นะครับโดยครูฟุกต้องหาว่านุชใช้น้ำตาลทำขนมเท่าไหร่นะครับและจากที่นักเรียนนะครับทราบมาแล้วนะครับว่านุชใช้แป้งทำขนม3เศษ3ส่วน4ถ้วยใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมครับแสดงว่า

0: นุชใช้น้ำตาลทำขนมนั่นเองพิจารณาตรงนี้จากตรงนี้ใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน5ของคือคูณจำนวนแป้งที่ใช้รู้ยังรู้แล้วคือเท่าไหร่ครับ3เศษ3ส่วน4จะเท่ากับทำยังไงต่อเห็นอะไรเนี่ยมีอะไรอยู่จากตรงนี้มีอะไรอยู่จำนวนครั้งทำไงจำนวนครั้งเขียนในรูปของเศษเกินอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน5คูณเศษ15ส่วน4ทำไงต่อครับตัวเศษคูณตัวเศษตัวเศษคูณตัวเศษคือตัวส่วนคูณตัวส่วนคือ
1: 5 คูณ 4
0: ทำไงต่อมีจำนวนนับมาหารใช่ไหมเอาอะไรมาหาร
1: 5
0: 5หารอะไร
1: 5
0: ได้เท่ากับ
1: 3
0: 5หารอะไร
1: 5
0: ได้เท่ากับ
1: 1
0: นะครับจากนั้นได้เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เศษ3ส่วน4ถ้วยใช่ไหมครับจากโจทย์ของเรานุชใช้น้ำตาลทำขนมไปเท่าไหร่จำได้ไหมเศษ3ส่วน4สอดคล้องกับโจทย์ไหมครับสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่าคำตอบของเราคือ3เศษ3ส่วน4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับจากตรงนี้ครับเราได้เรียนรู้จากตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณหรือโจทย์ปัญหาการหารไปแล้วเนี่ย2ข้อใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันนะครับใบกิจกรรม 2.11 ครับดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ3หรือ4คนและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันนะครับวันนี้ครูฟุกจะให้สลับกันตรวจสอบนะครับซึ่งใบกิจกรรมของเราในวันนี้มีอยู่2ข้อครับนักเรียน2ข้อนี้นักเรียนเลือกทำ1ข้อครับตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกครับด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเข้านั่งที่ได้เลยครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนครับตัวแทนกลุ่มไปเลือกของเพื่อนมานะครับแต่ห้ามเป็นกลุ่มของตัวเองนะครับแล้วมาตรวจสอบคำตอบครับลุกขึ้นไปหยิบเลยครับอย่างรวดเร็วครับจากนั้นนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับเตรียมตัวตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกครับ

0: ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหามีกี่ขั้นตอนครับ
1: 4ข
0: ั้
1: นตอน
0: ขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ทำ
0: ความเข้าใจโจทย์โจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับขั้นนี้สำคัญนะครับนักเรียนสำคัญนักเรียนครับในขั้นนี้นักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจและวิเคราะห์นะครับนักเรียนเน้นย้ำว่าต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจและวิเคราะห์นะครับเมื่อเสร็จแล้วมาวางแผนแก้ปัญหาครับดำเนินการตามแผนคือดำเนินการหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบโดยใช้ความถูกต้องของคำตอบหรือตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบครับแบบฝึกหัดมีดังนี้ครับทำทุกข้อครับทางต้นทางและปลายทางนะครับเพราะนักเรียนต้องฝึกฝนในเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับเพราะว่าในเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหารนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนค่าไม่เกิน2ขั้นตอนครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบหัด 2.13 ครับใบกิจกรรม 2

0: 12ครับนักเรียนครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับในวันนี้จากที่ครูฟุกได้เดินประเมินนักเรียนนะครับในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ยังขาดความเข้าใจในของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับนักเรียนยกได้เลยครับเก็บให้เรียบร้อยครับจากที่ครูฟุกประเมินนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนหลายคนเนี่ยยังยกหน้าบึ้งอยู่นะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังไม่เข้าใจในของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเหล่านี้นะครับในนอกเวลานะครับสำหรับครูปลายทางก็เพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLT ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
7: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
5: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ

0: ดาในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนกำเนิดเป้

0: เปเป้เกมใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่ง
1: เฉล

0: class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is what I learned too. One more time. What I learned too.
3: วันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมก็คืออยู่ในเรื่องของ what
2: I learned too. What did we study last time? What did we study?
3: เราไปเรียนอะไรไปลูกจำได้ไหมคราวที่แล้ว
2: about what about subject the activities in that subject
3: มีวิชาอะไรบ้างคะที่เราเรียนไป
2: art what แป๊บนึงลูก what do we do in art
4: ศ
2: ิ
4: ลปะ
2: ใช่ but what do we do draw picture good what else paintPictures, painting, drawing. What else?
3: ทำอะไรได้อีกในวิชาศิลปะลูก
2: Make models. Okay. What about subject? The other subject? Math. What do we do in math?
3: เราทำอะไรได้ลูก
2: Do sums. Okay. Do sums. What is the meaning of do sum
3: คิดเลขใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วเนาะฉะนั้นมาดูกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่ค่ะนักเรียนแต่ก่อนจะเรียนรู้นะคะเราจะทบทวนกันด้วย word search puzzle คืออะไรลูกเคยเห็นไหมอันนี
4: ้
3: คืออะไรจ๊ะ
4: วงหาคำศ
3: ัพท์เกมเกี่ยวกับการหาคำศัพท์ใช่ไหมลูกตาราง word search เคยเล่นไหมคะ
1: เคย
3: ฉะนั้นนะคะนักเรียนต้นทางนะคะจะเจอตารางคำศัพท์นะคะอยู่บนโต๊ะของนักเรียนค่ะของแต่ละกลุ่มนะคะให้นักเรียนแจกได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนขาถ้านักเรียนไม่มีใบคำศัพท์นะคะเดี๋ยวครูอันนะคะ

0: จะมีการแสดงตารางให้นักเรียนดูค่ะตารางนะคะคือตารางนี้เดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาได้เลยค่ะแต่อย่าเพิ่งหานะคะเดี๋ยวรอฟังสัญญาณก่อนนะรอฟังสัญญาณก่อนนะคะรอฟังสัญญาณก่อนนะที่นักเรียนต้นทางหนูจะต้องมีอุปกรณ์ในการหาคืออะไรลูกดินสอก็ได้นะคะ you can use your pencil your pens any or your highlighter ได้หมดเลยค่ะรู้จักไฮไลท์ไหมคะปากกาไฮไลท์สามารถใช้ได้นะคะโอเคนักเรียนคะ word search เวลาที่เราหาคำศัพท์เราสามารถไปแนวไหนได้บ้างDown we can go down cross แนวขวางแนวเฉียงก็ได้แต่ทีนี้ของวันจะมีแค่แนวตั้งและแนวนอนเท่านั้นโอเคไหมคะแนวตั้งและแนวนอนนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางนะแนวตั้งและแนวนอนเท่านั้นนะคะแค่2แนวนี้เท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะหาอะไรลูกก่อนที่นักเรียนจะไปหานักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าหมวดหมู่ที่ครูต้องการให้หาเกี่ยวกับอะไรใช่ animal ไหมสปอร์ตหรือเปล่าเกี่ยวกับอะไรลูกนักเรียนดูค่ะควรบอกว่า five verbs one verb one คืออะไรครับ verbs one verb คืออะไรก่อนคำกริยาหาคำกริยาช่องที่1 นะคะ base form ของมันนะคำกริยาช่องที่1 นะคะ as many as you can ควรบอกให้ค่ะ in that or in that research puzzle there areabout 14 words oh no no no sorry 13 words กี่คำลูก13คำนะคะฉะนั้นหาให้ได้มากที่สุดภายในเวลา2 minutes only 2 minutes readyนักเรียนต้นทาง are you ready
1: yeah.
0: นักเรียนปลายทาง are you ready yeah. okay if you are ready let's go

โอเค time is finished หมดเวลาแล้วลูกได้ไปทั้งหมดกี่คำคะไหนใครคิดว่าตัวเองได้มากที่สุดนักเรียนลองมาก่อนลูกขอสักหนึ่งตัวเลขอ่ะได้ทั้งหมดกี่คำมี9มี9คำค่ะใครให้มากกว่า9คำกี่คำคะ7ค่ะ10 words 10คำค่ะใครได้มากกว่านี้คะใครได้มากกว่านี้ไหมฉันได้แค่10คำใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะนับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะโอเคควรว่านักเรียนปลายทางได้เรียบร้อยแล้วทีนักเรียนขามาเฉลยกันค่ะถึงเวลาเฉลยค่ะนักเรียนขาถึงเวลาเฉลยค่ะทีนี้เวลาที่ควรจะเฉลยนะคะควรจะเฉลยแนวนอนก่อนโอเคไหมคะ

0: านว่าอะไรลูก
1: paint
0: paint ถูกต้อง p a i n t paint คำนี้ค่ะ paint ได้ไหมคะใครไม่ได้ก็ขีดเพิ่มไปลูกขีดเพิ่มไป paint แปลว่าอะไรลูก paint paint เมื่อสักครู่เราเพิ่งจะทบทวนกันมาเองระบายสี next next word
1: cook
0: very good cook cook what is the meaning of cook
1: ทำอาหาร
0: ทำอาหารนะคะ next one
1: draw
0: are you sure draw ใครไม่มีคำนี้ขีดค่าเลยขีดเพิ่มเลยค่ะ what does it mean drawdraw แปลว่าอะไรคะ draw วาด next word next word next word talk this word you can read this word talk talk แปลว่าอะไร talk talk พูดคุยนะคะ talk พูดคุยมีท้องสองคำไหนคำไหนอีกคะ
2: เนลตั้งแถว
0: ค
2: ่ะ
0: เ
2: นลตั้ง
0: ค่ะ
2: นี่ค
0: ่
2: ะ
0: ข้างบนข้างบนข้างบนแนวตั้งใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะ talk แต่แนวนอนก็มีใช่ไหมไม่เป็นไรลูกถ้ามีทั้งแนวตั้งแนวนอนหนูก็ขีดมาค่ะถัดมาแนวนอนหมดหรือยังจ๋า
1: no
0: มีอะไรอีกก่อน play ไป write ก่อนค่ะ write ที่แปลว่าเขียน write เขียนค่ะขีดเพิ่มไปเลยนะคะขีดเพิ่มไปเลยนะ and the last word in this line is play good play โอเคไปทางแนวตั้งบ้างค่ะแนวตั้งค่ะเริ่มจากตารางทางซ้ายมือของเรียนก่อนนะคะแถวแนวตั้งทางซ้ายมือนะคำแรกคำว่าอะไรจ๊ะ คำว่า
1: run
0: good run r u n run แปลว่าอะไรลูก runวิ่งนะคะ run แปลว่าวิ่งนะคะนี่คือคำขยายช่องที่1นะถัดไปค่ะมีคำว่าอะไรอีกลูก
1: study
0: very good study แปลว่าอะไรคะ study เรียน we are studying in English we are studying English ก็คือเรากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่นั่นเองถัดไปค่ะหมดหรือยังลูก
1: yeah.
0: หมดยังวิคคำไหนอีก
1: listen
0: listen listen แปลว่า listen listen to me please
1: ฟ
0: ัง next word next word is
1: feed
0: feed แปลว่าอะไรลูก feed ให้อาหารนะคะให้อาหารสัตว์นั่นเองนะคะโอเค nextWhich verb? Read. Read first. Read. R-E-A-D นะคะ Read. แปลว่าอะไรลูก Read? นี่อย่าเขียนนะอ่านถูกต้องค่ะ We read stories. จำได้ไหม We read stories. แปลว่าอะไรลูก We read stories. อ่านเนื้อเรื่องนะคะ Next word is?
1: Make.
0: มาแล้วค่ะ Makeใครยังไม่ได้นะคะวงเพิ่มจ้า make what is or what does it mean ทำนะคะเช่น make models ใช่ไหม make models ก็คือทำพวกโมเดลนั่นเองถัดไปค่ะหมดหรือยังลูก
1: ยังค่ะ
0: คือคำว่าอะไรจ้า
1: do
0: do ถูกต้องค่ะ do ดูนะคะดูนะดูนะคะทีนี้ค่ะคำนี้นะคะควรสิ้นสุดแค่คำนี้ส่วนหนูเนี่ยบอกว่า talk talk ถัดจากดูมาก็ใช้ได้ใช่ไหมคะใครตรงนี้ควรไม่ได้ใส่มานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไฮไลท์ไปก็ได้นะลูก talk ตรงนี้นะคะในแนวตั้งนะคะ talk ในแนวตั้งนะคะฉะนั้นตรงนี้ใครไฮไลท์ไปวงไปก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้วงนะคะก็วงเพิ่มไปก็ได้ลูกจะได้รู้นะคะว่ามันก็คือคำเดียวกันนั่นเองแต่แปลว่าอะไรอีกคะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรนะพูดคุยใช่ไหมคะพูดคุยโอเคค่ะ

0: ฉะนั้นนะคะคําเหล่านี้ค่ะนักเรียนขาอ่ะวางปากกาโลกหมดแล้วนะคะกิจกรรมนี้หมดแล้วค่ะคําเหล่านี้ที่หนูได้มีการหาไปนั้นคือหมวดหมู่ของอะไรลูกคําอะไรเนี่ยคํากริยาช่องที่เท่าไหร่ด้วยช่องที่1นะคะฉะนั้นเรามาดูกิจกรรมที่เราจะทําวันนี้ค่ะนักเรียนขาตอนนี้ทุกคนวางปากกาก่อนนะคะ Nothing on your handsNothing on your hands, please. Very good. มาดูกันค่ะสิ่งที่ต้องทำได้นะคะวันนี้ Pronounce and give the meanings of vocabulary words related to activities. เรายังอยู่ในเรื่องของอะไรลูกวันนี้เราต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเหมือนเดิม Activity คืออะไรคะกิจกรรมไปต่อที่สองค่ะ Discuss action that were happening inThe past using the past continuous tense อะไรไม่รู้มีการขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะ past continuous tense แปลว่าอะไรลูกคืออะไรนี่นักเรียนทราบไหมคะวันนี้ต้องทำอะไรวันนี้นักเรียนจะต้องมีการพูดคุยค่ะวันนี้บอกเลยนะเป็นเรื่องค่อนข้างยากและซับซ้อนฉะนั้นต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะPast continuous ค่ะวันนี้เราจะมีการใช้เทนส์นี้ค่ะ past continuous เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน past ค่ะแปลว่าอะไรลูก past เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงไหนทายสิเวลามีทั้งหมดกี่ช่วง3ช่วงอดีตปัจจุบันอนาคตฉะนั้น past ทายสิช่วงไหนลูกอดีตถูกต้องค่ะวันนี้เราจะย้อนอดีตกันไปนะคะและถัดมาค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำอย่างที่3ค่ะคือ correct the sentences to be in the past continuous tense form นักเรียนจะต้องมีการเติมในเรื่องของการใช้ past continuous tense ให้ถูกต้องค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะเจอในเรื่องของ past continuous tense นะคะบอกแล้วนะว่าวันนี้นักเรียนต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะอ่ะทีนี้ค่ะ time to learnให้ดูประโยคนี้ก่อนค่ะควรให้ประโยคมา I was writing my diary ให้นักเรียนดูค่ะคำในวงเล็บตรงนี้นะคะเป็นคำที่หายไปเป็น verb ช่องที่หนึ่งค่ะถามก่อนว่า I was writing my diary คำไหนคือ verb เงียบกริบในประโยคลูกในประโยค I was writing my dairyverb นะ verb นะ verb นะถามก่อนว่าตอนนี้ประโยคนี้กิจกรรมเขาทำอะไรลูก I was writing my diary เขียน diary นั่นแสดงว่าคำไหนเป็นคำกริยา writing ถูกไหมคือคำนี้ writing ถูกไหมคะฉะนั้น base form ของมัน writing base form ของมันคือคำว่า write ถูกต้องค่ะ write โอเคไหมคะดูเป็นไหมถัดมาประโยคที่สองค่ะ My mother was cooking food คำไหนเป็น verb cooking verb ของ cooking คือ cook good next sentence Lisa and Jane were swimming in the sea
1: swimming
0: ฉะนั้นคำกริยาของ swimming คือ
1: swim
0: and the last sentence Dan and I were painting the picturespainting verb ช่องที่หนึ่งคือ
1: paint
0: โอเคไหมคะฉะนั้นควรว่านักเรียนน่าจะแยกได้แล้วว่าคำไหนเป็นคำกริยาทีนี้ค่ะควรมีการดึงออกมาค่ะดึงออกมาแต่ควรมีการทำอะไรคะใส่สีเอาไว้ใช่ไหมคะใส่สีเอาไว้ค่ะให้นักเรียนดูในเรื่องของการเตอดู ing ลูกดูนะเมื่อเขาเติม ing จากคำกริยาโดยปกติ write มีตัวอะไรบ้างคะ w r i t e write w r i t e เวลาเขาเติม ing ค่ะอะไรหายไป
1: e
0: อะไรหายไป
1: e
0: e หายไปนะดูให้ดีนะสังเกตให้ดีนะคะ write ลงท้ายด้วยe เมื่อมีการเติม ing ปั๊บตัวอะไรหาย
1: e
0: หายนะคะตัว e หายไปนะถัดมาค่ะ cook เมื่อเติม ing เป็น cooking ทำไมเลยค ควรไม่ได้ถามความหมายลูกแต่ทำไมได้เลยเมื่อกี้อย่าง right ถ้าก่อนจะเติม ing ให้ตัด e ทิ้งไปแล้วค่อยเติม ing แต่ cook เป็น cooking ทำไมได้เลย
1: เติม
0: ing ได้เลยถูกต้องถัดมาประโยคที่3ค่ะดูให้ดีนะ swim นะ swim swim แต่เมื่อเติม ing ทำไมคะ swim แล้วทำไมด้วย
1: เติม
0: m เข้าไปอีก1ตัวแล้วจึงเติม ing ควรถามก่อนค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นลูกทำไมต้องมีการเติม m เข้าไปเพื่อนบอกว่าเพราะคำนั้นออกเสียงสั้นใช่ไหม swim สั้นไหมสั้นแต่ไม่รู้ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วคุกล่ะทำไมไม่เบิ้ลตัว k cooking ทำไมไม่เป็น write ถึงไม่เบิ้ลตัว t ไป writing ใครทราบตรงนี้มั่งอ่ะไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะแต่ให้สังเกตนะถูกต้องคำว่า swim ค่ะมีการเบิ้ลตัว m แล้วเติม ing นะโอเคไหมคะถัดมาประโยคสุดท้ายค่ะ paint เป็น painting เติมอะไรได้เลย ing ได้เลยทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีการเติม ing ได้กี่แบบลูก
2: สองแบบ
0: กี่แบบ
2: ส
0: ามขอชัวร์ๆค่ะกี่แบบ
2: สามแบบ
0: แบบที่หนึ่งที่นักเรียนเห็นค่ะแบบไหนคะ
2: ต
0: ัดตัวท้ายทิ้งเจอตัวอะไรตัดได้เลยตัดตัวอะไรออกเท่านั้นเลยตัดตัว e ออกนะคะตัดตัว e ออกแล้วจึงเติม ing ใช่ป่ะไม่รู้แบบที่2ค่ะ
2: ใช่ได
0: ้เลยเติมได้เลยและแบบที่3ล่ะลูก
2: เบ
0: ิ้ลอีก1ตัวแล้วจึงเติม ing นี่คือสิ่งที่เรียนเห็นใช่มั้ยคะถูกต้องการเติม ing ท้ายคำกริยาฟังให้ดีนะคะการเติม ing ท้ายคำกริยาเติมได้3แบบแบบที่1ค่ะแบบนี้ทำไมได้เลย read เป็น reading เติม ing ได้เลย feed feeding do doing ทำไมได้เลย
1: เติม
0: ing ได้เลยนะคะฉะนั้นคำประเภทนี้ค่ะเป็นคำทั่วไปเป็นคำกริยาทั่วไปเลยเราสามารถเติม ing ได้เลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกถัดมาค่ะตรงนี้กว้างมากมาดูตรงนี้ดีกว่าถึงเวลาที่เราจะทำอะไรแล้วตรงนี้ทำอะไรคะ run เป็น running มีการทำอะไรเข้ามาเติมตัว n แล้วจึงเติม ing cut เป็น cutting เติมอะไรเข้ามาT เข้ามาจึงเติม ing swim เมื่อสักครู่ swimming เติมอะไรเข้ามา m ทีนี้ค่ะเราสรุปได้อย่าง3ตัวอักษร3คำนี้ทำไมเราจึงมีการเบิ้ลตัวท้ายให้นักเรียนสังเกตนะได้ไหมลูกบีดได้ไหมได้ไหมใครให้คำตอบตรงนี้ได้ให้นักเรียนสังเกตค่ะแต่ละตัวเนี่ยสระกี่ตัวลูกแต่ละคำสระกี่ตัวรู้จักสระไหมทับตัวหน่อยค่ะสระมีกี่ตัวลูกเอาแล้วนับมือกันแล้ว5ตัว
1: A
0: E
1: I O U
0: ถูกต้อง A E I O U run คำแรก run ตัวไหนเป็นสระ
1: U
0: สระกี่ตัว1ตัวคำที่2ค่ะคัดอะไรเป็นสระ U สระกี่ตัว1ตัว swim อะไรเป็นสระ
1: I
0: กี่ตัว1ตัวจำไว้นะคะถ้าคำนั้นเป็นสระเสียงสั้นและมีสระเพียงตัวเดียวและตัวสะกดอีกแค่1ตัวสระ1ตัวตัวสะกด1ตัวให้เพิ่มตัวสะกด1ตัวโอเคไหมคะแล้วจึงเติม ing โอเคไหมอ่านให้ฟังหน่อยสิคะคำที่มี
1: สระเสียงสั้น1ตัว
0: ตัวสะกด
1: 1ตัวเพิ่มตัวสะกดอีก1ตัวและเติม ing
0: ถูกต้องโอเคไหมคะนี่คือกฎข้อที่2นะถัดมาข้อสุดท้ายลูกอันนี้ง่ายถ้าคำกริยานั้นตัว e อยู่ตรงไหน ท้ายสุดนะคะต้องอยู่ท้ายสุดไม่ใช่อยู่ตรงกลางนะคะเราไปตัดอีออกไม่ใช่นะคะต้องอยู่ท้ายคำโอเคไหมคะถ้าอยู่ท้ายคำทำไมออกตัดทิ้งแล้วก็เติม ing อ้าวไหนอ่านให้ฟังหน่อยค่ะคำที
1: ่ลงท้ายด้วย ing ให้ตัด ing และจึงเติม ing
0: ถูกต้องฉะนั้นกฎการเติม ing มีแค่3กฎนี้จำได้ไหมลูกจำได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะได้ทดลองเติมกันนะคะก่อนจะไปเติมค่ะนักเรียนขาวันนี้ควรบอกแล้วว่าวันนี้เราจะได้เรียน past continuous tense ใช่ไหมคะจะได้เรียน past continuous tense นะคะทีนี้มาดูค่ะ past con จะมีการใช้ verb เติม ing อยู่ในโครงสร้างนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้นะประโยคนี้ค่ะเป็น past continuous ทั้งสิ้นเห็นไหมเนี่ยคือ past continuous สองประโยคนี้ past con ฉะนั้นมาดูประโยคแรกก่อนค่ะ yesterday my mother was cooking food at 5 p.m. แปลว่าอะไรลูกประโยคนี้แม่เอาแม่มาแล้วแม่ของฉันค่ะ
2: แม่ของฉ
0: ันค่ะ
1: ทำอาหาร
0: ตอน5 ทุ่ม5โมงเย็นเมื่อไหร
2: ่
0: เมื่อวานนี้แม่ทำอาหารตอน5โมงเย็นเมื่อวานนี้แต่ประโยคนี้นะคะนักเรียนขาไม่ได้แปลว่า5ไม่ใช่แปลว่าทำนะแต่แปลว่ากำลังทำกำลังทำนะแปลว่ากำลังทำกำลังทำอยู่ที่เวลาไหน5โมงเย็นเมื่อไหร่ลูกเมื่อวานฉะนั้นนะคะนี่คือ past con นะคะ past con จะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่แต่เกิดขึ้นตอนไหนคะไม่ใช่แค่เมื่อวานในอดีตณเวลาใดเวลาหนึ่งโอเคไหมคะโอเคไหมถัดมาประโยคที่สองค่ะ Lisa and Jane were swimming in the sea this morning แปลว่าอะไรลูก Lisa และ Jane ต้องกำลังว่ายน้ำอยู่นะกำลังว่ายน้ำอยู่ตอนไหนลูกเมื่อเช้านี้กำลังว่ายอยู่นะคะเมื่อเช้าฉะนั้นให้นักเรียนดูค่ะ past continuous บอกแล้วนะสองประโยคนี้เป็น past con นะคะเขาใช้กับเหตุการณ์ที่ทำไมลูกใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนะณเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตนั่นแสดงว่าเรามีการเจาะจงเช่นควรถามไปว่าเมื่อวานนี้ตอน1 ทุ่มนักเรียนทำอะไรลูกกำลังทำอะไรอยู่กำลังเล่นเกมบางคนกำลังทำการบ้านบางคนกำลังคุยโทรศัพท์แบบนี้นั่นแสดงว่าควรมีการเจาะจงเวลาถูกไหมคะควรเจาะจงไปกี่โมงลูก1 ทุ่มโอเคไหมคะฉะนั้น past continuous เป็นแบบนี้เนาะทีนี้ค่ะเรามาดูกันแยกโครงสร้างให้หน่อยลูกโครงสร้างค่ะถึงเวลาแยกโครงสร้างอีกแล้วปกติเลยอะไรมาก่อนประธานหรือ subject ตามด้วยอะไรลูกสังเกตทั้งสองโครงสร้างอะไรคะ was were อันนี้เป็นอะไรลูกอันนี้เป็น verb ช่องที่2ของ is am are ฉะนั้นนะคะ past content จะตามด้วย washหรือ were ตั้งใจฟังนะคะนักเรียนตั้งสตินะตั้งสตินะลูกประธานนะประโยคแรกประธานคือใคร
2: mom
0: my mother เป็นประธานประโยคที่2ค่ะประโยคนี้ใครเป็นประธานในประโยคLisa and Jane เป็นประธานถูกไหมคะถัดมาควรบอกว่าหลังจากประธานจะใช้ was หรือ were ในการแต่งประโยคค่ะประโยคแรกค่ะ my mother ตามด้วยคำว่า

0: คำนี้อ่านตามค่ะ
1: was
0: was ฉะนั้น my mother ประโยคบนตามด้วยคำว่า was และประโยคที่สองค่ะ Lisa and Jane ตามด้วยคำว่าอ่านตามค่ะ
1: were
0: ฉะนั้นนะคะดูให้ดีนะจะตามด้วย was หรือ were จากนั้นค่ะตามด้วยอะไรลูกที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่Verb ช่องที่1ทำอะไรด้วยเติม ing จำโครงสร้างนะคะโครงสร้างนะประธานตามด้วย was หรือ were และตามด้วย verb ช่องที่1เติม ing แล้วจากนั้นเป็น past time expression past time expression คือช่วงเวลาในอดีตงงไหมงงไหมลูกย้อนกลับอีกรอบหนึ่งค่ะทบทวนโครงสร้างโครงสร้างมีอะไรบ้าง subject was หรือ were verb ช่องที่หนึ่งแล้วก็ past time expression โอเคไหมคะพอไหวไหมค่อยๆไปโอเคไหมคะทีนี้ค่ะเราจะมาใช้ใบงานในการทบทวนเนื้อหาค่ะนักเรียนอ่ะหยิบ workbook ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่ใบงานที่2เลยลูก past continuous tense ทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะนำใบงานใบนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะรู้สึกว่าใบงานใบนี้จะมีทั้งหมด2ใบใช่ไหมลูก2หน้าใช่ไหมคะต้นทางคะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกปลายทางหน่อย page number 33หน้า33ค่ะนักเรียนปลายทางค่ะค่อยๆไปนะลูกควรเข้าใจว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะคะฉะนั้นค่อยๆไปนะมาดูกันค่ะหน้าที่33นะคะหน้าที่33มีทั้งหมดกี่คำสั่งลูกกี่คำสั่งมีทั้งหมด2คำสั่งนะคะมี instructions A และ instruction B ใช่ไหมคะเราไปที่ instruction A ก่อนค่ะในส่วนแรกในส่วนแรกนะโอเคไหมคะส่วนแรกเขาบอกว่า circle the right form of verb to be ให้นักเรียนวงกลม circle คือการวงกลมคำว่า was หรือ were นั่นเองให้ถูกต้องให้เหมาะสมอย่าเพิ่งวงนะเดี๋ยวขออธิบายค่ะอ่ะทีนี้ค่ะมาดูกันให้นักเรียนดูตัวอย่างก่อนค่ะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะมาสักครู่รู้แล้วโครงสร้างมี was และ were แต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนใช้ was ประโยคไหนใช้ were ดูจากอะไรดูอย่างนี้ค่ะประโยคนี้ she เขาวงที่ was ทำไมถึงวงที่ was ลูกใครใครเดาได้ was จะใช้กับประธานประโยคนี้ประธานเป็นใคร
1: she
0: was จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์คือมีกี่คน1คนโอเคไหมคะ1คนนั่นแสดงว่า were ใช้กับประธานที่เป็นพระหูโพสมีมากกว่า1ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า teacher and ใช้ was หรือ were
1: was
0: teacher and bonus ใช้ was หรือ
1: were
0: he was หรือ were bonus
1: was
0: we
1: were
0: you
1: were
0: แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมคะฉะนั้นมาดูกันข้อที่1ค่ะทำพร้อมกันโอเคไหมลูกข้อที่1ค่ะให้ดูแค่ประธานอย่างเดียว was were ขึ้นอยู่กับประธานค่ะข้อที่1ประธานคือใครลูก and เป็นประธาน was หรือ were was หรือ were
1: was
0: ถูกต้อง was ค่ะฉะนั้นวงกลม was พอได้ไหมพอได้ยังโอเคข้อที่2ค่ะ the girls แปลว่าอะไรก่อน the girls เด็กผู้หญิงค่ะ girl แปลว่าเด็กผู้หญิงแต่มีการเติมอะไรเข้ามานี่ s นั่นแสดงว่าผู้หญิงกี่คนหลายคนเด็กผู้หญิงหลายคนฉะนั้นใช้ was the
1: word
0: ไหนข้อ3 4 5ให้เวลา1นาทีซินักเรียนปลายทางคะ3 4 5เรียนวงเองได้เลยค่ะดูประธานนะประธานข้อที่3นักเรียนคะประธานคือ

0: ใครลูกแจ็คไม่รู้นะใช้ watch the world นะบางคนเสร็จแล้วข้อที่4ลูกประธานมีใครบ้างประธานแจ็คแอนประธานมีกี่คนคะ2คนฉะนั้นใช้อะไรไม่รู้และข้อ5ค่ะใครนี่จอห์นได้ไหมพอได้ไหมคะพอได้ไหมลูกโอเคทีนี้มาดูเฉลยกันค่ะดูคำตอบลูกข้อ3ค่ะแจ็ค was หรือ were was or were was very good what about number 4 Jack and was or were was or were very good and the last one number 5 John was ถูกต้องค่ะ was โอเคไหมทีนี้พอได้ไหมลูกโอเคดีมากค่ะไปต่อที่นั่นได้ไปทางทันไหมคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวฝากคุณไปทางด้วยนะคะไปต่อกันที่คำสั่ง B ลูกคำสั่ง B ค่ะ write the correct form of verbs in the blanks ให้นักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะดูคำกริยาที่อยู่ในวงเล็บแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรลูก
1: เปล
0: ี่
1: ยนเป็น
0: กำลังคำเติมอะไรล
1: ู
0: กเติมอะไรเติม ing ทบทวนค่ะการเติม ing มีทั้งหมดกี่แบบคะ
1: 3
0: แบบแบบแรกคำทั่วไปทำไมได้เลย
1: เติมได
0: ้
1: เลย
0: เติมได้เลยแบบที่2
2: เติม
0: ดับเบิ้ล
2: เอ
0: าตัว e ก่อนถ้าลงท้ายด้วยตัว e ให้ตัด e ออกแล้วเติม
1: ing
0: เก่งมากและแบบที่3ค่ะเบิ้ลตัวสะกดแต่ก่อนจะเบิ้ลต้องดูจากอะไรก่อนต้องมีสระ1ตัวตัวสะกด1ตัวแล้วจึงเติม
1: ing
0: ต้องเติมตัวสะกดอีก1ตัวแล้วจึงเติม ing ดีมากคำนี้ค่ะตัวอย่าง drink เป็น drinking เข้ากดข้อที่เท่าไหร่ลูกเข้ากดข้อที่1เติม ing ได้เลยทีนี้มาดูข้อ6ค่ะ cut เข้ากดข้อไหนคะ1คำทั่วไป2ลงท้ายด้วย e 3ตัวสะกด1สระ1ค่ะหนูบอกว่าเข้ากดที่3ทำไมลูก
2: ว่าม
0: ีสระ1ตัวสะกดฉะนั้นทำอะไรได้เลย
2: เบิ้ลตัวสะกดได
0: ้3ฉะนั้นสะกดค่ะเวลาเขียนจะเขียนได้ว่ายังไง C U T T
1: I N G
0: เก่งมากมาดูข้อ7ค่ะ talk T A L K เข้ากดข้อที่เท่าไหร่ลูก talk
2: ข้อที่1
0: เขากดข้อที่เท่าไหร
1: ่
0: 1ฉะนั้นทำอะไรได้เลยเติมได้เลยค่ะฉะนั้นเวลาสะกดจะเขียนได้ว่า T A L K
1: I N G
0: เก่งมาก T A L K I N G อีก3ข้อเช่นเดียวกันค่ะลองทำเองสิให้เวลาสักครู่เดียวลูกแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าแค่3คำเองนะดูดีๆนะคะไล่ดูดีๆคำที่8ข้อ8ให้ study มานะลองพิจารณาดูเข้ากดข้อที่เท่าไหร่ค่ะข้อ9 make เข้ากดข้อไหนและสุดท้าย listen เข้ากดข้อไหนค่ะดูให้ดีนะได้ไหมคะได้ไหมลูกได้ไหมมาดูกันค่ะมาเฉลยกันดีกว่าควรว่านักเรียนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วข้อที่8ลูกข้อที่8ค่ะ study เข้ากดข้อไหนคะ study
2: ข้อ2
0: เอ้กดข้ออะไรนะถ้าข้อที่2ต้องลงท้ายด้วย e ใช่ไหมอันนี้ลงท้ายด้วย e ไหมลูก
1: ไม
0: ่มีข้อที่1เติม ing ได้เลยอย่างงลูกอย่างงนะไปต่อที่ข้อ9ลูกข้อ9เข้ากดข้อเท่าไหร่จ๊ะ
1: ข้อที่2
0: ข้อที่2ถ้าลงท้ายด้วย
1: e
0: ตัด e ทิ้งแล้วเติมสะกดให้ฟังหน่อยค่ะนักเรียนขา m a k
1: i n g
0: ถูกต้อง m a k i n g and the last word listen
3: เอา
0: ละสิลงมีตัวสะกดกี่ตัวเนี่ยอ้าวคำนี้ควันถามค่ะเข้ากดข้อใดจ๊ะเข้ากดข้อใดจ๊ะข้อหนึ่งเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: เบิ้ลหรือเปล่า
4: ไม่เบ
0: ิ้
4: ล
0: ทำไมไม่เบิ้ลน่ะ
4: เพราะว่ามีตัวสะกด28ต
0: ัวอะไรนะคะอะไรนะ
4: ม
0: ี
4: ต
0: ั
4: วสะกด
0: 8
4: ต
0: ั
4: วคร
0: ับ ใจเย็นๆอ่ะโอเคมีตรงท้ายด้วย n ใช่ไหมคะแต่ทีนี้มีสระกี่ตัว
4: 2
0: ตัวมี i และมีตัว
1: e
0: ฉะนั้นค่ะทำไมได้เลย
5: ใส่ได้เลย
0: ใช่ยากไหม
5: ย
0: ากไหม
5: ยาก
0: ไปค่ะคำสั่งที่ c คำสั่ง c ค่ะงานนี้ไม่มีการทำเป็นตัวอย่างทำเองแต่มาดูก่อนค่ะคำสั่งซีบอกว่า complete the sentences use the past continuous form of the verbs in brackets คือให้นักเรียนนะคะต้องทำอะไรทั้งหมดเลยนักเรียนขาดูลูกทำอะไรคะต้องใส่ทั้ง was และ were หรือ were was หรือ were แล้วเปลี่ยนคำที่อยู่ในวงเล็บอยู่ในรูปของ ing โอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะข้อ11ลูกอ่ะ my father โครงสร้างของมันตามด้วยอะไรคะประธานตามด้วยเอาลืมแล้ว was or were ฉะนั้น my father was or werewas ใช่ไหมคะ was แล้วจึงตามด้วย sit สะกดยังไง s i t t i n g ฉะนั้น5ข้อค่ะให้เวลาทำสัก3นาทีค่ะลงมือทำได้เลย

0: อ่ะทีนี้นักเรียนคะเรามาดูในส่วนของเฉลยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะข้อ11ลูก My father เอกพจน์ผู้พจน์เป็นเอกพจน์ฉะนั้นใช้ was หรือ were was ถูกต้องแล้วถัดไปค่ะ sit เบิ้ลตัว t และเติม ing ถัดมาค่ะประธานคือใครลูกจิมมี่ใช้ was หรือ were
1: was
0: ค่ะแล้วคำที่ให้มาคือ take ทำไมออก
1: ต
0: ั
1: ด
0: e ทิ้งนะคะแล้วเติม ing ถัดมาข้อที่13ค่ะ two boys what's the word
1: were
0: ค่ะ play ทำไมได้เลยเติม ing ได้เลยเป็น playing ถัดมา14ค่ะประธานคือใครลูก
1: I
0: ใช้ was หรือ were
1: was
0: ใช้
1: was
0: ค่ะแล้ว swim ค่ะ
2: เบิ้ลตัวสะกดแล้วใส่ ing ค
0: ่
2: ะ
0: เบิ้ลตัวสะกดก็คือตัว
1: m
0: แล้วจึงเติม ing ข้อสุดท้ายค่ะ my son ใช้ was หรือ were
1: was
0: ถูกต้องค่ะ do
2: ใส่ ing
0: เติม ing ได้เลยโอเคไหมคะทีทุกคนเปิดหน้าถัดไปค่ะนักเรียนค่ะการบ้านค่ะ homework นักเรียนดูค่ะนักเรียนคะวางปากกาลูกผู้คนวางปากกานะคะนักเรียนต้นทางปลายทางวางปากกาก่อนนะคะ put down your pens please วางค่ะ stop doing everything stop doing อย่าเพิ่งทำอะไรนะคะมาดูก่อนค่ะใบงานที่3ค่ะมอบหมายทำเป็นการบ้านงานของหนูนะคะคือ unscramble the words ค่ะต้องมีการเรียงใหม่ค่ะใบงานของหนูนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้ข้อที่1สังเกตเห็นไหมคะว่าเขาจะให้ he the plants จุด full stop watch watering มานั่นแสดงว่ามันเรียงถูกหรือยังลูก
1: ย
0: ัง หนูจะต้องไปเรียงให้ถูกตามโครงสร้างถ้าถูกตามโครงสร้างอะไรมาก่อนคะ
1: he
0: มาก่อนค่ะตามด้วย he was watering the plants แค่นี้เองจากนั้นหนูก็ไปนำไปใส่ลงในใบงานให้เรียบร้อยเป็น he was watering the plants นักเรียนอย่าลืมจุด full stop เอาไปด้วยนะคะคือลำดับที่เท่าไหร่ลูกลำดับที่5นะคะจุด full stop นะโอเคไหมคะทำได้ไหมลูก
1: ทำได
0: ้ทำได้นะจากนั้นค่ะนักเรียนขาในช่องว่างสี่เหลี่ยมข้างๆค่ะทำอะไรลูก
1: เอ
0: าอะไรมาเติมตัวอักษรให้ตรงกับรูปภาพค่ะ he was watering the plants ตรงกับเหตุการณ์ไหนลูกตัวอักษรใดในเป็นงานของหนูภาพสี่ถูกต้องค่ะหนูก็นำภาพนั้นมาใส่ได้เลยอีก4ข้อทำได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ค่ะ
0: ทำได้ไหม
1: ได
0: ้โอเคฉะนั้นมอบหมายเป็นการบ้านนะคะทบทวนกิจกรรมอีกหนึ่งรอบนักเรียนนะคะทำใบงานที่3โดยให้เรียงคำเป็นประโยคนะคะและอย่าลืมจับคู่กับรูปภาพด้วยนะคะฝากครูปลายทางนะคะอธิบายคำสั่งในใบงานที่3ให้นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะคะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงานค่ะและรบกวนครูปลายทางนะคะตรวจสอบการเขียนคำศัพท์ประโยคในใบงานของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะคะนี่ก็คือการบ้านค่ะทีนี้มาในส่วนของสรุปค่ะนักเรียนค่ะ close your workbook close please okay and look on the screen past continuous tense ค่ะโครงสร้าง subject ตามด้วย
1: was
0: หรือ were เติม ing สุดท้ายคือ past time expressionให้ภาพนี้มาค่ะแต่งประโยคให้หน่อยควรระบุเวลาให้แล้ว yesterday evening ใครก่อนประธาน
1: we
0: ได
1: ้
0: day ได้ควรให้ day
1: were
0: กิจกรรมทำอะไรคะเล่นฟุตบอล
1: play
0: ฟุตบอล
1: playing
0: football
1: foot
0: football โอเคไหมคะ they were playing football ถัดมาภาพนี้ลูกให้ last night มากิจกรรมนี้ทำอะไรก่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษว่าไงดู homework โอเคแต่งประโยคค่ะคนนี้ให้อะไรมา
1: he was
0: doing his homework and the last picture
1: he was watering
0: the plants okay in home economic last week วิชาอะไรอีกแล้ว home economic โอเคได้ไหมลูก
1: ได้
0: เนาะฉะนั้นฝากค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่เรื่องนี้ค่ะ things in my classroom oneควรว่าได้แน่นอนนะคะสิ่งต้องเตรียมค่ะฝั่งครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานที่4ค่ะเรื่อง things in my classroom and ใบงานที่5ค่ะเรื่อง matching ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
3: class ready
0: Thank you, students. See you again next time.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ังวะครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี
3: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทย

0: ร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
0: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
5: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
5: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูรายแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
6: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
5: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัด เราไม่เคยทิ้งงานหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับสบายดีไหมครับ
1: สบายดี
2: วันนี้สบายดีนะครับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่ชื่อเรื่องมีอยู่ว่าสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนเรื่องสิทธิของผู้บริโภคแล้วก็หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นมาในวันนี้เราจะมาดูสิทธิของผู้ใช้แรงงานกันบ้างครับว่าเขาจะมีสิทธิอะไรบ้างจะคล้ายกับผู้บริโภคหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับจุดประสงค์ก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์สิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยได้แล้วก็ตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเกี่ยวกับอาชีพกันก่อนครับโดยครูจะมีภาพอาชีพอยู่5ภาพแล้วให้พวกเราช่วยกันทายว่าภาพดังกล่าวเป็นอาชีพอะไรไม่ยากใช่ไหมครับแต่ความยากของครูก็คือครูจะให้พวกเราเปิดได้แค่2หมายเลขเท่านั้นเปิดจิ๊กซอได้แค่2หมายเลขแล้วก็ทายว่าอาชีพที่อยู่ด้านหลังจิ๊กซอเป็นอาชีพใดกลุ่มไหนที่ทายได้ถูกมากที่สุดจะได้รับคะแนนพิเศษจากครูไปครับให้พวกเราหยิบเศษกระดาษขึ้นมาแล้วก็เขียน1ถึง5แล้วก็ทายว่าอาชีพด้านหลังเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันทีละข้อเปิดได้แค่2แผ่นป้ายนะครับนักเรียนในกลุ่มปรึกษากันถ้าพร้อมแล้วเรามาทายอาชีพในภาพแรกกันเลยครับนักเรียนปลายทางครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับอ่ะหมายเลขแรกหมายเลขอะไรดีครับเพื่อนบอกว่าหมายเลข8นะครับเปิดได้แค่2แผ่นป้ายเท่านั้นปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มเอาอีกป้ายไหมหมายเลขอะไรดีหมายเลข9ก็แล้วกันเสียงหมายเลข9ส่วนใหญ่

0: เขียนเลยเขียนเขียนเขียนเขียนแล้วก็เดี๋ยวครูจะเฉลยอาชีพในภาพนั่นก็คือคุณครูนั่นเองถูกต้องเก่งมากกลุ่มไหนตอบคุณครูได้1คะแนนครับตอบกันถูกหมดทุกกลุ่มใช่ไหมครับถูกต้องเก่งมากต่อไปภาพที่2พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูภาพที่2กันเลยหมายเลขอะไรดีครับ
1: 8
0: หมายเลขอะไรนะ
1: 8
0: หมายเลข8อีกแล้ว
2: ตู
3: ่หมอ
2: คร
0: ูเบิกกัดในกลุ่มไม่ต้องให้เพื่อนได้ยินอีกหมายเลขนึง
1: 9
0: หมายเลข9เรามาเฉลยเลยดูเฉลยนะครับนี่คืออาชีพอะไร
1: หมอ
0: คุณหมอรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคุณหม
3: อ
0: โอเคครับเพราะว่านักเรียนเห็นถ่ายตรวจหรือว่าหูฟังหมอใช่ไหมครับต่อไปภาพที่3พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูภาพที่3กันเลย
1: 8
0: หมายเลข8อีกแล้วเหรอ
1: 8
0: หมายเลข8นะครับอีก1แผ่นป้ายเปิดไหมฮะ
1: 13
0: นะครับลองคิดดูว่าเห็นอะไร

0: หมดเวลาแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นอาชีพอะไรครับทำไมคิดว่าเป็นวิศวะเห็นอะไรนะกระดาษอาชีพอื่นถือกระดาษก็ได้ทำไมต้องคิดว่าวิศวะเรามาเฉลยกันเลยว่าวิศวะหรือเปล่าถูกต้องเก่งมากอาชีพวิศวกรนั่นเองต่อไปภาพที่4ภาพที่4หมายเลข8นะหมายเลข8เสียงดังมากหมายเลข8อะไรทายได้ไหมเอาอะไรดีเจ็ดนะเจ็ดเสียงดังมากเจ็ดอยู่ไหนแสดงว่าทายได้แม่นมากนี่ถ้าเปิดหมายเลขฝั่งนี้ก็อาจจะตอบยากเลย
1: ตอบไม่ได้เลย
0: หมดเวลาแล้วอาชีพนี้นักเรียนคิดว่าอาชีพอะไรเพราะว่าเห็นอะไรเห็นมวกเรามาดูเฉลยกันว่าใช่พยาบาลหรือเปล่าถูกต้องครับเก่งมากอาชีพนี้คืออาชีพพยาบาลนั่นเองตอนนี้พวกเราได้กี่คะแนนกันแล้วกลุ่มไหนได้4คะแนนบ้างโอ้ทุกกลุ่มได้4คะแนนหมดเลยเราจะมาตัดสินรอบสุดท้ายว่ากลุ่มไหนจะชนะหรือว่าอาจจะตอบถูกหมดทุกกลุ่มก็ได้หมายเลขอะไรดี

8 8ใช่ไหมอ่ะ8ก่อนนะ

อ่ะหมดเวลาแล้วตอนนี้ภาพสุดท้ายน่าจะเป็นภาพตัดสินพวกเราคิดว่าอาชีพอะไรฮะใครคิดว่าเชฟยกมือกลุ่มไหนคิดว่าเชฟมาดูเฉลยกันว่าจะเป็นเชฟหรือว่านักดับเพลิงเชฟนั่นเองภาพนี้เฉลยก็คือเชฟกลุ่มไหนตอบเชฟบ้างโอ้ชนะประมาณ3กลุ่มโอเคต่อไปเข้าสู่คำถามของครูอาชีพในฝันของนักเรียนมีอาชีพใดบ้างเพราะเหตุใดครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรเพราะว่าอะไรครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆอาชีพในฝันของฉันแล้วก็เพราะเหตุใดถึงอยากเป็นสิ่งนั้นครูขอตัวแทน1คนกลุ่มที่2
1: อยากเป็นครูค่ะ
0: อยากเป็นคุณครูใช่ไหมครับเพราะเหตุใดครับ
1: เพราะว่าอยากสอนนักเรียนค่ะ
0: เพราะอยากสอนนักเรียนให้มีความรู้นะครับโอเคครับเก่งมากเลยครับนี่นะครับก็คืออาชีพ1ของเพื่อนๆในห้องครับต่อไปนะครับเรามาดูความหมายกันเลยว่าผู้ใช้แรงงานคืออะไรก็คือผู้ที่ตกลงทำงานให้กับนายจ้างโดยได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งในการทำงานผู้ใช้แรงงานนะครับจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานไทยครับนี่นะครับก็คือหน้าตาของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับเนื้อหาของเราในวันนี้ก็คือสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยว่าเขาจะมีสิทธิอะไรบ้างจะคล้ายกับสิทธิของผู้บริโภคหรือเปล่าเรามาดูกันเลยครับสิทธิของผู้ใช้แรงงานข้อที่1นะครับก็คือเวลาทำงานครับก็คือนายจ้างนะครับจะกำหนดเวลาทำงานปกติของลูกจ้างไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ต้องมีวันหยุดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ1วันครับก็คือ1วันเนี่ยต้องทำงานไม่เกินกี่ชั่วโมงครับ
2: 8
0: ชั่วโมงสมมุติว่าเข้างาน8โมงก็จะต้องออกจากงานกี่โมงครับ8โมงเช้าประมาณเย็นใช่ไหมครับทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็วันหยุดสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า1วันต่อไปนะครับอันนี้เป็นความรู้เสริมว่าทำไมวันหยุดมักจะต้องเป็นวัน
2: อาท
0: ิตย์นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับวันหยุดพูดถึงวันหยุดมักจะนึกถึงวันอาทิตย์เพราะว่าจะเกี่ยวกับตำนานการสร้างโลกของศาสนาคริสต์ที่บอกว่าวันที่7นะครับตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่พระเจ้าทรงหยุดงานก็เราก็รับอิทธิพลความเชื่อของฝรั่งมาก็เลยหยุดวันอาทิตย์ในวันทำงานต่อไปครับข้อที่2ค่าจ้างค่าจ้างนะครับก็คือลูกจ้างนะครับมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างที่ตกลงกับนายจ้างหรือว่าไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดยังจำได้ไหมครับว่าแรงงานขั้นต่ำของไทยปัจจุบันอยู่ที่กี่บาทเนื้อหานี้ครูเคยบอกไปแล้วกี่บาทครับจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางครับจำได้ไหมครับว่าแรงงานขั้นต่ำปัจจุบันของประเทศไทยปีพุทธศักราช2567อยู่ที่กี่บาทแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันนักเรียนจำได้ไหมครับว่าจังหวัดไหนค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดจำได้ไหมครับอันดับที่1สูงสุดก็คือไม่ต่ำกว่า370นั่นก็คือภูเก็ตนั่นเองแล้วก็อันดับที่2นะครับก็คือ363บาทก็คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครครับก็คือจังหวัดปริมณฑลนั่นเองแล้วก็รองลงมานะครับ300

0: 61 บาทก็พวกชลบุรีแล้วก็ระยอง2จังหวัดนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวค่าแรงก็เลยสูงหน่อยต่อไปนะครับข้อที่3เวลาพักก็คือให้นายจ้างนะครับจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนในวันทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงคุณสมมุติว่าเข้างาน8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นใช่ไหมครับต้องมีเวลาพักให้ลูกจ้างวันหนึ่งไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงอาจจะพักตอนเที่ยง11โมงถึงเที่ยงหรือว่าเที่ยงถึงบ่ายก็ได้แล้วแต่นายจ้างจัดหรือว่าถ้าเป็นงานที่ไม่สามารถปิดร้านได้ก็อาจจะทยอยกันไปพักอาจจะพัก10โมงถึง11หรือว่าบ่ายโมงถึงบ่าย2ก็ได้นี่นะครับเวลาพักแล้วก็ต่อไปครับ4วันหยุดก็คือให้นายจ้างนะครับประกาศวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ13วันวันหยุดตามประเพณีนะครับก็มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นวันหยุดปฏิทินวันหยุดพ.ศ. 2567นะครับก็คือวันที่1วันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันที่24กุมภาก็จะเป็นวันมาฆบูชา13เมษาก็จะเป็นวันสงกรานต์พวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดไม่น้อยกว่า13วันต่อไปนะครับข้อที่5การทำงานล่วงเวลาในกรณีที่งานมีลักษณะต้องทำติดต่อกันถ้าหยุดจะเสียงหายแก่งานนายจ้างนะครับก็อาจจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยมีอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นครับเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าเวลาทำงานต้องไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวัน8ชั่วโมงต่อวันสมมุติว่าเข้างาน8โมงก็ต้องเลิก4โมงเย็นแต่ว่างานบางงานเนี่ยถ้าหยุดงานเลย4โมงเย็นงานเลยก็อาจจะทำให้ส่งผลเสียต่องานหรือว่านายจ้างรับส่งออเดอร์ไม่ทันหรือว่าของจะเสียหายต้องเร่งทำก็สามารถทำงานล่วงเวลาได้ที่เขาพูดกันคำว่าอะไรนะทำ OT นั่นเอง OT เป็นคำย่อของภาษาอังกฤษนักเรียนทราบไหมครับว่าย่อมาจากคำว่าอะไร O ย่อมาจากคำว่า Over T ก็ย่อมาจากคำว่า Time ก็คือการทำงานล่วงเวลานั่นเอง Over Time อย่างเช่นนะครับในวันทำงานปกติค่าจ้าง1ชั่วโมงนะครับถ้าทำ OT ต้องไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าหรือว่าถ้าทำ OT ในวันหยุดอัตราค่าจ้าง1ชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า3เท่าครับนี่นะครับก็เป็นอัตรา OT ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ต่อไปครับข้อที่6เงินทดแทนนายจ้างนะครับจะต้องรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าตายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างซึ่งเกิดจากการทำงานให้กับนายจ้างครับคุณสมมุติว่าแรงงานก่อสร้างใช่ไหมครับทำงานบนนั่งร้านที่สูงถ้าลูกจ้างตกจากนั่งร้านระหว่างที่ทำงานก่อสร้างก็คือเกิดอุบัติเหตุนายจ้างต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยอันนี้กฎหมายกำหนดว่าต้องรับผิดชอบหรือว่าลูกจ้างอาจจะเสียชีวิตเลยนายจ้างก็ต้องเสียค่าทำศพแล้วก็เงินชดเชยต่างๆก็ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างด้วยต่อไปนะครับข้อที่7การใช้แรงงานเด็กห้ามไม่ให้นายจ้างนะครับรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์เป็นลูกจ้างตอนนี้พวกเราสามารถทำงานในระบบได้ยังใช่ไหมครับเพราะว่าอายุเท่าไหร่12ปีใช่ไหมครับอันนี้นะครับห้ามจ้างเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีบริบูรณ์เป็นลูกจ้างแสดงว่า15ปีบริบูรณ์คือมอไหนม3ก็คือสมมุติถ้าจะทำงานในระบบนะครับจะต้องขึ้นม4ใช่ไหมครับถึงจะสามารถสมัครงานได้แต่ว่างานส่วนใหญ่ที่ครูเห็นสมัครสามารถจะรับไม่ต่ำกว่า18 ปี18ปีนี่คือมอไหนครับ
1: ม
0: 6นั่นเองงาน 7-11 สามารถก็จะไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ต่อไปนะครับรู้หรือไม่ว่ามีกฎหมายแรงงานห้ามมิให้นายจ้างใช้ลูกจ้างหญิงทำงานเหล่านี้ก็คือถ้าเป็นงานเหล่านี้นะครับนายจ้างจะไปจ้างลูกจ้างผู้หญิงไม่ได้เพราะว่ามีความเสี่ยงก็อย่างเช่น

0: งานเหมืองแร่งานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดินนายจ้างจะไปจ้างผู้หญิงให้ทำงานนี้ไม่ได้หรือว่างานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดิน10เมตรขึ้นไปก็ไม่สามารถจ้างแรงงานผู้หญิงได้ต่อไปนะครับงานผลิตหรือว่าขนส่งวัตถุระเบิดหรือว่าวัตถุ Wi-Fi ผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้หรือว่างานอื่นๆที่กำหนดในกฎกระทรวงครับต่อไปนะครับข้อที่8การลาให้ลูกจ้างนะครับมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันทำงานต่อไปนะครับข้อที่8การลาคลอดลูกจ้างหญิงมีครรภ์นะครับสามารถลาเพื่อการคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน90วันครับก็คือประมาณกี่เดือนประมาณ3เดือนก็คือสมมติว่าเราท้องแล้วก็อาจจะคลอดวันที่1มีกำหนดการคลอดวันที่1มกราวันปีใหม่เลยแสดงว่านับตั้งแต่วันที่1มกราเนี่ยลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้ไม่เกิน90วันก็คือประมาณ3เดือนนั่นเองก็คืออาจจะมาทำงานในเดือนอะไรมกรากุมภามีนาประมาณเมษาใช่ไหมครับครูสอบถามหน่อยว่าระหว่างที่ลูกจ้างหญิงลาคลอดในช่วงเวลา90วันเขาจะได้รับเงินค่าจ้างไหมครับ
1: ได้รับ
0: นักเรียนคิดว่าเขาจะได้รับเงินค่าจ้างไหม
1: ได้
0: ใครคิดว่าได้ยกมือโอ้ยกมือเต็มเลยเอามือลงครับใครคิดว่าเขาจะไม่รับเงินเดือนเมื่อกี้มีเสียงนะไม่ได้โอเคครับกรณีที่ลูกจ้างหญิงลาคลอดไม่เกิน90วันเขาได้รับเงินเดือนเหมือนตอนทำงานเลยครับอันนี้กฎหมายคุ้มครองถ้าสมมติเขาไปลาคลอด3เดือนแล้วเขาไม่ได้รับเงินเดือนเขาจะมีเงินที่ไหนเลี้ยงดูใช่ไหมเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวดังนั้นก็จะได้รับเงินเสมือนตอนทำงานครับต่อไปนะครับข้อที่9ค่าชดเชยลูกจ้างนะครับมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหากนายจ้างเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดก็อย่างเช่นโรงงานประกาศปิดตัวด่วนอันนี้ลูกจ้างผิดไหมไม่ผิดลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนายจ้างจะต้องจ่ายด้วยอย่างเช่นลูกจ้างคนนั้นได้ทำงานมาแล้วครบ120วัน120วันคือไม่ประมาณกี่เดือน
1: 4เดือน
0: ประมาณ4เดือนใช่ไหมครับก็จะได้รับค่าชดเชย30วันก็คือเขาจะได้รับเงินเดือนอีกต่ออีกประมาณ1เดือนนั่นเองหรือว่าทำงานครบ6ปีแต่ว่าไม่เกิน10ปีจะได้รับค่าชดเชย240วันประมาณกี่เดือน
2: 8เด
0: ือ
2: น
0: 8เดือนเหรอใช่เปล่า
1: 8เดือนครับ
0: ประมาณ8เดือนก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนต่อเนื่องอีก8เดือนอันนี้คือค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ้างหรือว่าลูกจ้างนะครับทำงานครบ20ปีขึ้นไปแต่ว่ารุ่งขึ้นบริษัทประกาศว่าปิดตัวกระทันหันลูกจ้างคนนั้นก็จะได้รับค่าชดเชยต่ออีกกี่วันครับ400วัน400วันคือกี่เดือนครับประมาณ10ประมาณ13เดือนก็คือ1ปีกว่าๆใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างถ้าลูกจ้างไม่ได้ผิดครับทำไมกฎหมายต้องใช้คำว่าวันด้วยเพราะอะไรแทนที่จะบอกว่า1เดือน2เดือน3เดือนแต่ใช้คำว่าวันแทน90วัน30วัน120วันเพราะอะไรครับเคยสงสัยไหมครับ
1: มันจะเป็นเงินรายวัน
0: เพราะอะไรเอ่ยเพราะคำว่าเพราะเดือนแต่ละเดือนจะมีวันที่ไม่เท่ากันบางเดือนมี28วันบางเดือนมี29บางเดือนมี30บางเดือนมี31ดังนั้นถ้าใช้คำว่าเป็นเดือนมันก็จะไม่เสถียรใช่ไหมครับเพราะว่าเดือนหนึ่งไม่รู้ว่ากี่วันดังนั้นใช้เป็นวันเลยก็จะทำให้เข้าใจตรงกันง่ายกว่าต่อไปนะครับคำถามชวนคิดของครูเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยก็เข้าสู่คำถามถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานไทย จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ใช้แรงงานครับเดี๋ยวให้พวกเราปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มสักครู่หนึ่งแล้วก็มาตอบคุณครูครับ

0: หลังจากได้ปรึกษากับเพื่อนๆแล้วตอบได้ไหมครับว่าถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ใช้แรงงานไทยขอตัวแทนหนึ่งคนครับครับสามารถตอบได้เลยครับลูกจ้างอาจจะโดนอะไรครับ
1: ลูกจ้างอาจจะโดนเอาเปรียบจากนายจ้างค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับถูกต้องครับนักเรียนถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้แรงงานลูกจ้างก็อาจจะโดนนายจ้างเอาเปรียบได้ก็อย่างเช่นลูกจ้างผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็จะไปคลอดซึ่งการลาคลอดเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำงานได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนายจ้างก็อาจจะเลิกจ้างได้บอกว่าคุณคลอดฉันไม่จ้างคุณต่อแล้วซึ่งถือว่าผิดกฎหมายดังนั้นก็เลยต้องมีกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงงานด้วยหรือว่าลูกจ้างเข้างาน8โมงเลิก4โมงเย็นแต่นายจ้างบอกว่าขอให้ทำต่ออีก2ชั่วโมงได้ไหมแต่ว่าฉันไม่ได้จ่ายตังค์ให้คุณนะถ้าไม่มีกฎหมายออกมาคุ้มครองแบบนี้ลูกจ้างจะเสียเปรียบไหมครับ
2: เส
0: ียเปรียบดังนั้นก็เลยต้องมีกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงงานนั่นเองครับต่อไปอีกคำถามนึงหน่วยงานใดมีหน้าที่ดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์ครับเคยทราบไหมครับข้อนี้ก็คือกระทรวงแรงงานนั่นเองครับซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลสิทธิของผู้ใช้แรงงานในปัจจุบันครับต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราครูจะให้พวกเรานะครับพิจารณาสถานการณ์ว่าบุคคลต่อไปนี้นะครับได้รับการคุ้มครองตามสิทธิผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยหรือไม่โดยทำเครื่องหมายถูกหรือผิดลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางแจกใบงานให้นักเรียนแล้วนะครับแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็สองให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็คือใบงานของสิทธิผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยให้พวกเราเปิดใบงานแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วครับนักเรียนตอบกันครบหมดทุกข้อไหมครับ
1: คร
0: บ
1: คร
0: ับครบนะครับ10ข้อไม่ยากเลยให้พวกเราอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ว่าถูกหรือว่าผิดตามกฎหมายสิทธิผู้ใช้แรงงานนักเรียนถามมาด้านหน้าได้เลยครับเรามาดูข้อแรกกันข้อที่1บอกว่าบริษัทประกาศวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ13วันข้อนี้ถูกต้องหรือว่าผิดตามกฎหมายสิทธิผู้ใช้แรงงานครับ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ค่ะถูกต้องใครตอบถูกสามารถติ๊กถูกได้เลยต่อไปนะครับข้อที่2บริษัทสยามก่อสร้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างที่เกิดประสบอุบัติเหตุระหว่างที่ทำงาน
1: ข้
0: อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ถูกต้องครับต่อไปข้อที่3นะครับร้านทอยช็อปกำหนดให้พนักงานทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็วันหยุด1วันต่อสัปดาห์ข้อนี้ถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องครับก็คือวันหยุดไม่น้อยกว่า1วันต่อสัปดาห์ต่อไปข้อที่4นะครับร้าน IT Shop ให้เวลาพักผ่อนของพนักงานไว้ในวันทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงถูกหรือผิดครับถูกต้องก็คือต้องพักไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงแล้วก็ติดต่อกันด้วยต่อไปข้อที่5โรงงานเย็บผ้าให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา

0: โดยไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ข้อนี้ถูกหรือผิดครับ
1: ผ
0: ิดเพราะว่าการทำงานล่วงเวลาหรือว่า OT ต้องมีค่าตอบแทนด้วยต่อไปข้อที่6นะครับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีคือสิทธิข้อหนึ่งของสิทธิผู้ใช้แรงงานข้อนี้ลูกจ้างไม่ต้องเสียภาษีกำหนดไว้เลยผิดหรือถูก
1: ผ
0: ิดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้แรงงานครับเพราะว่าแรงงานทุกคนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเสียภาษีครับเพราะว่าคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียอะไรครับ
1: ภาษ
0: ีต่อไปครับข้อที่7ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน60วันถูกหรือผิดครับ
1: ผ
0: ิดเพราะว่าครรภ์หนึ่งต้องลาได้ไม่เกินกี่วัน
1: 90
0: วันต่อไปข้อที่8นะครับร้านอาหารกอบัวรับเด็กชายจริงใจซึ่งอายุต่ำกว่า14ปีเป็นพนักงานร้านได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้จะผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กต่อไปข้อที่9ร้านอาหารชาวทะเลให้ลูกจ้างทำงานทั้งวันโดยไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาหยุดพักให้เลยไม่มีเวลาเบรกให้เลยจะถูกหรือผิดครับ
1: ผิด
0: ผิดเพราะว่าวันหนึ่งต้องมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง
1: 1
0: ชั่วโมงต่อไปข้อที่10นะครับบริษัทไทยรุ่งให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อดำเนินกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันทำงานถูกหรือผิดครับ
1: ถ
0: ูกต้องนี่นะครับแบบทดสอบใบงานทั้ง10ข้อตอบถูกทั้ง10ข้อไหมครับ
1: ถ
0: ูกทั้ง10ข้อใครตอบถูกทั้ง10ข้อปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับนักเรียนปลายทางแล้วครับทำได้ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับเรามาฝึกสมองประลองปัญญาอีกสักหนึ่งข้อแบบง่ายๆคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้แรงงานนักเรียนหันมาดูด้วยครับนั่งตัวตรงกอไก่อ่านพร้อมกัน
1: ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาล
0: ขอไข่ขอควาย
1: ได้รับเงินโทแทนจากประกันสังคม
0: งองงู
1: ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมจากนายจ้าง
0: ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับ
1: ข
0: อไข่นั่นเองได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าการเสียภาษีนะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียครับต่อไปนะครับก็มาถึงขั้นสรุปของเราแล้วนะครับสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยนะครับอันดับ1เวลาทำงานวันหนึ่งนะครับก็ต้องไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็มีเวลาหยุดให้ด้วยติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อไป2ค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ต่อมา3เวลาพักที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ต้องติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อ1วันครับแล้วก็4วันหยุดก็ต้องมีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ13วันครับ5การทำงานล่วงเวลาหรือว่า OT ก็ต้องมีเงินชดเชยให้นะครับต่อไปข้อที่6เงินทดแทนกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตระหว่างที่ทำงานนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินทดแทนให้ต่อไปข้อที่7นะครับการใช้แรงงานเด็กก็ห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่าอายุกี่ปีครับ15ปีบริบูรณ์ข้อที่8การลาก็สามารถลาป่วยแล้วก็ลากิจได้ต่อไปข้อที่9นะครับค่าชดเชยกรณีที่ลูกจ้างโดนเลิกจ้างโดยกระทันหันโดยไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้ตามประสบการณ์ในการทำงานครับนี่นะครับก็คือสิทธิผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับเดี๋ยวเรามาทำแบบประเมินตนเองกันก่อนเพราะว่าตอนนี้นะครับได้จบหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่2แล้วก็คือความทางเศรษฐกิจเมื่อนักเรียนมีเวลาว่างนะครับก่อนที่จะไปพักเที่ยงก็สามารถทำแบบประเมินตนเองได้นะครับว่าฉันเข้าใจสิ่งใดฉันยังไม่เข้าใจสิ่งใดบอกให้กับคุณครูได้รับรู้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเจอกันในหน่วยใหม่ก็คือก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นครับเราจะเจอกันในชื่อเรื่องที่มีชื่อว่ากลุ่มออมทรัพย์ครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์วันนี้เสนอตอนฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
5: สวัสดีครับ
4: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
5: ฮะฟ้าร้อง
4: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
6: ท่าทางฝนใกล้จะตก
5: ฝนตก
4: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
5: อ๋อ
7: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
5: เอ๊ะ
4: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
5: ฮะเหรอครับ
4: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
5: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
8: ้บ๊ายบายจ้า
5: เ
4: อ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
5: ฮะฝนตก
4: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
5: หนาว
4: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
5: เ
4: อ๊ะถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ

0: ไงบ้างจ๊ะฟาฟาหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
2: อ้าวฟาฟา
1: ฮะแล้วก็ลมฝนลมฝน
2: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
1: เ
0: อ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มเลยสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อฟาฟาก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: ฮ่าจริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้เลยจ้าฟ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้าเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค่ะ
0: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: อ
0: ๋อแค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้าฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮะเฮ้ยฟ้าร้อง
0: จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
2: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45

าทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของ7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: มัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในลังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดลังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายลังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ฤทธิ์ผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อ

0: ออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างอักมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างวุ่นวิตด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยอะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีแรปโบ
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปโบทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบอยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบหน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบหน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะ

าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: เป็นอะไรนะจ๊ะแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ป็นไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
2: หลังจากทราบข่าวนะครับผมก็รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากครับก็หลักๆจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสครับ
3: วันนี้คณะของพวกเราก็มาจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกอยจังหวัดพังงาค่ะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมากราบพระศพของพระพันปีหลวงแล้วก็ของพระองค์ท่านพระองค์พาค่ะโดยพร้อมเพียงกันทั้งชมรมของตำบลโคกอยเลยค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็นช่วง3เวลาคือช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 น
1: ช่วงนี้ปฏิตามความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุน้ำรั่วซึมเข้าบ่อรับน้ำใต้ดินภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะช่วงเตาปูนราชบูรณะที่บริเวณใกล้วงเวียนใหญ่นะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็พบถนนเนี่ยซุดตัวเพิ่มแล้วก็อาคารบางแห่งเอ็นตัวเล็กน้อยทางกรุงเทพมหานครค่ะจึงสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรพร้อมกับสั่งเฝ้าระวังอาคารโดยรอบแล้วก็ปิดถนนประชาธิปกเพื่อที่จะลดแรงสั่นสะเทือนค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางปภ.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตร่วมกับวิศวกรประจำทีมค้นหากู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอาคารถล่มจำนวน2จุดในรัศมี30เมตรจากรอยร้าวหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่าเอียงองศาสัญญาณเตือนจะดังขึ้นทันทีตลอด24ชั่วโมงสำหรับแนวทางในการแก้ไขทางวิศวกรรมในขณะนี้ค่ะคือการหยุดการรั่วไหลของน้ำและเสริมความแข็งแกร่งของชั้นดินซึ่งทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าอาจจะใช้วิธีคือปิดหัวแล้วก็ท้ายอุโมงค์ค่ะจากนั้นก็จะทำการเติมน้ำเข้าไปเพื่อปรับแรงดันภายในและภายนอกให้เท่ากันเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ดินทรายรั่วซึมควบคู่ไปกับการฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีเพื่อที่จะอุดรอยรั่วซึ่งก็เป็นแนวทางที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดด้วย
0: ขณะที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกระยะ30เมตรระหว่างเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาซึ่งมีทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนออกนอกพื้นที่ประมาณ1สัปดาห์รวมทั้งสั่งปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อความปลอดภัยและ

0: แรงสั่นสะเทือนที่จะไปกระทบกับอาคารโดยรอบหลังถนนเริ่มทรุดตัวและพบว่ามีบางอาคารนั้นเริ่มเอียงมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่กทม.ติดตั้งระบบตรวจวัดเพิ่มเติมควบคู่กับการเฝ้าระวังของผู้รับจ้างรวมทั้งติดตามความมั่นคงของอาคารและสะพานลอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: การดูแลสถานการณ์ด้านนอกก็คงต้องดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์มันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีดินมากแค่ไหนอัตราการทรุดตัวของดินด้านนอกแล้วก็การเอียงของตึกเป็นเท่าไหร่ก็จะมีการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อให้ดูว่ามันมีความเสียหายเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนในขั้นต้นเนี่ย เราก็จะดูประมาณรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าความลึกมัน30เมตรนั่นความเสียหายแล้วก็มอง 4-5 องศาขึ้นมาก็เป็น30เมตรบนผิวดินก็อาจจะต้องมีการอพยพจากอาคารด้านหลังเนี่ย 2-3 อาคารก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการอพยพคนแต่ว่าตึกที่ใกล้สุดเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นตึกที่รีโนเวทอยู่อาจจะมี2ตึกก็ให้ย้ายไปชั่วคราวก่อน
2: เพราะว่าเม
1: ื่อ
2: สักคร
1: ู่
2: ม
1: ัน
2: มีอาคารดังแก๊กแล้วก็อัน
1: นี้ก็ต้อง
2: แตกมันพยายาม
1: เล้าก็ต้องมีการมอนิเตอร์มากขึ้นอาคารตรงนี้มันจะมีอาคารเดิมกับอาคารที่มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาแต่ว่า2ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องกันอาจจะมีรอยเล้าระหว่าง2ส่วนก็คงยังไม่ต้องตระหนกมากแต่เราก็มีการติดตั้งเครื่องวัดอัตโนมัติถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงเตือนภัยก็เหมือนที่เราไปติดตั้งที่วชิระแล้วตอนนี้มีทางอธิบดีปภ.ท่านได้กรุณานำเครื่องมาติดตั้งเพิ่มด้วยมันก็คงต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างละเอียดต่อไป
0: สำหรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกนอกพื้นที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าทางผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักชั่วคราวและหากจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นเวลานานกรุงเทพมหานครก็พร้อมพิจารณาจัดระบบรถรับส่งนักเรียนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
3: และตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ส่ง SMS ค่ะแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือด้วยระบบเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกในช่วงแยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่นะคะเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรเพื่อที่จะซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และมีการปรับปรุงผิวจราจรแนะนำให้ตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงและเผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีทางปภ.ค่ะมีการประสานกับทางตำรวจนครบาล8และกทม.จัดเส้นทางเลี่ยงเพื่อลดผลกระทบการจราจรดังต่อไปนี้ฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่ค่ะหากลงมาจากสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาตัดเข้าแยกคลองสารถนนเจริญนครและถนนเจริญรักหรือหากยังไม่ข้ามฝั่งค่ะให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแทนส่วนฝั่งธนบุรีจะไปแยกบ้านแขกนะคะจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ถนนลาดย่ามุ่งหน้าไปที่แยกคลองสารจากนั้นเลี้ยวซ้ายค่ะเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธส่วนใครจะไปสาทรก็ให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินหรือไปปิ่นเกล้าก็ให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ทั้งนี้นะคะพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีสถานศึกษาอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะแนะนำประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือว่าสถานีกรุงธนบุรีจะสะดวกมากกว่าค่ะ
0: ขสมก.ก็แจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงผ่านถนนประชาธิปกหลังเกิดเหตุน้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้แจ้งปรับเส้นทางโดยสารจำนวน5เส้นทางชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกเนื่องจากมีการปิดการจราจรช่วงวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกประกอบด้วยสาย21วัดคู่สร้างมหานาคเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาอย่างถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกและเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย37ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย15วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย7กพุทธมณฑลสาย2พาหุรัตเส้นทางเลี่ยงไป มุ่งยังพาหุรัฐนะครับจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมส่วนเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับนะครับมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2จากเดิมเส้นทางข้ามสะพานพระปกเกล้าถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนดินแดงเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดหญ้าแล้วกลับเส้นทางเดิมสาย3สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเส้นทางเลี่ยงเที่ยวไปนะครับมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีจากถนนประชาธิปกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าแล้วกลับเข้าสู่เส้นทางปกติเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับครับมุ่งหน้าจตุจักรจากถนนเจริญนครเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าเลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปกแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1348ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 22:00 น
3: ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในจุดที่เกิดเหตุบนบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะสำหรับอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวจากกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ค่ะที่แยกวงเวียนใหญ่ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนเช้าวันนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะพร้อมกับยืนยันบอกว่าการทรุดตัวของพื้นที่เนี่ยเริ่มชะลอลงแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวของเรายังคงปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วติดตามได้จากคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากบริเวณวงเวียนใหญ่ค่ะคุณพรเชิญค่ะ
4: ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ค่ะจุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกบางช่วงค่ะเพื่อที่จะระบายรถแล้วก็ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดค่ะพร้อมกับมีการติดตั้งนะคะเครื่องตรวจสอบวัดความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบริเวณโดยรอบนะคะซึ่งก็มีการติดตั้งแล้วก็ติดตามการทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะรวมถึงมีการขึงผ้าใบไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีการนำเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนนะคะที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวอาคารเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะมีการนำแสลนสีฟ้านะคะเห็นได้ว่ามาขึงโดยรอบเลยค่ะตลอดแนวฝั่งถนนที่เกิดการซุดตัวนะคะปิดบังสายตาเพื่อไม่ให้ประชาชนมองเห็นการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องจักรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะก็ลงพื้นที่การทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับรับฟังผลการรายงานตรวจวัดการซุดตัวของพื้นที่เบื้องต้นกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าแนวโน้มการซุดตัวก็เริ่มชะลอลงและยังไม่พบสัญญาณความเสียหายเพิ่มเติมจากการตรวจวัดภายนอกอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมดำเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและจัดมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากการติดตามสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินสาเหตุและความมั่นคงของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ด้วยค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความเห็นทางวิศวกรรมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติก็จะต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำที่อาจจะเกิดการล้างรางหรือการระบายน้ำภายในอุโมงค์ก่อนที่จะสูบน้ำออกภายหลังทั้งนี้จากการตรวจสอบแบบก่อสร้างพบว่าโดยหลักวิศวกรรมจะต้องมีการปรับปรุงสภาพดินหรือที่เรียกว่า ground improvement ด้วยการฉีดสารเคมีหรือว่าสารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดินก่อนเปิดหน้าดินหรือว่าก่อนก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันดินน้ำไหลเข้าสู่อุโมงค์นะคะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจากการแจ้งข้อมูลได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการปรับปรุงดินครอบ คุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่หากมีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมลงสู่อุโมงค์ย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้อง

0: รวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
1: เราก็เข้าไปดู2จุดนะครับก็คือว่าจุดที่เป็นอาคารเราก็เห็นว่าอาคารเนี่ยมันมีการแตกร้าวจริงๆนะแต่ว่าก็เป็นในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้กับตรงจุดที่เรียกว่ามันมีการก่อสร้างที่เรียกว่าเป็นซ้ำผิดก็คือเป็นบ่อซึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันก็ต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์เนี่ยปกติเขาจะก่อสร้างตัวบ่อไว้เพื่อเป็นการรองรับน้ำที่อาจจะเกิดจากน้ำล้างรางหรือว่าน้ำต่างๆนานาที่มันตกค้างในอุโมงค์แล้วก็จะมีการสูบน้ำออกไปคราวนี้ผมเมื่อวานเนี่ยผมเช็คแบบดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยปกติแล้วเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีการทำปรับปรุงดินก่อนการปรุงเป็นโดยการฉีดสารไม่ว่าจะเป็นสารซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเข้าไปเนี่ย เพื่อที่จะทำให้ดินเนี่ยมันแข็งตัวดับหนึ่งเพื่อที่ว่าตอนที่เขาเปิดเซกเมนต์ทางด้านใต้เนี่ยเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้เกิดน้ำเข้ามาอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าได้รับทราบข้อมูลว่ามันก่อสร้างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าตัวที่เป็นกราวด์อิมพรูฟเมนต์หรือว่าการปรับปรุงดินเนี่ยมันครอบคลุมบริเวณดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าถ้ามันมีการอิมพรูฟเมนต์ตามแบบนะโอกาสที่ว่ามันจะเกิดน้ำซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยมันก็จะน้อยลงจริงๆน้ำเข้าเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวดินเข้าด้วยเพราะว่าน้ำมันพาดินแล้วพอถ้าดินมันเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้ถนนยุบแล้วก็จะมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารพวกนี้เนี่ยหลายๆหลังเนี่ยเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้วเนี่ยเสาเข็มไปเสาเข็มสั้นถ้าเกิดว่าดินมันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้ซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามันก็มีการยุบตัวจริงนะก็ในส่วนของเรื่องของตัวอาคารเนี่ยทางสมาคมโครงสร้างเราเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาทำการวัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะก็จะถือว่าเป็นค่าห้างอีกละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาทำการวัดอีกจะได้ดูว่าวันต่อวันเนี่ยไอการยุบเนี่ยของตัวนี้มันเพิ่มขึ้นขนาดไหนซึ่งมันจะกระทบต่อเรื่องของการแตกร้าวไปเนี่ย
0: อย่างไรก็ตามกรณีนี้นะคะมีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในอดีตนะคะดร.อมรกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีวงเวียนใหญ่เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาตรก็จะน้อยกว่ากรณีที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะขณะนี้นะคะเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะซึ่งอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนำวัสดุนะคะอัดฉีดลงไปใต้ดินค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาแล้วก็มีความซับซ้อนเพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการแล้วก็ประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยต่อไปค่ะส่วนประชาชนนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบค่ะศาสตราจารย์ดร.อมรนะคะที่ลงพื้นที่ก็ได้แนะนำว่าต้องให้สำรวจนะคะพื้นที่รอยร้าวบริเวณบ้านแล้วก็บริเวณอาคารที่พักอาศัยค่ะหากพบว่ารอยร้าวนะคะมีขนาดขยายขึ้นหรือว่าไม่มีที่มาที่ไปของรอยร้าวเจอรอยร้าวเพิ่มนะคะก็ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยต่อไปค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็จะยังคงปักหลักเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันที่ยาใจนะคะรายงานมาจากพื้นที่เกิดเหตุก็คือวงเวียนใหญ่นั่นเองค่ะ
3: ขณะที่เขตคลองสานครับก็ประกาศห้ามเข้าใช้อาคารใกล้จุดน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าพร้อมประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดที่พักชั่วคราวให้กับผู้ได้รับผลกระทบสำนักงานเขตคลองสานได้ออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารโดยระบุว่าจากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นพบอาคารที่รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจึงเห็นควรให้หยุดการใช้อาคารเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการใช้อาคารอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเข้าและห้ามใช้อาคารตามอำนาจพ.ร.บ.ควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันนั้นสำนักงานเขตคลองสานก็ได้ประสานไปยังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.หรือเพื่อหาจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัยและก็รับผลกระทบโดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีมหาราชโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์และประเมินความมั่นคงของอาคารอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามประกาศของทางราชการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าจะมีคำสั่งการยืนยันว่าสามารถกลับเข้าใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยแล้ว
2: ความคืบหน้าคดีนางสาวมินาแอร์โฮสเตสสาวนะคะตำรวจก็เร่งขยายผลติดตามกระบวนการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้างส่งให้กับแอร์สาวจนจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งชายที่สวมฮูดน้ำเงินนะคะซึ่งก็ชื่อว่านายอุทัยคนนี้แหละจะทำหน้าที่นำส่งกล่องพัสดุไปยังคอนโดของแอร์สาวค่ะพร้อมเพื่อนที่ช่วยนำกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนยาเสพติดไปทำลายทิ้งนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางตำรวจสามารถจับกุมชายชาวจังหวัดพะเยานะคะผู้ว่าจ้างให้ชายเนี่ยสวมฮูดน้ำเงินนายอุทัยน่ะไปส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนั่นเองค่ะตำรวจนะคะเข้าจับกุมตัวนายเอกวิทย์หรือว่าเพ้งอายุ41ปีซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่ารินรินค่ะผู้ทำหน้าที่ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยเพื่อนำไปส่งต่อให้กับนางสาวมินาจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยานะคะณขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็นำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นนายเอกวิทย์ให้การยอมรับบอกว่าเป็นคนส่งกระเป๋าผ้าลายช้างที่ซุกเฮโรอีนให้กับนายอุทัยค่ะได้ค่าจ้างก็คือ 100,000 บาทแล้วก็เป็นคนหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งแต่ยังไม่ใช่คนที่ใช้ชื่อแชทว่ารถนะคะแล้วก็ทักไปหานางสาวมินาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างไปยังประเทศออสเตรเลียขณะนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวนายเอกวิทย์ไปชี้จุดในพื้นที่จังหวัดพะเยาก่อนที่จะคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในช่วงค่ำของวันนี้โดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะมีการสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้เนี่ยจากข้อมูลแนวทางการสืบสวนก็พบว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อว่าโรสนะคะได้ใช้ข้อความสั่งการให้นายเอกวิทย์ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างค่ะจากนั้นนายเอกวิทย์ก็มีการนัดหมายให้โรสเนี่ยแหละค่ะมารับกระเป๋าผ้าลายช้างตามหลักกิโลเมตรก่อนที่โรสก็จะให้ลูกน้องมารับกระเป๋าไปบรรจุเฮโรอีนซึ่งจากคำให้การนายเอกวิทย์อ้างบอกว่าบรรจุเฮโรอีนที่ลาวนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยก็มักจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานฝีมือประเภทนี้ได้หลังจากนั้น 1-2 วันค่ะโรสก็มีการนัดหมายให้นายเอกวิทย์มารับกระเป๋าพร้อมกับเงินค่าจ้าง 100,000 บาทก่อนที่นายเอกวิทย์จะมีการนัดหมายนายอุทัยนะคะให้มารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็ไปส่งต่ออีกทอดหนึ่งค่ะนอกจากนี้แนวทางการสืบสวนก็พบว่าโรสนั้นเป็นคนที่คอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวมินานั่นเองซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีข้อมูลของโรสแล้วแต่ยังถือว่าไม่ใช่ในระดับหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวการใหญ่กว่าโรสค่ะโดยโรสเนี่ยกับนายเอกวิทย์นะคะเขาบอกว่าเป็นญาติสนิทกันแล้วก็เป็นชาวจังหวัดพะเยาเช่นเดียวกันค่ะ
3: ส่วนคดีกักตุนและปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีความคืบหน้าครับโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทยอยออกหมายเรียกและแจ้งข้อกล่าวหาผู้บริหารบริษัทน้ำมันรัฐลงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลังตรวจพบความผิดปกติล่าสุดนั้นมีการออกหมายเรียกกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่13กรกฎาคมนี้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ฐานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลตรวจสอบ

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวจับไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
6: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ี่คะคุณปู
1: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำภาพประกอบไปใช่ไหมครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของภาพประกอบเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ครูวัดก็มีตัวอย่างผลงานของนักเรียนต้นทางมาฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะครับซึ่งครูวัดหวังว่านักเรียนปลายทางก็จะสามารถทําผลงานได้สวยเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างผลงานชิ้นแรกนะครับของนักเรียนต้นทางคนไหนยกมือได้ครับของอิงฟ้าใช่ไหมครับสวยงามมากนะครับเป็นการวาดภาพโดยการใช้เทคนิคสีไม้นะครับประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานต์นะครับเรื่องราวที่ครูวัดได้อ่านแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างของเพื่อนอีกนะครับอันนี้ของพอร์ตใช่ไหมครับของพอร์ตก็วาดภาพได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็คือต้องมีการระบายสีให้มีความเข้มหรือว่ามีน้ำหนักสีมากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องราวที่เขียนมาก็เขียนได้เหมาะสมแล้วก็สร้างสรรค์มากครับอีกหนึ่งคนนะครับของใครครับของชาลิสานะครับวาดภาพได้สวยงามเช่นเดียวกันแต่ว่ายังขาดภาพพื้นหลังไปนะครับอาจจะเอาสีไม้มาระบายเป็นน้ำทะเลหรือว่าพื้นทรายนะครับส่วนเรื่องที่เขียนมาก็เขียนได้สร้างสรรค์นะครับและคนสุดท้ายนะครับของชูก้าใช่ไหมครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ได้ให้เห็นความคืบหน้าแล้วครั้งที่แล้วเรายังระบายสีไม่เสร็จใช่ไหมครับวันนี้ระบายสีเสร็จแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับปรบมือกับเพื่อนๆครับนอกจากที่ครูวัดยกตัวอย่างมาแล้วนะครับยังมีของนักเรียนคนอื่นๆอีกหลายคนเลยนะครับสวยงามไม่แพ้กันครูวัดหวังว่านักเรียนปลายทางก็มีผลงานสวยงามแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของวันนี้นะครับนอกจากเราจะรู้จักการทำภาพประกอบนิทานแล้วเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการทำแผนภาพและแผนพังกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ความรู้เดิมตอนป.5ด้วยนะครับในเรื่องของป.5ที่เราเคยเรียนอาจจะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมทัศนศิลป์ท้องถิ่นไปใช่ไหมครับวันนี้เราจะใช้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการนำแผนภาพและความรู้เดิมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับมารวมกันชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือแผนภาพวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วมาที่กิจกรรมแรกนะครับมาดูกันว่าครูวัดเตรียมกิจกรรมอะไรมาให้พวกเราร่วมกันทำนะครับของดีนะครับท้องถิ่นบ้านฉันนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
1: ประจวบค
0: ีรีขันธ์อำเภออะไรครับอำเภอหัวหินเด็กๆคิดว่าอำเภอหัวหินมีของดีอะไรบ้างครับ
2: สับปะรด
0: อะไรลูก
2: ส
0: ับ
2: ปะรด
0: สับปะรดอะไรอีกครับ
2: หอย
0: ยกมือตอบดีกว่าใช้ไมค์ตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินครับหัวหินมีอะไรเป็นของขึ้นชื่อลูกชูก้าก็ได้ลูก
3: สับปะรดค่ะ
0: สับปะรดนะครับเก่งมากนะครับคนอื่นมีความคิดเห็นอื่นๆไหมครับนอกจากสับปะรดมีอะไรอีกสถานที่อะไรเอ่ยที่ขึ้นชื่อของหัวหินมีอะไรครับทะเลนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับบ้านของนักเรียนท้องถิ่นของนักเรียนมีของดีอะไรบ้างครับสามารถยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางนะครับครูอาเชื่อว่าทุกท้องถิ่นในพื้นที่ประเทศไทยมีของดีทั้งสิ้นนะครับอาจจะเป็นอาหารวัฒนธรรมศิลปะหรือประเพณีก็ได้นะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับทุกครั้งที่ครูอาบอกเรานะครับว่าวันนี้เราจะได้เรียนอะไรกันบ้างวันนี้ครูอาจะให้พวกเราลองตอบคำถามดีกว่าว่าวันนี้เราอยากเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับถามกลุ่มที่5ดีกว่ากลุ่มที่5วันนี้อยากเรียนเรื่องอะไรลูกเกี่ยวกับแผนภาพวัฒนธรรมท้องถิ่นจุดประสงค์ของเราวันนี้เราอยากเรียนอะไรบ้าง

0: ศิลปะท้องถิ่นค่ะอ
1: ยากเรียนเรื่องศิลปะท้องถิ่นอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูอาร์ตจะสอนเรื่องศิลปะท้องถิ่นด้วยนะครับอย่างแรกที่นักเรียนจะได้รู้คือรู้จักผลงานทัศนศิลป์หรือว่าศิลปะท้องถิ่นทั้ง4ภาคนะครับอย่างที่2คือได้รู้จักการเขียนแผนภาพและแผนผังนะครับและอย่างสุดท้ายคือรู้จักการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองนะครับท่องเที่ยวท้องถิ่นแดนไทยเดี๋ยวครูอาร์ตจะพาพวกเราไปเที่ยวกันอยากไปเที่ยวไหมครับพร้อมเดินทางยังครับ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูอาจะพาไปเที่ยวในทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันนะครับเด็กๆ เคยไปเที่ยวกันใช่ไหมลูกก่อนที่เราจะไปเที่ยวเรามาดูแผนที่กันก่อนนะครับรู้จักแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมลูกประเทศไทยถ้าเราแบ่งตามภูมิภาคนะครับแบ่งตามวัฒนธรรมประเพณีจะได้ทั้งหมด4ภาคนะครับอันได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ใช่ไหมครับไหนใครมีญาติพี่น้องอยู่ภาคเหนือบ้างครับต้นทางมีไหมลูกไหนใครเคยไปภาคเหนือบ้างดีกว่าแซมเคยไปแล้วหลายคนเคยไปใช่ไหมครับถ้าที่อยู่ภาคเหนือน่าจะคุ้นเคยกับภูมิภาคของตนเองนะครับตอนบนของประเทศไทยนะครับจะมีภูเขาสลับซับซ้อนกันมากมายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้พืชพันธุ์ต่างๆเยอะแยะมากมายรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆด้วยนะครับเด็กๆคิดว่าภาคเหนือของประเทศไทยติดกับประเทศอะไรลูก
3: ติ
1: ดกับจีนติดเลยหรอติดเลยไหมสหภาพเมียนมานะครับด้านขวามือนะครับแล้วก็ด้านซ้ายติดกับประเทศ
3: ลาว
1: นะครับภาคเหนือติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือสหภาพเมียนมาและประเทศลาวนะครับดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆก็อาจจะได้จาก2ประเทศนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าข้อดีของภาคเหนือคืออุดมสมบูรณ์มากๆนะครับดังนั้นงานศิลปะหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็จะเกี่ยวข้องและผูกพันกับธรรมชาติด้วยนะครับเด็กๆเคยไปภาคเหนือแล้วเคยรับประทานอาหารของภาคเหนือมั้ยครับ
3: เคยคร
1: ับยกตัวอย่างได้มั้ยครับข้าวซอยมีอะไรอีกครับแคบหมูเด็กๆรู้จักแกงฮังเลมั้ยครับเคยได้ยินชื่อมั้ยลูกนักเรียนภาคเหนือน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช่มั้ยครับมีแกงฮังเลนะครับมีวัฒนธรรมต่างๆประเพณีแล้วก็เชื้อชาติหลากหลายมากๆเลยนะครับภาคเหนือเสร็จแล้วเรามาดูที่ภาคกลางกันนะครับไล่มาจากภาคเหนือมาภาคกลางนะครับภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มนะครับเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยนะครับน้ําจะขังได้บ่อยครั้งมากนะครับบางทีอาจจะมีน้ำท่วมบ่อยครั้งด้วยนะครับดังนั้นผู้คนหรือว่าประชาชนที่อยู่ในภาคกลางนะครับจะมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสายน้ำเป็นหลักนะครับมีการเดินทางค้าขายนะครับผ่านสายน้ำนะครับในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็มีการทำอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นศิลปะวัฒนธรรมก็จะผูกโยงเกี่ยวกับสายน้ำนะครับแม่น้ำที่เป็นสายหลักของภาคกลางคือแม่น้ำอะไรลูกเจ้าพญาเก่งมากนะครับต่อมาเป็นภาคอีสานนะครับไปอีสานบ้านเฮานะครับใครมีญาติพี่น้องอยู่ภาคอีสานบ้างลูกเคยไปใช่ไหมครับภาคอีสานเป็นที่ราบสูงนะครับสูงจากภาคกลางขึ้นมานะครับเป็นที่ราบเรียบสูงด้วยนะครับมีแหล่งน้ำสองแหล่งใหญ่ๆก็คือตอนบนของภาคอีสานนะครับเรียกว่าแอ่งสกลนครนะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านล่างของภาคอีสานก็คือแอ่งโคราชนะครับติดกับประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคล้ายๆกับภาคเหนือเลยนะครับติดกับประเทศอะไรลูกภาคอีสานลาวและ
3: กัมพูชาก
1: ัมพูชาเก่งมากนะครับด้านที่ติดกับประเทศลาวนะครับก็จะมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำโขงนะครับเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมต่างๆแล้วก็อีสานตอนล่างนะครับอีสานใต้ก็ติดกับประเทศกัมพูชาก็จะมีปราสาทหินต่างๆมากมายนะครับหลากหลายเชื้อชาติมากๆเลยนะครับภาคสุดท้ายภาคใต้ใครเคยไปแหล่งใต้บ้างลูกไปเที่ยวภาคใต้ส่วนใหญ่เคยไปนะครับจังหวัดของเราที่อยู่ตอนนี้คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับก็เป็นประตูสู่ภาคใต้นะครับใครที่ไปภาคใต้ก็ต้องผ่านประจวบอยู่แล้วนะครับภาคใต้ก็ติดกับทะเลสองฝั่งเลยนะครับทะเลอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอีกหนึ่งประเทศคือประเทศมาเลเซียนะครับก็จะเกี่ยวกับศาสนาอิสลามด้วยใช่ไหมครับมีวัฒนธรรมต่างๆเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูกันว่าในแต่ละท้องที่มีงานศิลปะหรือว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรานะครับนักเรียนเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไม่อันนี้ครูถามแล้วใช่ไหมลูกทุกคนเคยไปอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นจังหวัดใกล้ๆเราหรือจะเป็นจังหวัดที่อยู่ตามภาคต่างๆนอกเหนือจากภาคกลางนะครับให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจังหวัดที่นักเรียนเคยไปครับว่ามีงานศิลปะใดบ้างครูวัดขอยกตัวอย่างกลุ่มที่เท่าไหร่ดีเอ่ยมีกลุ่มไหนอยากตอบคำถามไหมลูกกลุ่มที่3แล้วกันอยู่ใกล้ครูวัดแซมเคยไปจังหวัดอะไรมาบ้างลูก
4: เพชรบูรณ์ครับ
1: ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่แซมเคยไปเที่ยวสถานที่อะไรครับ
4: ไปที่เขาค้อครับไปด
1: ู
4: กังหันลมครับ
1: กังหันลมนะครับเขาค้ออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนักเรียนปลายทางที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเต็มไปด้วยธรรมชาติมากมายแล้วก็สวยงามใช่ไหมแซม
4: ใช่ครับ
1: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนครับเมื่อสักครู่เป็นการยกตัวอย่างสถานที่ที่เราเคยไปนะครับครูอาย้ำเสมอว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยเต็มไปด้วยวัฒนธรรม

ประเพณีแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทีนี้เรามาทายชื่อจังหวัดกันดีกว่าว่านักเรียนรู้จักจังหวัดเหล่านี้หรือไม่นะครับอ่ะถ้าอยากตอบคำถามนะครับให้นักเรียนยกมือขึ้นแล้วก็ตอบนะครับใครตอบก่อนเดี๋ยวครูอาจจะมีรางวัลให้ตอนท้ายคาบนะครับให้นักเรียนดูคำใบ้

0: หนึ่งสองยาเอาใหม่ครับหนึ่งสองสามอ่ะเชิญครับยกคนแรกเลยจังหวัดอะไรครับห้ามผิดนะเรามั่นใจมากจังหวัด
1: แม่ฮ่องสอน
0: แม่ฮ่องสอนเก่งมากครับแม่ฮ่องสอนนั่นเองแม่ฮ่องสอนอยู่ที่ภาคใดลูก
2: ภาคเหนืออ
0: ยู่ที่ภาคเหนือใครเคยไปแม่ฮ่องสอนบ้างลูกยังมีโอกาสไปใช่ไหมครับแม่ฮ่องสอนก็เต็มไปด้วยธรรมชาติมากมายนะครับมีวัฒนธรรมต่างๆด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับจังหวัดต่อมาจังหวัดต่อมาเมื่อกี้เฉลยแม่ฮ่องสอนนะครับมีสองพยางสองพยางเอางี้ดีกว่าเรากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งตอบไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวควานขออนุญาตให้กลุ่มอื่นตอบบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วสองพยางนะครับหนึ่งสองยกครับกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าครับตอบผิดไม่เป็นไรนะครับจังหวัดอะไรมีสองพยางจังหวัดอะไรลูกข้าวหอม
3: อ่างทองค
0: ่
3: ะ
0: อ่างทองเก่งมากนะครับเก่งมากอ่างทองอยู่ที่ภาคภาคกลางนะครับอย่างที่ครูอาร์ตบอกไปว่าภาคกลางเต็มไปด้วยแหล่งน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับจังหวัดอ่างทองมีของดีอะไรบ้างลูกรู้จักไหมมีทองอ่างทองเขามีการแสดงเยอะแยะมากมายเลยเช่นลิเกนะครับลิเกก็ที่อ่างทองก็โด่งดังมากๆเลยนะครับจังหวัดต่อมาอันนี้ใบให้มีสระอู่ด้วยรู้แล้วใช่ไหมครับขออนุญาตกลุ่มที่5กลุ่มที่1งดตอบคำถามก่อนนะลูกคว้าเชื่อว่าเราเก่งอยู่แล้วแต่ให้โอกาสกลุ่มอื่นบ้างนะครับ1 2ยกแซมเอางี้เอางี้ตอบพร้อมๆกันดีกว่ากลุ่มที่3ตอบพร้อมๆกันลูกตอบว่า
4: บุรีรัมย์ค่ะ
0: ถือไมค์ตอบได้ลูกเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ยิน1 2 3
4: บุรีรัมย์ครับ
0: บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ก็อยู่ที่ภาคอะไรเอ่ยภาคอะไรลูกบุรีรัมย
5: ์
0: ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าใครเคยไปที่บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์จะเต็มไปด้วยวัฒนธรรมของอีสานใต้นะครับมีปราสาทหินมากมายเลยนะครับปราสาทหินที่ขึ้นชื่อคือปราสาทหินพนมรุ้งเก่งมากนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายเลย
6: ล
0: ิ
6: ซ่า
0: แบ็คพลิงนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์ของเรานะครับเก่งมากนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับและจังหวัดสุดท้ายมีสองพยางมีสองพยางภาพที่หนึ่งเป็นรูปอะไรลูกภาพที่หนึ่งเป็นรูปอะไรครับภูเขาภาพที่สองเป็นรูปอะไรครับเป็นหางปลาแต่ว่ามีลูกศรชี้กลุ่มที่ห้ารู้ยังครับ
7: ร
0: ู้แล้วแต่ครูอาร์ตไม่ให้ตอบเพราะว่าเราตอบไปแล้วเหลือกลุ่มไหนยังไม่ตอบลูกเหลือกลุ่มสี่กับกลุ่มสองแย่งกันตอบนะหนึ่งหนึ่งสองยกกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองทราบยังหลุดจำอะไรครับสองพยางใบห้าอยู่ภาคใต
8: ้ภูเก็ตครับ
0: ภูเก็ตเก่งมากใครเคยไปภูเก็ตบ้างลูกภูเก็ตถือเป็นทะเลที่สวยมากๆนะครับที่ประเทศไทยนะครับภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้อยู่ติดกับแผนที่ประเทศไทยทราบไหมครับเพราะว่าภูเก็ตเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะขนาดใหญ่มากๆนะครับอยู่ภาคใต้ของไทยนะครับเวลาจะเดินทางไปที่ภูเก็ตอาจจะเดินทางไปด้วยเครื่องบินหรือว่ารถถ้าไปรถเราจะผ่านสะพานแห่งหนึ่งนะครับเชื่อมไปนะครับเป็นจังหวัดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไข่มุกของอันดามันของประเทศไทยเลยนะครับมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายนะครับท่านนักเรียนที่อยู่ภูเก็ตน่าจะทราบดีใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถนำบัตรคำบัตรภาพจากคุณครูปลายทางได้เลยนะครับคุณครูปลายทางสามารถหาภาพทัศนศิลป์ต่างๆได้นะครับเด็กต้นทางครับประมือหนึ่งครั้งสองครั้งเดี๋ยวครูอาร์ตจะแจกบัตรภาพให้นะครับซึ่งในบัตรภาพจะเป็นรูปภาพงานทัศนศิลป์หรือว่าประเพณีต่างๆของประเทศไทยนะครับคุณครูปลายทางสามารถหารูปภาพได้เองนะครับดาวน์โหลดแล้วก็อาจจะปริ้นให้นักเรียนปลายทางทุกคนนะครับตอนนี้เด็กๆได้ทุกคนแล้วใช่ไหมลูกแต่ละคนจะได้ภาพไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มเป็น4ภาคด้วยกันนะครับเข้าใจไหมครับมาที่ภาคแรกก่อนไปที่ภาคเหนือก่อนดีกว่าใครคิดว่าตนเองได้บัตรภาพที่เป็นของภาคเหนือเชิญด้านหน้าครับเชิญเลยครับผิดถูกไม่เป็นไรลูกใครคิดว่าตัวเองอยู่ภาคเหนือเชิญด้านหน้าครับเร็วครับเร็วผิดถูกไม่เป็นไรนะครับผิดถูกไม่เป็นไรสามารถปรึกษากันได้ในกลุ่มนะครับครูอาร์ตขอไมค์ให้เพื่อนตอบดีกว่า
9: ฝนอยู่ภาคใ

0: เด็กๆที่สงสัยว่าตัวเองเป็นห่วงภาคไหนนะครับอาจจะปรึกษาในกลุ่มเพื่อนก่อนก็ได้เดี๋ยวครูอาจจะเฉลยให้ทีหลังนะครับผิดไม่เป็นไรนะครับพร้อมยังลูกฟังนะโจทย์คือของภาคเหนือใช่ไหมลูกภาคเหนือนะถ้าใครอยู่ภาคเหนือถูกต้องนะครับเดี๋ยวอาจจะมีรางวัลให้ตอนท้ายคาบนะครับใครผิดไม่เป็นไรนะลูกนะมาที่คนแรกของพอสพอตอบว่าเป็น
1: ร่มบ่อสร้างครับ
0: เป็นร่มบ่อสร้างถูกต้องนะครับร่มบ่อสร้างนะครับครูอันมีชิ้นจริงมาให้ดูด้วยนะครับเด็กๆอยากเห็นชิ้นจริงไหมลูก
2: อยาก
0: ร่มบ่อสร้างนี่นะครับร่มบ่อสร้างร่มบ่อสร้างนะครับถ้าเด็กๆ เคยไปที่ภาคเหนือนะครับจะทำมาจากกระดาษสาจริงๆแล้วก็ใช้สีในการเพ้นลวดลายนะครับอันนี้ร่มบ่อสร้างนะครับแซมควอสฝากถือนิดนึงครับของควอสเก่งมากคนที่สองตอบว่าอะไรลูกโบนัส
1: ปลาทะเพียนสาร
0: ปลาทะเพียนสารเป็นของภาคอะไรครับเด็กๆทราบไหมครับโบนัสคิดว่าตัวเองตอบถูกไหมลูกมั่นใจในตัวเองไหมมั่นใจด้วยนะครับจริงๆแล้วปลาตะเพียนสารนะครับปัจจุบันเราพบเจอได้ทุกจังหวัดเลยนะครับแต่ต้นกำเนิดของเขาจริงๆนะครับอยู่ที่ภาคกลางนะครับภาคกลางนะลูกนะเชิญนั่งครับผิดไม่เป็นไรนะลูกนะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผ้าบาติกเป็นของภาคอะไรลูกภาคอะไรครับตอบพร้อมกันครับผ้าบาติกเป็นของภาคมั่นใจไหมลูกมั่นใจไหมครับ
1: ไม่ค่อยมั่นใจ
0: ไม่ค่อยมั่นใจนะครับผ้าบาติกเป็นของภาคใต้นะครับปรบมือให้รัตนาลูกยังไม่ถูกนะลูกนะเป็นกำลังใจให้นะครับเทียนพรรษาเคยเห็นเทียนพรรษาไหมลูก
2: ไม่เคย
0: เทียนพรรษาเป็นของภาคอีสานนะครับยังไม่ถูกนะครับจูก้าเซนครับตุงรู้จักตุงไหมลู
2: ก
0: ตุงเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือนะครับตุงแปลว่าธงนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ถูกต้องนะครับอยู่ภาคเหนือเก่งมากครับชาลิสาเอาไปติดไว้ผนังฝั่งขวามือขวาลูกติดไว้ให้เพื่อนเห็นนะครับชามตรากายเคยเห็นไหมลูกเวลาที่เราไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลูกบางร้านอาจจะใช้ชามแบบนี้ด้วยนะครับเด็กๆคิดว่าเป็นของภาคไหนลูกภาคเหนือไหมครับ
2: เหนือครับ
0: ภาคเหนือจังหวัดลำปางนะครับเก่งมากเลยนะครับอันนี้ถูกต้องลูกเอาไปติดไว้ฝั่งขวามือนะครับจิตรกรรมวัดภูมินนะครับอยู่ภาคไหนลูกเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ
2: เคย
0: เห็นใช่ไหมลูกภาพนี้นะครับโด่งดังมากนะครับอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเก่งมากถูกต้องนะครับเอาไปติดไว้ด้านขวามือควานครับกาแลของภาคอะไรลูกภาคเหนือเก่งมากนะครับและภาพสุดท้ายผ้าไหมมัดหมี่นะครับจริงๆแล้วไหมมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเป็นไหมมัดหมี่จะอยู่ที่ภาคอีสานนะครับยังไม่ถูกนะลูกนะไม่เป็นไรลูกเก่งมากตอนนี้ภาคเหนือมีคนถูก5คนนะครับเดี๋ยวมาดูภาคต่อไปนะครับว่าจะถูกต้องหรือไม่นักเรียนที่เคยออกมาแล้วนะครับออกมาอีกครั้งได้นะลูกที่ผิดนะเมื่อกี้ครูอาเฉลยไปแล้วใช่ไหมต่อมาเป็นของภาคกลางเชิญครับด้านหน้าลูกเครื่องถมนะครับปัจจุบันมีอยู่แทบทุกพื้นที่เลยนะครับเพราะว่ามีการส่งออกนะครับแล้วก็สวยงามมากแต่ต้นกำเนิดของเครื่องถมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนครศรีธรรมราชอยู่ที่ภาคใต้ปรเวศเชิญนั่งลูกยังไม่ถูกนะครับปาตาพิอันสารกูอาเฉลยไปแล้วว่าอยู่ภาคกลางเก่งมากครับเอาไปติดไว้ผนังฝั่งนั้นลูกเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีอยู่ภาคกลางเก่งมากเชิญติดได้เลยลูกแล้วก็องค์มังกรอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยู่ภาค
2: กลาง
0: ถูกต้องนะครับติดได้เลยครับเก่งมากนะครับคนที่ผิดไม่เป็นไรนะลูกนะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับไม่มีใครที่ไม่ได้เรียนรู้แล้วเก่งเลยนะครับเราต้องผ่านการเรียนรู้มาก่อนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับเชิญมาด้านหน้าเลยลูกภาคอีสานของซูก้าคว้าเฉลยไปแล้วเป็นของภาคอีสานนะครับถูกต้องครับติดฝั่งนู้นลูกพวงมโหสถนะครับอ่านว่าพวงมโหสถพวงมโหสถถ้าเราไปตามวัดต่างๆนะครับหรืองานประเพณีต่างๆอาจจะพบเห็นได้มากนะครับเกือบทุกจังหวัดเลยแต่ต้นกำเนิดของพวงมโหสถอยู่ที่ภาคกลางนะครับภาคกลางนะลูกนะเชิญนั่งครับใหม่มันมีเฉลยไปแล้วภาคอีสานถูกเก่งมากเครื่องจักสานจริงๆแล้วมีแทบทุกพื้นที่เลยนะครับตอบว่าภาคไหนก็ได้นะครับภาคอีสานก็ถูกต้องครับเชิญครับอันนี้เป็นของขึ้นชื่อของภาคอีสานเลยนะครับหน้ากากผีตาโขนถูกต้องนะครับสิ้นตีนจกเด็กๆเคยเห็นไหมลูกผ้าสิ้นตีนจกนะครับผ้าสิ้นตีนจกเป็นผ้าไหม1ประเภทนะครับอยู่ที่ภาคเหนือนะครับอันนี้ยังไม่ถูกนะลูกนะเชิญนั่งครับ เป็นของภาคเหนือครับฮูบแต้มนะครับฮูบเป็นภาษาอีสานแปลว่ารูปนะครับก็คือรูปภาพที่เกิดจากการเพ้นบนผนังนะครับของภาคอีสานเก่งมากครับบีดแล้วก็รูปสุดท้ายบั้งไฟโก้แห่งเมืองยโสธรยโสธรอยู่จังหวัดอยู่ภาคอะไรลูกภาคอีสานเก่งมากครับแซมมีความรู้รอบตัวดีมากครับและภาคสุดท้ายที่เหลือที่ยังไม่ออกมาเลยเชิญด้านหน้าครับมาที่ของปวเรศก่อนคว้าเฉลยไปภาคใต้นะครับภาคใต้ติดกับฝั่งนี้ก็ได้ลูกเก่งมากของภาคใต้นะครับของแตงกิ้วหนังตะลุงนะครับเด็กๆเคยเห็นหนังตะลุงไหมลูก
3: เคย
0: เคยเห็นใช่ไหมครับหนังตะลุงของภาคใต้เก่งมากครับเครื่องจักสานย่านลิเพาของภาคใต้นะครับเกิดจากการนำพืชนะครับมาสานเป็นกระเป๋าหรือว่าภาชนะต่างๆนะครับถูกต้องครับภาพบาติกเฉลยไปแล้วภาคใต้นะครับเซอร์โนราเด็กๆก็เห็นโนราไหมลูกโนราก็เป็นของภาคใต้นะครับเด็กๆรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเก่งมากครับหนังใหญ่หนังใหญ่ของภาค
4: ใต
0: ้หนังใหญ่เราอาจจะบอกว่ามันคล้ายๆกับหนังตะลุงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเป็นคนละอย่างคนละประเภทกันนะครับเป็นการแสดงเหมือนกันแต่คนละประเภทกันหนังใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็คือภาคกลางนะครับผิดไม่เป็นไรลูกเชิญนั่งครับเชิญนั่งนันทวดีของภาคนกกรงหัวจุก
5: ภาคใต
0: ้แน่นอนนะครับภาคเป็นของภาคใต้นะลูกนะการทำกรงนกนะครับของภาคใต้เก่งมากครับเครื่องเขินเครื่องเขินนะครับเป็นของภาคเหนือนะครับยังไม่ถูกต้องนะลูกของภาคเหนือนะเป็นการนำพืชมาทำเป็นภาชนะนะครับแล้วก็มีการเอายางไม้มาเคลือบแล้วก็ลงสีนะครับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะครับนี่ตัวอย่างมีให้เห็นนะครับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานนะแล้วก็การลากพระหรือว่าชักพระนะครับเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของทางภาคใต้นะครับอันนี้เก่งมากของภาคใต้ครับมั่นใจไหมลูกคนสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันว่าถูกหรือไม่เอางี้ดีกว่าเรามาโหวตกันว่าถูกหรือผิดนะครับสเนกบอกว่าทุ่งใยแมงมุมนะครับเป็นของภาคใต้ใครคิดว่าถูกต้องยกมือวัดยกมือให้กำลังใจคนหนึ่งยกมือตัวเองด้วยสิใครคิดว่าเป็นของภาคใต้ยกมือครับมีเพื่อนให้กำลังใจแล้วใครคิดว่าไม่ใช่ของภาคใต้ก็คือที่เหลือใช่ไหมลูกเฉลยนะครับทุ่งใยแมงมุมเป็นของภาคอีสานนะครับยังไม่ใช่ของภาคใต้นะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้สเนกครับเก่งมากนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับน่าจะพอตอบคำถามได้ใช่ไหมครับว่าของดีแต่ละภาคนั้นมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันว่างานทัศนศิลป์ของไทยนะครับคืออะไรแล้วก็แบ่งประเภทได้อย่างไรบ้างนะครับมาดูที่ประเภทที่1ประเภทงานปั้นนะครับงานปั้นก็คือการทำภาพ3มิติใช่ไหมลูกนอกจากจะมีการวาดแล้วก็มีการปั้นขึ้นมานะครับปกติเวลาเราปั้นเนี่ยเราใช้อะไรปั้นลูกใช้มืออยู่แล้วนะครับใช้วัสดุอะไรมาปั้นลูก
6: ดินเผา
0: ดินเหนียวนะครับโดยเฉพาะภาคอะไรนะที่แบบว่ามีดินอุดมสมบูรณ์มากภาคอะไรที่เวลาฝนตกมาน้ำจะขังภาคกลางนะครับจริงๆแล้วเครื่องปั้นดินเผามีเกือบทุกภาคเลยลูกแต่ว่าที่ขึ้นชื่อก็จะมีที่ภาคกลางนะครับมีการทำเครื่องปั้นดินเผาก่อเกศภาคอีสานก็มีเช่นเดียวกันเช่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงอันนี้ชิ้นจริงนะครับเกิดจากการนำดินเหนียวมาปั้นก่อนนะครับถ้าเราปั้นเสร็จแล้วถ้าหากว่าโดนน้ำฝนเปียกไหมลูกแตกได้ไหม
7: แตกได้
0: แตกได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเอาไปเผาก่อนนะครับไปเผาเพื่อให้ดินนั้นนะครับเวลาโดนน้ำฝนจะได้ไม่ละลายนะครับอันนี้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผานะครับแตกต่างกันแต่ละท้องที่นะครับของภาคกลางของเกาะเกร็ดจะมีการแกะสลักลงไปด้วยนะครับทีนี้งานที่2ก็คืองานแกะสลักนะครับนอกจากปั้นแล้วมีการแกะสลักด้วยการแกะสลักเช่นการแทงหยวกเคยเห็นการแทงหยวกไหมลูกการแทงหยวกถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากไทยนะครับอยากให้เด็กปลายทางเนี่ยเรียนรู้แล้วก็รู้จักไว้ด้วยนะครับการแทงหยวกคือการนำเปลือกของต้นกล้วยนะครับนำมาแทงเป็นลวดลายต่างนะครับแล้วก็นอกจากการแทงหยวกก็จะมีการแกะสลักเทียนการแกะสลักไม้นะครับรวมถึงงานแกะสลักประเภทอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในงานทัศนศิลป์ของไทยเช่นเดียวกันนะครับประเภทที่3ก็คืองานเขียนภาพอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนการวาดภาพใช่มั้ยลูกงานเขียนภาพนอกจากเราจะเขียนในกระดาษในสมุดวาดเขียนแล้วเรายังสามารถไปวาดบนผนังได้ด้วยโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังต่างๆของประเทศไทยมีเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับ

และประเภทที่4นะครับงานจักสานนะครับงานจักสานคือการนำวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเช่นพืชต่างๆนะครับนำมาถักมาสานมาทอนะครับกลายเป็นภาชนะต่างๆเรียกว่าการจักสานนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องจักสานนะครับของภาคอีสานหรือว่ากระเป๋าของย่านลี่เพานะครับก็เกิดจากการจักสานนั่นเองนะครับทีนี้มาดูของภาคเหนือเดี๋ยวครูว่าจะสรุปรวมๆให้คร่าวๆนะครับจริงๆแล้วยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกมากมายนะครับภาคเหนือนะครับอย่างที่ครูว่าบอกไปว่าอยู่ตอนบนของประเทศไทยใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของลาวด้วยของเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็อาหารที่ขึ้นชื่ออย่างเช่นแกงฮังเลหรือว่ามีอาหารประเภทอื่นๆอีกที่เราน่าจะคุ้นเคยคือข้าวซอยใช่ไหมแซมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นร่มบ่อสร้างกาแลหรือว่าตุงนะครับกาแลก็คือการนำไม้มาสานกันกลายเป็นเครื่องหมายกากบาทประดับที่หน้าจั่วของบ้านนะครับเพื่อเป็นการป้องกันพยานอันตรายต่างๆนั่นเองนะครับรวมถึงตุงตุงเป็นภาษาเหนือแปลว่าธงนะครับภาคอีสานจะเรียกว่าทุงภาคเหนือเรียกว่าตุงนะครับภาคกลางภาคของพวกเราเองใช่ไหมลูกภาคกลางนะครับเต็มไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆมากมายเพราะว่าเป็นศูนย์รวมของประเทศใช่ไหมลูกดังนั้นจึงมีศิลปะต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่คือการนำหนังสัตว์หนังวัวนะครับนำมาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์เพื่อแสดงนะครับคล้ายๆกับหนังตะลุงแต่แตกต่างกันตรงที่เวลาแสดงนะครับหนังใหญ่นะครับเวลาแสดงเขาจะแสดงด้านหน้าเวทีคนที่เราดูเราจะเห็นทั้งคนเชิดหนังและก็ตัวหนังด้วยนะครับเราจะเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็มีการฉายแสงไฟอยู่ด้านหลังนะครับสมัยก่อนเขาเอากะลามะพร้าวเผาไฟด้านหลังให้เกิดแสงแล้วก็จะเห็นคนแสดงอยู่ด้านหน้านะครับเรียกว่าหนังใหญ่เครื่องปั้นดินเผาก่อเกศรวมถึงตุ๊กตาดินเผาด้วยนะครับอย่างที่ควอตบอกว่าภาคกลางมันอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมลูกก็จะมีการนำวัสดุต่างๆมาประกอบเป็นศิลปะต่างๆนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับตัวอย่างผลงานเช่นผ้าไหมนะครับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงหรือว่าหน้ากากผีตาโขนนะครับและภาคสุดท้ายภาคใต้นะครับอยู่กับใกล้ๆกับจังหวัดเราใช่ไหมลูกภาคใต้ก็ติดกับทะเลสองฝั่งนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับมุสลิมด้วยนะครับยกตัวอย่างผลงานเช่นผ้าบาติกนะครับเด็กๆเคยเห็นผ้าบาติกไหมลูกผ้าบาติกหรือผ้าปาเต้นะครับเกิดจากการนำเทียนไขนะครับมาเขียนเป็นลวดลายแล้วก็นำไปย้อมสีนะครับบริเวณที่เขียนลวดลายด้วยเทียนก็จะเกิดเป็นลวดลายไม่ติดกับสีนะครับคล้ายๆกับการที่เราเอาสีช็อคมาวาดบนกระดาษแล้วก็ระบายสีน้ำนะครับสีน้ำก็จะไม่ติดสีช็อคนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็เรือกอและนะครับรวมถึงหนังตะลุงนะครับวันนี้ครูวัดมีตัวอย่างหนังตะลุงมาให้นักเรียนชมด้วยนะครับเด็กๆ เคยชมหนังตะลุงไหมลูกไหนมีใครเชิดหนังตะลุงได้ไหมลูกแซมเชิดได้ไหมครับไม่เป็นมีใครอยากแสดงไหมลูกแสดงอยากแสดงไหมลูกตัวอย่างหนังตะลุงนะครับหนังตะลุงจะคล้ายๆกับหนังใหญ่ภาคกลางแตกต่างตรงไหนครับแตกต่างตรงไหนลูกเขาจะเชิดหลังเวทีนะครับเวลาที่เราดูเราจะเห็นแค่เงาด้านหน้าไม่เห็นคนแสดงนะครับแล้วก็จะมีคนพากย์ด้วยนะครับคนพากย์กับคนเชิดจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะครับแต่หนังใหญ่ภาคกลางคนเชิดคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเสียงพากย์ต่างหากนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนตัวละครก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับหนังตะลุงจะมีตัวอะไรลูกตัวเท่งใช่ไหมครับตัวเท่งแล้วก็มีตัวตลกต่างๆนะครับสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรามาดูของภาคอื่นไปแล้วนะครับทีนี้เรามาจัดหมวดหมู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมา1คนเพื่อเขียนตัวอย่างงานทัศนศิลป์ที่เรารู้จักนะครับกลุ่มละ1คนพอนะครับออกมาเขียนได้เลยลูกใครก็ได้ลูก1คน1คนเชิญครับเชิญครับเขียนชื่อผลงานที่เรารู้จักเมื่อสักครู่นะครับงานอะไรก็ได้หรือใครอยากเขียนหลายชิ้นก็ได้ครับนักเรียนปลายทางก็ออกไปเขียนหน้ากระดานได้นะลูกเชิญเลยครับเชิญเลยครับผิดถูกไม่เป็นไรลูกแค่เขียนชื่อผลงานเฉยๆนะครับเขียนชื่อผลงานทัศนศิลป์ที่รู้จักของภาคไหนก็ได้1ชิ้นลงในกระดานถูกเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรงไหนก็ได้ลูกได้ครับได้ครับเป็นชื่อที่ครูอาร์ตเคยยกตัวอย่างไปก็ได้ตุง1คนแล้วเก่งมากนะครับเขียน2คำก็ได้ลูกเขียนที่รู้จักกี่คำก็ได้ครับมีการโยงลูกศรด้วยนะครับ

ครเขียนเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้ครับนักเรียนปลายทางออกมาเขียนบนกระดานด้วยนะครับเขียนชื่อผลงานกี่ชิ้นก็ได้นะครับกาแลเขียนเพิ่มไหมครับกาแลแล้วก็มีหัวใจด้วยนะครับหนังอะไรครับหนังตะลุงนะครับแล้วก็คนสุดท้ายโพรัทยาตัวแทนจากหมู่บ้านกลุ่มที่5นะครับตัวแทนหมู่บ้านตุ๊กแกหรือเปล่าลูกไม่ใช่นะครับตุ๊กอะไรครับตุ๊กตาชาวอะไรลูกไม่ใช่ชาวเกาะครับตุ๊กตาชาววังนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับเก่งมากอ่ะเด็กๆสังเกตบนกระดานตอนนี้นักเรียนร่วมกันเขียนชื่อผลงานใช่ไหมครับตอนนี้การเรียงข้อมูลเป็นยังไงลูกกระจัดกระจายไหมครับทำยังไงให้สวยงามทำยังไงให้เสียงให้สวยงามดีลูกวงกลมทำเป็นก้อนเมฆใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนการทำแผนภาพกันทำยังไงให้มันสวยทำยังไงให้มันสวยงามนะครับนอกจากการวาดก้อนเมฆหรือกลมๆนะครับต่อไปนี้นักเรียนป.6จะเลิกทำแผนผังด้วยการทำวงกลมนะครับเราจะไม่เขียนวงกลมแล้วนะครับเพราะเราโตแล้วใช่ไหมลูกหรือว่าใครยังวาดวงกลมอยู่นี่ข้อมูลถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำภาพแผนผังหรือแผนภาพกันนะครับหลายคนอาจจะมีการทำก้อนเมฆใช่ไหมลูกมีการทำก้อนเมฆเป็นหัวข้อใหญ่ๆหรือเหมือนกับเพื่อนที่ขี่ลูกศรออกมาใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆแต่จริงๆแล้วเราสามารถวาดโดยวิธีอื่นก็ได้นะครับมาดูกันมีวิธีไหนบ้างนะครับการเขียนแผนภาพและแผนผังคืออะไรคือการทำให้ข้อมูลต่างๆที่เรารู้จักนะครับทำให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็สามารถสื่อสารเรื่องราวได้ง่ายขึ้นนะครับแทนการเขียนตัวหนังสือนะครับวิธีการทำนะครับตัวอย่างภาพเช่นแผนภูมิรูปภาพเคยเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมลูกแผนภูมิรูปภาพก็จะมีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีตัวอักษรเล็กน้อยนะครับแผนภูมิแท่งนะครับแล้วก็แผนภูมิวงกลมนะครับเพื่ออธิบายข้อมูลต่างๆให้ง่ายขึ้นนะครับแผนผังเดินทางไกลเคยเห็นไหมลูกเวลาเราเดินทางไกลตอนลูกเสือใช่ไหมครับหรือว่าแผนผังจากบ้านมาโรงเรียนแผนผังจากหมู่บ้านของเรานะครับมาโรงเรียนก็ได้นะครับแผนผังครอบครัวเคยทำไหมครับแล้วก็แผนผังก้างปลานะครับแผนผังก้างปลาเราสามารถใช้ในการทำข้อมูลต่างๆให้ง่ายขึ้นนะครับมีหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยเช่นส่วนประกอบต่างๆของการทำขนมเค้กสมมตินะแล้วก็เขียนส่วนประกอบบนหัวแล้วก็กระจายไปมีอะไรบ้างมีแป้งมีน้ำตาลต่างๆนะครับตัวอย่างการทำแผนผังและแผนภาพนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำใบงานกันดีกว่านะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆให้เราแบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าแถมให้ดีกว่าการทำผังมโนทัศน์เราเคยได้ยินใช่ไหมลูกเคยได้ยินชื่อภาษาอังกฤษไหมครับ mind mapping เคยรู้จักไหมลูกการทำ mind mapping เรียกอีกอย่างว่าการทำผังมโนทัศน์นะครับก็คือการนำข้อมูลต่างๆมาเรียงให้ง่ายขึ้นมีหัวข้อใหญ่แล้วก็มีหัวข้อย่อยแยกออกไปนะครับให้นักเรียนนำใบงานขึ้นมาครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับเป็นใบงานที่3นะครับเรื่องผังมโนทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวครูว่าแจกใบงานให้และให้นักเรียนกระจายข้อมูลต่างๆนะครับในข้อมูลที่ครูว่ามีให้นะครับเกี่ยวกับทัศนศิลป์ท้องถิ่นแล้วก็ภาคต่างๆนะครับเดี๋ยวครูว่าแจกใบงานให้ครับได้ใบงานแล้วสามารถทำเป็น mind mapping หรือว่าแผนผังมโนทัศน์ได้นะลูกหรือใครมีเวลาสามารถวาดภาพประกอบเพิ่มเติมได้นะครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับว่าเด็กๆสามารถทำใบงานได้หรือไม่นะครับถ้านักเรียนคนใดนะครับทำผลงานเสร็จแล้วก็สามารถตรวจเช็คคำตอบตามคุณครูได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทำต่อพร้อมกับตกแต่งใบงานให้สวยงามได้เลยนะครับแต่เด็กอย่าลืมนำความรู้ทั้งหมดที่ได้ตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับนำมาสร้างสรรค์ผลงานต่อด้วยนะครับมาดูเฉลยกันนะครับถ้าแบ่งออกเป็น4ภาคใช่ไหมลูกจะได้ของภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือประกอบด้วยประเพณียี่เปงนะครับแกงฮังเลร่มบ่อสร้างแล้วก็ฟ้อนเหงียวนะครับของภาคกลางนะครับภาคกลางได้แก่อุ้มพระดำน้ำต้มยำตุ๊กตาชาววังแล้วก็หนังใหญ่นะครับภาคใต้คือเรือกอและแกงไตปลาประเพณีชักพระแล้วก็หนังตะลุงนะครับส่วนภาคสุดท้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับมีบุญบั้งไฟผีตาโขนลาบแล้วก็โปงลานะครับเฉลยใบงานของครูอาร์ตเป็นเพียงแค่การทำแผนผังคร่าวๆซึ่งนักเรียนสามารถนำไปตกแต่งแบบอื่นๆก็ได้นะครับและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับในใบงานนะครับจะมีทั้งประเพณีวัฒนธรรมของกินต่างๆนะครับให้นักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้นะครับส่วนวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องภาพประกอบนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราร่วมกันนำความรู้ทั้งหมดนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็ลองตอบคำถามดูนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามด้วยก็ได้นะครับครูอาร์ตถามก่อนเด็กๆได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างในวันนี้ครับ
1: ได้วัฒนธรรมไทยครับ
0: ได้รู้จักวัฒนธรรมไทยต่างๆนะครับเก่งมากครับนอกจากเราจะรู้จักทัศนศิลป์แล้วเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยนะครับการกินการอยู่อาศัยนะครับหรือว่าสิ่งของต่างๆก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยนะครับทีนี้เดี๋ยวขอใจให้พวกเราทบทวนความรู้ดีกว่าทบทวนความรู้เดิมตั้งแต่เคยเรียนมานะครับให้นักเรียนเล่นเกมจับไวได้ตอบนะครับเดี๋ยวขอจะสุ่มออกมา1คนก่อนดีกว่านะครับขอชอบเลข9เลขที่9ใครเอ่ยบีดบีดเชิญครับเจอหน้าลูกบีดบีดอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2อยากแข่งกับกลุ่มไหนลูกอันนี้เราจะแข่งเป็นทีมนะครับอยากแข่งกับกลุ่มไหนลูกเลือกมา1กลุ่มเราถือไมค์ให้บีดดีกว่าอยากแข่งกับกลุ่มไหนครับกลุ่ม3ใช่ไหมครับกลุ่มที่2ขอท้ากลุ่ม3กลุ่ม3ส่งตัวแทนมา1คนครับเชิญครับกติกานะครับควานมีคำถามให้ตรงกลางนะครับควานจะวางคำถามไว้นะครับ1คำถามทั้ง2คนหันหลังให้กันครับเชิญด้านล่างลูกแข่งกันหยิบคำถามนะจะมีคำถามในตะกร้า1คำถามนะครับให้2คนแข่งกันหยิบคำถามใครหยิบก่อนก็คือได้ตอบก่อนถ้าตอบถูกได้รางวัลไปเดี๋ยวควานเตรียมรางวัลให้นะครับพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมกัน3วินาทีนะลูกนะนับ3 2 1ปุ๊บแล้วก็หันแล้วก็หยิบได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะครับกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ใช่ไหมนับ3 2 1เชิญครับบีดไม่ทันชูก้าชูก้ากวาดกวาดอ่านให้ถือไมค์ครับคำถามตอบถูกได้รางวัล นะลูกนะสีคู่ตรงข้ามสีเหลืองคือสีอะไรครับตรงข้ามสีเหลือง
1: สีม่วง
0: สีม่วงถูกไหมครับถูกต้องนะครับเก่งมากเชิญกลุ่ม2นั่งที่ลูกเชิญบิดนั่งที่ครับชูก้าท้าต่อชูก้าแข่งกับกลุ่มไหนดีลูก
2: แข่งกับกลุ่ม5ค่ะ
0: กลุ่ม5ขอตัวแทน1คนครับกลุ่ม5 1คนเชิญเร็วลูกเร็วลูกเดี๋ยวขอเตรียมรางวัลมาให้นะคำถามไม่ยากง่ายๆนะครับหันหลังลูกหันหลังหันหลังนับ3 2 1เชิญครับไม่ทานกลุ่มที่5นะครับคำถามไม่ยากนะครับ4ขั้นที่2จำเรื่องสีได้มั้ยลูกในวงจรสี4ขั้นที่2เกิดจากการนำแม่สีผสมกันใช่มั้ย4ขั้นที่2มีกี่สีสีอะไรบ้างครับถือไมค์ตอบลูกมีกี่สีลูกขั้นที่2มีกี่สีครับ
3: 3สีคร
0: ับ 3สีถูกต้องครับมีสีอะไรบ้างครับ
3: ส้มเขียว
0: ส้มเขียวและ
2: ม่วง
0: ม่วงเก่งมากผมให้เพื่อชูก้าเก่งมากลูกขอท้าต่อกลุ่ม5แข่งกับกลุ่มไหนดีลูกกลุ่ม4กลุ่ม4ขอ1คนครับกลุ่ม4ขอ1คนเชิญครับเร็วครับอาร์ตปวเรศก็ได้ลูกปวเรศมา อ่ะขอเตรียมคำถามให้ก่อนพร้อมนะระวังโดนโตนะลูกสามสองหนึ่งแพ้ปาวเล่นะครับลองดูก่อนถ้าปาวเล่ตอบได้ก็ชนะถ้าปาวเล่ตอบไม่ได้เราตอบต่อนะครับเรามีสิทธิ์ลุ้นต่อนะยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ไทยมาหนึ่งชนิด
4: หนังตะลุงครับ
0: พูดใหม่ได้ลูก
4: หนังตะลุงครับ
0: หนังตะลุงเก่งมากครับถูกต้องครับเชิญนั่งพี่ลูกขอท้ากลุ่มไหนปาวเล่
4: กลุ่มหนึ่งครับ
0: กลุ่มหนึ่งใช่ไหมกลุ่มหนึ่งเชิญครับกลุ่มหนึ่งมาหนึ่งคนลูกมาระวังโดนโต๊ะนะลูกแพตตี้ก็ได้ลูกหันหลังให้กันลูกพร้อมนะ3 2 1หยิบปาวเล่เราจะได้แชมป์กี่สมัยนะครับเมื่อกี้ตอบไปแล้ว1สมัยนะยกตัวอย่างงานขออภัยครับคำถามเดิมคำถามอยู่นี่สีขั้นที่1มีกี่สีสีอะไรบ้างครับสีขั้นที่1สีขั้นที่1ในวงจรสีสีขั้นที่1เรียกอีกอย่างว่าแม่สีใช่มั้ยลูกมีกี่สีสีอะไรบ้างครับจะล้มแชมป์ได้หรือเปล่าจะรักษาแชมป์ตัวเองได้หรือเปล่ามีกี่สีลูกควรใบให้ข้อ1 3 4ข้อ2 3 4ข้อ3 3 4และข้อ4 4 4เอ้ย3 4กี่สีครับใบให้ก็ไก่3สีขอไข่3สีตอบ
4: 3สี
0: 3สีสีอะไรบ้างครับ
4: สีแดงครับ
0: สีแดง
4: น้ำเงินครับ
0: น้ำเงินและ
4: เหลืองครับ
0: เหลืองเก่งมากนะครับขอเชิญด้านลูกแพตตี้เหลือกลุ่มไหนยังไม่ตอบลูกเหลือกลุ่มไหนยังไม่ตอบครับครบแล้วเหรออ่ะขอท้ายอีกหนึ่งกลุ่มคำถามสุดท้ายท้ากลุ่มไหนก็ได้หนึ่งกลุ่มกลุ่มสามหนึ่งคนครับคำถามสุดท้ายเป็นคำถามสุดท้ายครับให้ไวนะครับระวังโดนผ้าคว้านะครับถ้าพร้อมแล้วนับ3 2 1รักษาแชมป์ไม่ได้ใช่ไหมโบเลตรอดูเผื่อแซมตอบผิดเราจะได้ถูกตอบไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นเรื่ององค์ประกอบภาพการใช้หลักการจัดองค์ประกอบภาพแบบจุดตัด9ช่องจำได้ไหมขีดเส้นตรง2เส้นขีดเส้นนอนอีก2เส้นจะได้9ช่องนะครับจะเกิดเป็นตำแหน่งจุดเด่นกี่ตำแหน่งครับ
1: 4ตำแหน่งครับ
0: 4ตำแหน่งถูกต้องไหมครับถูกไหมลูกสี่ตำแหน่งถูกต้องนะครับปรบมือให้แซมครับเก่งมากนะครับจบไปแล้วสรุปว่าใครตอบได้มากสุดเมื่อกี้ปาวเล่เหรอลูกใช่ไหมตอบ2คำถามถูกทั้งหมดเลยใช่ไหมเก่งมากนะครับแล้วก็แซมด้วย2คำถามใช่ไหมควาเชื่อว่าทุกคนน่าจะตอบคำถามได้แล้วก็สามารถทบทวนความรู้เดิมได้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วควาฝากไว้นะครับว่าให้เรานำความรู้เรื่องศิลปะทุกอย่างเลยนะครับนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำใบงานหรือว่าการทำกิจกรรมอื่นๆของคุณครูท่านอื่นๆนะครับสามารถนำความรู้เรื่องศิลปะไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้ครูอาร์ตมีคติสอนใจมาฝากนักเรียนเช่นเคยนะครับศิลปินไทยวันนี้เป็นอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปะไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจแต่ว่ามีไว้ให้รู้สึกนะครับผลงานทุกชิ้นเลยนะครับเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องเข้าใจของเขาก็ได้แต่ให้เรารู้สึกนะครับว่ามีอารมณ์เนื้อหาอย่างไรนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนในสาระดนตรีนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือสมุดและอุปกรณ์การเรียนนะครับเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรียังลูกเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเตรียมตัวเรียนสาระใหม่นะครับเป็นสาระดนตรีจะสนุกสนานแค่ไหนรอติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตทิ้งให้นักเรียนเก็บไปคิดในเรื่องของงานศิลปะด้วยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วพร้าวเหี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ

0: ช่มีสติ
1: เงียบสิ
2: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลกะปะปะ
3: โอ้ย
1: ระบบขัดข้อง
0: หยุดก่อนหยุดก่อน
1: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหร
2: ไม่นะ
4: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: ื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: Deep! Deep! Deep! Deep!

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิบทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบครับจากนั้นครับนักเรียนก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาของเราก่อนนะครับมีกี่ขั้นตอนครับ
2: 4
1: ขั้นตอนขั้นตอนแรกทำอย่างไรวิเคราะห์ใช่ไหมหรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับในขั้นนี้เนี่ยนักเรียนต้องดูนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรใช่ไหมครับครูฟุกบอกแล้วว่าสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนต้องทำอะไรไว
2: ้
1: ต้องวงไว้ใช่ไหมและสิ่งที่โจทย์บอกต้องทำอะไรไว
2: ้
1: ขีดเส้นใต้ไว้นะครับสิ่งที่ครูฟุกให้ทำไว้นะครับคือสิ่งที่โจทย์ถามให้เล่นวงกลมไว้นะครับเพื่อเน้นย้ำว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็ไปดูสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งเราขีดเส้นใต้เอาไว้เราก็จะต้องนำข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยมาแสดงขั้นตอนในการหาคำตอบเพื่อให้ได้สิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วเราต้องมาวางแผนแก้ปัญหาครับว่าเราจะวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีใดนะครับนักเรียนเช่นในช่วงที่แล้วเนี่ยครูฟุกเสนอวิธีโดยการวาดเป็นภาพใช่ไหมครับวาดเป็นแผนภาพออกมานะครับและมียุทธวิธีอีกหลายๆยุทธวิธีครับที่นักเรียนสามารถนำมาวางแผนแก้ปัญหาได้นะครับเมื่อวางแผนเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาดำเนินการตามแผนครับขั้นตอนนี้เราก็จะดำเนินการหาคำตอบครับและขั้นสุดท้ายนะครับคือขั้นตรวจสอบขั้นตรวจสอบคืออะไรคือขั้นตรวจสอบคำตอบจะมี2รูปแบบคือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบและรูปแบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมานำเสนอทั้ง2รูปแบบเลยนะครับในวันนี้จากตรงนี้ครับโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าวิมลมีที่ดินขนาดแปลงใหญ่แบ่งที่ดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงเล็กขนาดแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่ได้62แปลงที่ดินแปลงใหญ่ของวิมลมีขนาดกี่ไร่ครับจากโจทย์ข้อนี้ครูฟุกอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มและเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานที่แต่ละกลุ่มได้รับครับวิเคราะห์ได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มได้วิเคราะห์โจทย์และทำความเข้าใจโจทย์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบนะครับว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เรียนเขียนได้เนี่ยสอดคล้องหรือตรงกับครูฟุกหรือไม่นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนโจทย์ถามหาอะไรที่ดินแปลงใหญ่ใช่ไหมแปลงใหญ่เลยมีขนาดกี่ไร่นะครับโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าวิมลเนี่ยมีที่ดินขนาดแปลงใหญ่อยู่แปลงหนึ่งมีแปลงใหญ่มากอยู่แปลงหนึ่งรู้ไหมว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่ครับรู้ไหม
1: ไม
0: ่รู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้นะจากที่ดินแปลงใหญ่ทำยังไงแบ่งออกเป็นแปลงขนาดเล็กแปลงละเศษหนึ่งส่วนสี่ไร่แปลงใหญ่ต้องแบ่งออกเป็นแปลงเล็กๆใช่ไหมครูฟุกถามว่าเมื่อแบ่งแล้วทุก

0: แปลงต้องเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ัน เท่ากันแบ่งเป็นแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่ทุกแปลงมีเนื้อที่ขนาดเท่ากันได้กี่แปลง
1: 62แปลง
0: ได้62แปลงนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนนักเรียนลองชูประโยคสัญลักษณ์ของตนเองสิครับว่าวิเคราะห์ได้มาอย่างไรชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับจากที่ครูฟุกนะครับได้ตรวจสอบทุกกลุ่มนะครับได้เขียนคือ62คูณเศษ1ส่วน4เท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับเก็บครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันครับนักเรียนครับหรือนักเรียนดูของครูฟุกก่อนนะครับทางต้นทางและปลายทางครูฟุกจะพิจารณาดังนี้ครับให้ที่ดินแปลงใหญ่ของวิมลเนี่ยมีขนาดสี่เหลี่ยมไร่หมายความว่ายังไม่รู้ใช่ไหมครูฟุกเลยแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมไม่รู้เนื่องจากวิมลแบ่งที่ดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงเล็กขนาดแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่ได้62แปลงนะครับซึ่งประโยคเสระของครูฟุกครูฟุกสามารถเขียนแบบนี้ได้ครับเรามีที่ดินแปลงใหญ่อยู่ใช่ไหมครับครูฟุกแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่หมายความว่าทุกแปลงต้องแบ่งออกเท่าโดยแต่ละแปลงมีเนื้อที่เศษ1ส่วน4ไร่แบ่งออกเท่ากันคืออะไรการหารจากนั้นแบ่งออกแปลงละเท่าไหร่ล่ะเศษ1ส่วน4เท่ากับได้กี่แปลงครับ62แปลงครูฟุกคิดได้ดังนี้หรือนักเรียนสามารถคิดได้จากนำจำนวนแปลงทั้งหมดคือกี่แปลง62แปลงคูณพื้นที่ในแต่ละแปลงซึ่งมีขนาดอะไรกันอยู่แล้ว
1: เ
0: ท่ากันได้เป็นคูณเศษ1ส่วน4เท่ากับสี่เหลี่ยมซึ่งสี่เหลี่ยมนี้คือพื้นที่ทั้งหมดก็คือพื้นที่แปลงใหญ่นั่นเองเขียนแบบที่นักเรียนตอบครูฟุกก็ได้ครับปรบมือให้กับตนเองครับประโยคสัญลักษณ์นะครับเขียนได้2รูปแบบนะครับแต่ในที่นี้ครูฟุกขอใช้ประโยคสัญลักษณ์แรกครับและเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะครับว่าถ้าครูฟุกใช้ประโยคสัญลักษณ์แรกครูฟุกได้คำตอบเท่าไหร่และเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนคิดประโยคสัญลักษณ์ของที่ตนเองเขียนไว้ว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับหารด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับ62นะครับจากตรงนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเท่ากับ62คูณเศษ1ส่วน4จากตรงนี้ครับทำอย่างไรนักเรียนก็ต้องนำ62คูณ1ใช่ไหมส่วนคงเดิมคือ
1: 4
0: ก็จะได้เป็น62คูณ1ส่วน4ครูฟุกหาจำนวนนับมาหารเกียงคิดว่าอะไรหารได้2 2หาร62ได้เท่ากับ31ต่อไปเอา2หาร4ได้เท่ากับ2จากนั้นนักเรียนพิจารณาตัวเศษตัวเศษคือ31คูณ1ได้เท่าไหร่ครับ
1: 31
0: ตัวส่วนคือ2จะได้เป็น
1: เศษ31ส่วน2
0: ตอบได้เลยไหม
1: ย
0: ังเพราะอะไรยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายใช่ไหมและตรงนี้เป็นเศษเกินต้องตอบเป็นรูปของอย่างง่ายก็คือจำนวนครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: เศษ1ส่วน2นะครับอย่าลืมโจทย์ปัญหาต้องอะไรเสมอสรุปคำตอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นครับที่ดินแปลงใหญ่ของวิมลมีขนาด15เศษ1ส่วน2ไร่ครูฟุกได้คำตอบดังนี้เลยโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์แรกจากนั้นนักเรียนลองคิดโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ของตนเองครับว่าได้เท่ากับครูฟุกหรือไม่ลงมือทำครับ

0: นักเรียนครับจากประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนได้คำตอบเท่ากับครูฟุกไหมครับเท่ากันไหมช่วยกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับเก็บครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าจากโจทย์ของเราเนี่ยเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้2รูปแบบใช่ไหมครับและเมื่อนำมาคำนวณแล้วคำตอบก็ได้อะไรกันเลยเท่ากันเลยใช่ไหมครับจากนั้นครับขั้นต่อไปต้องทำอะไรแล้วทำอะไรแล้วตอนนี้เราวิเคราะห์แล้ววางแผนแล้วดำเนินการนำแผนแล้วตรวจสอบคำตอบนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับครูฟุกจะใช้ความสมเหตุสมผลนะครับนักเรียนซึ่งครูฟุกจะตรวจสอบว่า15เศษ1ส่วน2ไร่เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่ง15เศษ1ส่วน2นี้เป็นคำตอบที่นักเรียนหามาได้ใช่ไหมครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับเราแบ่งที่ดินแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่นักเรียนคิดว่าถ้าที่ดิน1ไร่เนี่ยเราจะแบ่งได้กี่แปลงจากตรงนี
1: ้4แปลง
0: แสดงว่าที่ดิน1ไร่เราจะแบ่งได้4แปลงแต่ละแปลงมีขนาดอะไรกันด้วย
1: เท่าก
0: ันใช่ไหมครับและจากที่นักเรียนได้คำนวณหามานะครับที่ดินทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ครับ15เศษ1ส่วน2ไร่นั่นเองคิดว่า15เศษ1ส่วน2เนี่ยใกล้เคียงกับอะไร
1: 16
0: ใกล้เคียงกับ16นะครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนเราก็จะได้ว่าที่ดิน1ไร่เราแบ่งได้กี่แปลงนะ
1: 4
0: แปลง4แปลงที่ดิน1ไร่แบ่งได้4แปลงจากที่เราหามาแล้วเราประมาณมาแล้วที่ดินกี่ไร่เนี่ยถ้ามีที่ดินกี่ไร่ครับที่เราประมาณมา16ไร่จะแบ่งได้กี่แปลงคิดยังไงนำ16คูณ4ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่64แปลงซึ่งจากโจทย์จริงๆของเราเนี่ยเราแบ่งได้กี่แปลงกี่แปลงครับ
1: 62
0: แปลงเอ๊ะ62 64ใกล้เคียงกันไหมใกล้ไหมครับใกล้เคียงกันนะครับเราก็จะได้นะครับว่า62แปลงใกล้เคียงกับ64นะแปลงนะครับดังนั้นครับคำตอบของเราคือ15เศษ1ส่วน2ไร่เป็นคำตอบที่อะไรสมเหตุสมผลนะครับจากตรงนี้เราตรวจสอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลครับข้อต่อมาครับเป็นในเรื่องของการทำขนมบ้างเวลาเราทำขนมองค์ประกอบก็ต้องมีแป้งใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอะไรอีก
1: น้ำ
0: ตาลและมีองค์ประกอบอื่นๆอีกใช่ไหมครับจากถูกยกตัวอย่างดังนี้ครับนุชทำขนมชนิดหนึ่งใช้แป้งไปจำนวนหนึ่งใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้และนุชใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยนุชใช้แป้งทำขนมกี่ถ้วยโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: น
0: ุ
1: ชใช
0: ้แป้งทำขนมกี่ถ้วยโจทย์บอกอะไรแสดงว่านุชทำขนมและนุชใช้แป้งไปจำนวนหนึ่งรู้ไหมว่าใช้แป้งไปเท่าไหร่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมครับจากนั้นนุชใช้อะไรต่อใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้และโจทย์บอกอีกว่าและนุชใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยแล้วเรียนมา

พิจารณาตรงนี้ครับทั้งต้นทางและปลายทางจากตรงนี้โจทย์บอกว่าใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมและโจทย์ก็บอกตรงนี้ว่าใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยแสดงว่าเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้คิดเป็นเท่าไหร่ครับคิดเป็นเศษ3ส่วน4ถ้วยใช่ไหมเพราะจากตรงนี้ก็คือใช้น้ำตาลตรงนี้ก็เป็นอะไรเหมือนกันใช้น้ำตาลซึ่งเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้เนี่ยนะครับก็คือน้ำตาลใช่ไหมที่เราใช้ไปคิดเป็นเศษ3ส่วน4ถ้วยนะครับจากตรงนี้ประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์ข้อนี้ครับ

0: นักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นอย่างไรบ้างครับไหนตอบกับคุณครูหน่อยเร็วขอเป็นกลุ่ม4ครับประโยคสัญลักษณ์คือ
1: คือเศษ1ส่วน5คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับเศษ3ส่วน4
0: กลุ่มอื่นเหมือนเพื่อนไหม
2: เหมือนครับ
0: ทุกกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคครับจากนั้นครับมาดูตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับแสดงว่านักเรียนบอกว่าเศษ1ส่วน5คูณสี่เหลี่ยมใช่ไหมคูณรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับเศษ3ส่วน4แสดงว่านักเรียนให้รูปสี่เหลี่ยมแทนอะไรจำนวนแป้งนะครับให้รูปสี่เหลี่ยมแทนจำนวนแป้งที่เราใช้ทำขนมนะครับจากนั้นจากโจทย์เนี่ยนุชใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมครับและนุชใช้น้ำตาลทำขนมเศษ3ส่วน4ถ้วยนักเรียนครับจากตรงนี้เรียนสังเกตเห็นครับว่าในการใช้น้ำตาลทำขนมเนี่ยคิดเป็นเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมครับและนักเรียนก็ทราบแล้วว่าน้ำตาลที่เราใช้นี้คือเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน4อ่ะดังนั้นครับประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มานะครับก็คือเศษ1ส่วน5ของคือเครื่องหมายคูณใช่ไหมจำนวนแป้งที่ใช้เราแทนด้วยอะไรรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับจำนวนน้ำตาลที่เราใช้ไปคือเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน4นะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์กันครับเศษ1ส่วน5คูณรูปสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับเศษ3ส่วน4ทำอย่างไรใช้ความสัมพันธ์ของอะไรของการคูณการหารใช่ไหมครับนั่นเองก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับตอกฟุ้งในเร็วเศษ3ส่วน4หารด้วยนะครับจากนั้นมาสู่ที่การหารเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไรการหารเศษส่วนมีหลักการว่ายังไงตัวตั้งใช่ไหมทำยังไงคูณส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของเศษ1ส่วน5คือ
3: เศษ
0: 5ส่วน1นะครับจากนั้นมาสู่การคูณเศษส่วนคือตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษคืออะไรคูณกัน
3: 3
0: คูณ5ตัวส่วนอะไรคูณกัน
3: 4คูณ
0: 1ได้ดังนี้ครับคำนวณออกมา
3: เศษ5ส่วน
0: 4ตอบเลยไหมต้องตอบในรูปอะไรอย่างง่ายต้องตอบเป็นรูปของจำนวนครับเท่าไหร่ครับ
3: 3
0: เศษ3ส่วน4นะครับดังนั้นนะครับนุชใช้แป้งทำขนม3เศษ3ส่วน4ถ้วยนี่คือเราได้แป้งมาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วทำไงต่อขั้นต่อไปทำไงต่อขั้นที่4ทำไง
3: ตรวจสอบ
0: เรามาตรวจสอบจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเนี่ยครูฟุกพาตรวจสอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลใช่ไหมครับครูฟุกจะนำเสนออีกหนึ่งรูปแบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครับซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับครูฟุกจะใช้การตรวจสอบให้สอดคล้องกับโจทย์นะครับโดยครูฟุกต้องหาว่านุชใช้น้ำตาลทำขนมเท่าไหร่นะครับและจากที่นักเรียนนะครับทราบมาแล้วนะครับว่านุชใช้แป้งทำขนม3เศษ3ส่วน4ถ้วยใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ใช่ไหมครับแสดงว่านุชใช้น้ำตาลทำขนมนั่นเองพิจารณาตรงนี้จากตรงนี้ใช้น้ำตาลเศษ1ส่วน5ของจำนวนแป้งที่ใช้ก็จะได้เป็น1ส่วน5ของคือคูณจำนวนแป้งที่ใช้รู้ยังดูแล้วคือเท่าไหร่ครับ3เศษ3ส่วน4จะเท่ากับทำยังไงต่อเห็นอะไรเนี่ยมีอะไรอยู่จากตรงนี้มีอะไรอยู่จำนวนครับทำไงจำนวนครับเขียนในรูปของเศษเกินอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน5คูณเศษ15ส่วน4ทำไงต่อครับตัวเศษคูณตัวเศษตัวเศษคูณตัวเศษคือ
3: 1
0: ตัวส่วนคูณตัวส่วนคือ
3: 5 คูณ 4
0: ทำไงต่อมีจำนวนนับมาหารใช่ไหมเอาอะไรมาหาร
3: 5
0: 5หารอะไร
3: 15
0: ได้เท่ากับ
3: 3
0: 5หารอะไร
3: 5
0: ได้เท่ากับ
3: 1
0: นะครับจากนั้นได้เท่ากับเท่าไหร่เศษ3ส่วน4ถ้วยใช่ไหมครับจากโจทย์ของเรานุชใช้น้ำตาลทำขนมไปเท่าไหร่จำได้ไหมเศษ3ส่วน4สอดคล้องกับโจทย์ไหมครับสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่าคำตอบของเราคือ3เศษ3ส่วน4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับจากตรงนี้ครับเราได้เรียนรู้จากตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณหรือโจทย์ปัญหาการหารไปแล้วเนี่ย2ข้อใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันนะครับใบกิจกรรม 2.11 ครับดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันนะครับวันนี้ครูฟุกจะให้สลับกันตรวจสอบนะครับซึ่งใบกิจกรรมของเราในวันนี้มีอยู่2ข้อครับนักเรียน2ข้อนี้นักเรียนเลือกทำ1ข้อครับตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกครับด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเข้านั่งที่ได้เลยครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนครับตัวแทนกลุ่มไปเลือกของเพื่อนมานะครับแต่ห้ามเป็นกลุ่มของตัวเองนะครับแล้วมาตรวจสอบคำตอบครับลุกขึ้นไปหยิบเลยครับอย่างรวดเร็วครับ

0: ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหามีกี่ขั้นตอนครับ
1: 4ข
0: ั้
1: นตอน
0: ขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ทำ
0: ความเข้าใจโจทย์โจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับขั้นนี้สำคัญนะครับนักเรียนสำคัญนักเรียนครับในขั้นนี้นักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจและวิเคราะห์นะครับนักเรียนเน้นย้ำว่าต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจและวิเคราะห์นะครับเมื่อเสร็จแล้วมาวางแผนแก้ปัญหาครับดำเนินการตามแผนคือดำเนินการหาคำตอบและสุดท้ายตรวจสอบคำตอบโดยใช้ความถูกต้องของคำตอบหรือตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบครับแบบฝึกหัดมีดังนี้ทำทุกข้อครับทางต้นทางและปลายทางนะครับเพราะนักเรียนต้องฝึกฝนในเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับเพราะว่าในเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหารนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนค่ะไม่เกิน2ขั้นตอนครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบหัด 2.13 ครับใบกิจกรรม 2.12 ครับนักเรียนครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับในวันนี้จากที่ครูฟุกได้เดินประเมินนักเรียนนะครับในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับนักเรียนยกได้เลยครับเก็บให้เรียบร้อยครับจากที่ครูฟุกประเมินนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนหลายคนเนี่ยยังยกหน้าบึ้งอยู่นะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเหล่านี้นะครับในนอกเวลานะครับสำหรับครูปลายทางก็เพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บ
1: จิ๊บจิ๊บจิ๊บ
0: ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง

0: ฟ้าฟ้า
1: ฮะ
0: เสียงวัว

0: ฟาฟาเก่งจังเลย
1: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
2: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
3: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
2: ฮะเหรอครับ
3: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
2: ได้ค่ะ
3: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
2: ลา
3: เสียงสูง
2: ลา
3: เสียงต่ำ
2: ลาโอ้ว้าว
3: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

0: ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็รับบี้เอาเลยลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: โอ้เก่งมากฟาฟา
2: ร้องถูกหมดเลย
0: นี่แสดงว่าฟาฟาเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: เป็นไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขานะฟ้าฟ้า
0: แล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ช่วงมัธยมภายในวัยนั้นนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นหัวใจของคนอื่นเลยภายในวันนั้นพูดกับแม่ว่าโอ๊ยทำไมใส่แบบรองเท้าสีส้มแตะขาดๆน่าเกลียดลงมาภายอายเพื่อนเขาเราเดินกลับกันไปคนละทางได้ไหมแล้วค่อยไปเจอกันที่รถวันนั้นน่ะแม่ขับรถกลับบ้านแล้วร้องไห้ตอนที่คุณแม่พายป่วยค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างกระทันหันมากเลยแม่ทำงานอยู่ข้างล่างสักพักนึงพายก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกลงไปจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนที่พายอยู่พายก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ทำตัวเหมือนเด็กทุกคนในบ้านค่ะว่ามีอะไรก็พูดมาเลยตะโกนลงไปไม่มีเสียงคนตอบกลับมาแต่ว่าเป็นเสียงล้มเห็นเป็นภาพแม่นอนอยู่ตรงพื้นนะคะแล้วก็ครึ่งซี่ของเขามันขยับไม่ได้เลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จอีกทีแหละครับว่ากว่าเขาจะเติบโตมาประสบความสำเร็จแบบนี้เขาผ่านเรื่องราวและผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างไรบ้างกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับนอกจากจะเป็นนักเขียนที่มีผลงานเป็นของตัวเองตั้งแต่ชั้นมัธยมเนี่ยนะครับอีกหนึ่งบทบาทของเธอนั้นเธอยังเป็นลูกกตัญญูครับที่เลี้ยงดูคุณแม่ในยามที่ป่วยตั้งแต่เธอนั้นอายุเพียงแค่16ปีเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีครับถึงแม้ว่าวันนี้คุณแม่ของเธอจะลาจากโลกไปนี้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอกว่าจะโตมาถึงวันนี้ได้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมหลายๆท่านมีโอกาสได้รับฟังเป็นอย่างมากนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพายพาริอ่อนวัชระศิริครับรีบมานั่งเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพายเขียนหนังสือมากี่เล่มแล้วครับมาจนถึงทุกวันนี
2: ้จริงๆที่ออกกับสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกัน
0: 3เล่มนี้ใช่มั้ยครับเล่มแรกคือ How I Love My Mother
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีเล่มที่2คืออะไรครับ
2: How I Live My Life ค่ะ
0: How I Live My Life
2: แล้วก็มา How Lucky I Am ใช่ค่ะ
0: เล่าให้ฟังถึงหนังสือเล่มแรกเพราะเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าคุณพายเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่สมัยอยู่ชั้นมัธยม
2: จริงๆตอนช่วงมัธยมเนี่ยค่ะพายเข้าไปในโครงการที่เรียกว่า Gifted Thai ก็คือเป็นชมรมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยจริงๆในยุคนั้นมันจะยังไม่ถึงกับเขียนหนังสือดีกว่าแต่เรียกปรื้อฝีมือในการเขียนสักหน่อย
0: ได้รับรางวัลด้วยไหมครับ
2: เล็กๆน้อยๆในโรงเรียนค่ะใช่แล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนนิเทศศาสตร์ที่จุฬาก็เป็นภาควารสารเหมือนกันก็ได้เขียนอีกในช่วงนั้นพอเรียนจบถึงได้เริ่มออกหนังสือค่ะ
0: แต่ได้ข่าวมาว่าก่อนที่จะออกหนังสือเนี่ยครับปกติจะเขียนเรื่องราวต่างๆลงใน Facebook อยู่แล้วเป็นประจำหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะพายมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มก่อนที่คุณแม่จะเสียอยากเขียนตอนที่เขายังอยู่เพื่อให้เขารู้ตัวว่าแม้ว่าเขาจะเจ็บป่วยแต่ว่าเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เรื่องราวของเราสามารถทำประโยชน์ให้กับใครบางคนได้แต่ว่าในยุคนั้นน่ะพายรู้สึกว่าสำนักพิมพ์ยังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับพายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พายรู้สึกว่าใกล้ตัวที่สุดก็คือ Facebook นั่นแหละเพราะว่ามันฟรีแล้วมันก็ง่ายดีด้วยสำหรับการที่พายจะบันทึกบางอย่างลงไป
0: แล้วก็เขียนให้เพื่อนๆเราได้อ่าน
2: ใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่พายบันทึกลงไปก็จะเป็นอาจจะเป็นมุกตลกที่ได้จากการดูแลแม่ในแต่ละวันหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องตลกก็ได้แต่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราตกตะกอนบางอย่างกับมันแล้วเราอยากจะแชร์มุมมองให้คนทั่วๆไปได้รู้โดยที่คนที่มาอ่านนะคะอาจจะไม่ได้จะต้องเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยก็ได้อาจจะเป็นใครสักคนในบ้านเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่แต่พออ่านแล้วมันได้ความรู้สึกบางอย่างที่เราอยากจะกลับไปเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวมากขึ้น
0: แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมแหละครับว่าเรื่องราวของคุณพายที่เราจะพูดคุยกันในค่ําคืนนี้เนี่ยนอกจากว่าเธอจะเป็นนักเขียนตั้งแต่วัยเด็กแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างที่คุณผู้ชมพอจะได้ทราบไปบ้างเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าเธอต้องดูแลคุณแม่ตั้งแต่อายุ16ปีเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีด้วยการพ่อคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับ
2: คุณแม่เนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกค่ะแล้วก็กลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกชายทำให้เขาต้องนอนติดเตียงค่ะ
0: มีคนเคยพูดเอาไว้ในรายการของเราเนี่ยนะครับครอบครัวนึงน่าจะเป็นครอบครัวอิสระนะครับทางคุณแม่เนี่ยเป็นคนพูดเอาไว้ว่าเรื่องของความกตัญญูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสอนกันไม่ได
2: ้
0: ลูกเนี่ยจะต้องรู้สึกหรือสำนึกได้ด้วยตัวเองถึงจะเรียกว่าความกตัญญูคือจะไปบอกว่าปลูกฝังว่าเราต้องกตัญญูนะกตัญญูแต่เราไม่รู้ความหมายของความกตัญญูเนี่ยเราก็จะไม่สำนึกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสำนึกถึงซาบซึ้งถึงบุญคุณของบุพการีหรือว่าคนรอบตัวเราเอ๊ะความกตัญญูมันจะเกิดขึ้นเองคุณพายคิดว่าสิ่งนี้จริงไหมครับ
2: พายชอบมุมมองเมื่อกี้มากค่ะ

0: แล้วค่อนข้างตรงกับสิ่งที่พายคิดทีเดียวพายคิดว่าจริงๆแล้วความกตัญญูเป็นคําที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคําที่เหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมที่จะปลูกฝังกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสําหรับพายในฐานะที่คนอื่นมักจะมองภาพเข้ามาว่าการดู
1: แลลูกกตัญญู
0: 11ปีใช่คือความกตัญญูพายรู้สึกว่าตัวเองอยากจะส่งต่อออกไปผ่านคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงเนี้ยว่าความกตัญญูที่แท้แล้วมันเป็นคําเรียกที่ปลายทางค่ะมันเป็นคําเรียกสําหรับการตอบแทนบางอย่างให้กับพ่อแม่ของเราหรือคนในครอบครัวของเราแต่สารตั้งต้นที่แท้จริงในการเลี้ยงลูกหรือว่าดูแลคนในครอบครัวคือความรักค่ะเหมือนอย่างคุณแม่พายเนี่ยพายรู้สึกว่าแม่ทําให้เข้าใจคําว่าแค่รักก็พอแล้ว
1: ครับ
0: แค่ส่งต่อความรักให้เด็กคนนึงมากพอถึงวันนึงเด็กคนนั้นจะรักคุณมากพอๆกันและเขาจะตอบแทนคุณในเวใดเวหนึ่งที่เขาสามารถทําได้และสิ่งนั้นต่างหากสุดท้ายถึงถูกเรียกว่าความกตัญญู
1: แสดงว่าจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาตอบแทนบุญคุณแม่ในวันที่ท่านป่วยเนี่ยจริงๆก็มาจากความรักที่ท่านมอบให้
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพายรู้สึกได
0: ้
1: สํานึกได้ด้วยตัวเอง
0: มันเป็นสิ่งที่เราจะเต็มใจทําให้พายรู้สึกว่าถ้าเรายึดหน้าที่ว่าเราทํามันเพราะความกตัญญูมันคือหน้าที่ที่สังคมบอกเราว่าเราต้องทําเพราะเด็กทุกคนต้องกตัญญูไม่มีทางเลยที่เราจะทํามันได้10กว่าปีมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเราต้องการแรงผลักดันที่มีพลังมากกว่านั้นเช่นความรักเพราะความรักคือบ่อพลังที่ใหญ่มากๆในตัวของเราที่มันจะผลักดันเราให้สามารถทําบางสิ่งได้แม้ในความเหนื่อยยากเป็นระยะเวลายาวนาน
1: งั้นเรามาย้อนฟังกันก็แล้วกันนะครับว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวในวันที่อายุ16เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนเด็กๆนั้นเป็นเด็กดื้อไหมครับ
0: ยิ้มอ่อนเลยค่ะเป็นเด็กที
1: ่พายเป็นลูกคนเดียว
0: ใช่ค่ะบ้านพายเนี่ยพายเป็นลูกคนเดียวแล้วแม่เนี่ยก็เป็นซิงเกิลมัมก็คือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพายก็เป็นเด็กที่แม่สปอยมาทั้งชีวิตเพราะว่าแม่ตอนเด็กๆเนี่ยลำบากแม่เลยอยากจะเติมเต็มให้ลูก
1: หมายถึงว่าคุณแม่ตามใจ
0: ใช่คุณแม่ตามใจแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ต้องทําอะไรเองเลย
1: ยังไงฮะตื่นนอนมา
0: เช่นคุณแม่เขาจะตื่นมาตอนตีสี่ตื่นมาตีสี่เนี่ยเขาก็อาจจะโอเคลงไปไหว้พระชงชาไหว้เจ้าที่เสร็จแล้วเขาจะคั้นน้ําผลไม้แล้วก็เอาขึ้นไปให้บนห้องนอนงัดคอลูกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ปักหลอดแล้วก็ยื่นขึ้นไปให้ดูดประเคนพายดูดเสร็จปุ๊บ
1: นอนตาอยู่เลยยังหลับตาอยู่เลย
0: หล
1: ับ
0: ตาขึ้นมาดูดเสร็จปุ๊บหลับตาลงนอนต่อแม่มีหน้าที่ลงไปทํากับข้าวพายตื่นขึ้นมากางเกงในถุงเท้ารองเท้าขัดมันวับเสื้อทุกอย่างพร้อมแล้วพายอาบน้ําใส่เสื้อผ้าลงไปกินข้าวแม่ขับรถไปส่งที่โรงเรียนแม่ก็กลับมาทํางาน
1: ภายในอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
0: เป็นอย่างนี้มาจนถึง16นั่นแหละค่ะ
1: โ
0: หดิฉันถูกเลี้ยงมาอย่างนี้เลยค่ะ
1: ไปส่งที่โรงเรียน
0: ใช่แล้วก็พอกลับมาถึงบ้านแม่ก็จะทําข้าวให้ทานถึงบ้านปุ๊บภายก็ขึ้นไปเคลียร์กันบ้านแม่ก็ทํางานต่อจนถึง 4:00 นแม่เป็น working woman มากๆค่ะ
1: ผมแปลกใจเหลือเกินว่าคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นหมายความว่าคุณแม่ท่านต้องทํางานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูคุณพายแล้วคุณแม่จะมีเวลาในช่วงเวลาไหน
0: เป็นของตัวเองบ้าง
1: ที่จะสามารถไปทํางานแล้วก็เลี้ยงดูไปได้ด้วยอะไรคุณแม่ท่านทําอาชีพอะไรครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยแม่เป็นเจ้าของบริษัทขายตั๋วเครื่องบินค่ะเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช่เมื่อก่อนเราไม่ได้สามารถช็อปตั๋วกันทางออนไลน์ได้แบบทุกวันนี้เวลาจะซื้อโทรไปหาสายการบินหรือแม่ก็โทรไปหาเอเจนซี่เพื่อให้เขาขายให
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยแม่ก็ทําบ้านชั้นล่างให้กลายเป็นโฮมออฟฟิศเพื่อที่จะสามารถดูแลลูกได้เต็มเวลาอยากรับส่งลูกเมื่อไหร่ทําได้ทํากับข้าวเมื่อไหร่ก็ทําได้
1: ก็คือทํางานที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับส่วนคุณพายเองตอนเด็กๆที่คุณแม่ไปรับไปส่งตลอดมีช่วงตอนที่เราเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วอยากกลับบ้านเองบ้างไหมกลับบ้านกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เอาตรงๆเลยไม่มีค่ะติดสบายเลี้ยงถูกเลี้ยงดูมาอย่างสบายแล้วก็เสพติดความสบายมากจําได้เลย
1: เคยโดนมารับช้าไหม
0: เคยค่ะเคยโดนมารับช้าค่ะและหงุดหงิดอย่างมากเลยค่ะจริงๆเคยเลวร้ายสุดถึงขนาดทําแม่ร้องไห้เพราะเรื่องการไปรับด้วยค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ช่วงมัธยมต้นพายเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจําวัฒนาวิทยาลัย
1: อ๋อคุณเป็นเด็กวัฒนา
0: ใช่ค่ะที่อโศกตรงสุขุมวิทตรงนั้นซึ่งทุกคนก็รู้กันดีว่าแม้จะเป็น10ปีที่แล้วอโศกติดยังไงก็ติดอย่างนั้นค่ะแม่ก็ขับรถฝ่ารถติดมาแต่นี่นั่งรออยู่ในสวนนะคะไม่รับรู้ถึงการรถติดข้างนอกก็รู้สึกแบบทําไมยังไม่มาคนอื่นเขาเริ่มกลับกันหมดแล้วก็เริ่มแล้วมูดดี้เริ่มอารมณ์ไม่ดีแม่ก็ลงมาจากรถแล้วก็รีบมากชุดข้างบนเนี่ยเป็นแต่งองค์ทรงเครื่ององค์ทํางานสวมองค์ทํางานอยู่แต่รองเท้ารีบมากคีบขอใช้คําว่าอีแตะสีส้มออกมาจากรถเป็นอีแตะสีส้มที่ขาดวินนิดนึงแล้วก็รีบซอยเท้ามา
1: ก็ถ้าขับรถไงก็ต้องใส่รองเท้าที่มันสะดวกใช่ไหม
0: ใช่
1: จะใส่ส้นสูงขับรถก็
0: ไม่สะดวกแล้วก็คีบน้องแตะคนนั้นน่ะลงมารับพายภายในวัยนั้นนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นหัวใจของคนอื่นเลยภายในวันนั้นพูดกับแม่ว่าโอ๊ยทําไมใส่แบบรองเท้าสีส้มแตะขาดๆน่าเกลียดลงมาภายอายเพื่อนเขาเราเดินกลับกันไปคนละทางได้ไหมแล้วค่อยไปเจอกันที่รถ

0: วันนั้นน่ะแม่ขับรถกลับบ้านแล้วร้องไห้แล้วพายขอโทษแม่แม่ก็ไม่หายด้วยค่ะแล้ววันนั้นก็เลย
1: แสดงว่าตอนคุณแม่ร้องไห้คุณเสียใจแล้ว
0: ใช่ๆนี่เล่า

0: คิดว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ไม่ว่าตอนที่แม่ป่วยหรือว่ายังไม่ป่วยเนี่ยพายได้เรียนรู้บางอย่างจากมันแล้วพายค่อยๆที่จะขัดเกลาตัวเองผ่านสิ่งที่แม่แสดงตอบรับกลับมาในตอนนั้นว่าอ๋อแม่ไม่ชอบเพราะแบบนี้อ๋อเพราะพายทำไม่ดีพายก็พยายามที่จะปรับตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีคำขอโทษไหนที่ดีไปกว่าการที่พายจะเปลี่ยนตัวเองค
1: ่ะนอกจากเรื่องราวเหล่านั้นแล้วมีเรื่องราวไหนที่คุณประทับใจหรือว่าที่พอจะเล่าให้เราฟังได้ว่านั่นคือความรักที่คุณแม่มีให้กับคุณจนทำให้คุณสำนึกได้เอง
0: พายคิดว่าหลักใหญ่ใจความเลยที่ทำให้พายรักแม่มากๆค่ะเพราะว่าแม่เป็นทั้งแม่และพ่อในคนเดียวได้สมบูรณ์แบบมากเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นพ่อด้วยลักษณะแบบว่าทำตัวเป็นเพศชายตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงเขาทำให้พายรู้สึกว่าอ๋อที่จริงแล้วใช่แหละสถาบันครอบครัวในอุดมคติของเราก็คือการมีพ่อแม่ลูกแต่เขาทำให้พายรู้สึกว่าถ้าเขาสามารถรักเด็กคนนึงได้มากพอซัพพอร์ตรับฟังเข้าใจพร้อมจะเป็นตัวช่วยเมื่อมันเกิดปัญหาที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแม่กับพ่อก็ได้แม่คนเดียวก็ทำให้เด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีในสังคมได
1: ้อย่างวันพ่อที่โรงเรียนเนี่ยมันมีประเพณีที่คุณพ่อต้องไปโรงเรียนไหมครับ
0: ใช่เ
1: ป็นคือเดี๋ยวนี้เขาแอนตี้นะ
0: ใช่แต่ก็ยังมีอยู่นะคะ
1: ไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นตามสื่อเนี่ยว่าบางผู้ปกครองก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันหรือเด็กก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะทำร้ายความรู้สึกของเด็กที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันนั้นเนี่ยคุณแม่ทำยังไงครับที่โรงเรียนมีไหมครับต้องให้คุณพ่อ
0: มีค่ะจริงๆแล้วยิ่งฟังจะยิ่งรู้ว่าแม่พายเป็นคนที่เอนเตอร์เทนและเล่นใหญ่ทีเดียวค่ะ
1: แต่ขอผมพูดตรงนี้นิดนึงนะเพอิญพูดไปแต่จุดประสงค์ของโรงเรียนเนี่ยตั้งต้นด้วยเจตนาที่ดีนะ
0: ใช่
1: คือต้องการให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปโรงเรียนเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้ฝึกฝนในเรื่องของการรำลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เล่าต่อครับ
0: ได้ค่ะอย่างตอนช่วงวันพ่อของที่โรงเรียนพายสมัยก่อนก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็จริงๆพายจะเริ่มพูดตรงว่าพายเป็นเด็กไม่มีพ่อนะเพราะฉะนั้นพายจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่เริ่มต้องเขียนเรียงความวันพ่อส่งครูแล้วคือมันเป็นโมเมนต์ที่กระดากปากที่จะต้องเดินไปบอกครูว่าครูคะหนูไม่มีพ่อหนูไม่รู้ว่าหนูจะเขียนเรียงความวันพ่อแบบยังไงและพายในวันนั้น
1: แล้วครูท่านตอบว่าไงครับ
0: ไม่ค่ะพายกระดากปากก็เลยไม่ได้บอกครู
1: ไม่ได้บอกคุณครู
0: ก็เลยใช้วิธีว่าเอาแบบนี้ละกันเขียนเรียงความถึงแม่แล้ว replace แทนคำว่าแม่ด้วยพ่อไปเลยแล้วก็ส่งครูได้คะแนนเต็มกลับมาแล้วก็เอาไปอวดแม่เรียงความวันพ่อว่ะแล้วก็นั่งขับกันอยู่ในบ้านแบบเอ้ยเจ๋งอะไรเงี้ยทีเนี้ยความตลกก็คือตอนถึงวันพ่อโรงเรียนของพายก็มีแบบนั้นเหมือนกันค่ะก็คือให้เด็กเนี่ยกราบไหว้คุณพ่อเนาะก็จะมีตัวแทนคุณพ่อมาปกติแม่พายก็จะขับไปส่งที่โรงเรียนวันนั้นส่งเสร็จไม่กลับเข้าไปในโรงเรียนด้วยกันเราก็งงมีเรื่องคุยกับครูหรอหรือว่าอะไรไปนั่งเป็นดาวอยู่ในหมู่เดือนในบรรดาทั้งแถวที่มีคุณพ่อแม่คิดในใจฉันนี่แหละพ่อแล้วใส่ที่เมื่อก่อนมันจะมีที่เสริมไหล่ค่ะอันนานาใส่ตั้งอย่างนี้เลยแบบอกไหลผ่าเผยมากฉันเท่ากับทุกคนแล้วก็แบบว่าเขาทำให้พารู้สึกว่าเขาช่างแคร์ความรู้สึกของลูกมากจริง
1: ๆ
0: เป็นโมเมนต์ที่พายประทับใจค่ะ
1: จากเด็กคนหนึ่งที่โตมาก็ยังไม่รู้จักความกตัญญูจุดเปลี่ยนในชีวิตมันเกิดขึ้นตอนอายุ16ใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าไอ้ความรู้สึกที่มันแฟลชแบ็กไปทบทวนแล้วก็รู้สึกได้ว่านี่คือพระคุณที่คุณแม่มอบให้เราและถึงเวลาที่เราจะต้องตอบแทนเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับ
0: ตอนที่คุณแม่พายป่วยค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างกระทันหันมากเลยตอนนั้นเนี่ยแม่ทำงานอยู่ชั้นล่างของบ้านแล้วพายเนี่ยก็ตกลงกับแม่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปกันแม่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้พายแล้วแม่ก็ยังทำงานไม่เสร็จสักทีพายซึ่งตอนนั้นถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กก็เดินตึ้งตั้งขึ้นบันไดขึ้นชั้นบนไปแล้วก็งอนแม่ว่าทำไมเราถึงยังไม่ออกไปสักทีแม่ทำงานอยู่ข้างล่างสักพักนึงพายก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกลงไปจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนที่พายอยู่พายก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ทำตัวเหมือนเด็กทุกคนในบ้านค่ะว่ามีอะไรก็พูดมาเลยตะโกนลงไปไม่มีเสียงคนตอบกลับมาแต่ว่าเป็นเสียงล้มของอะไรสักอย่างนึงที่ดังมากๆเหมือนเสียงเก้าอี้ล้มแล้วก็โคลงลงไปใจรีบซอยเท้าลงจากบันไดไปดูเห็นเป็นภาพแม่นอนอยู่ตรงพื้นนะคะแล้วก็ครึ่งซีกของเขามันขยับไม่ได้เลยครึ่งซีกซ้ายมุมปากแขนเขินยกไม่ขึ้นนิ่งไปเลยแล้วทุกคนก็กรูกันเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาล
1: ทุกคนกรูเข้าไปดูเพราะมีพนักงานออฟฟิศอยู่
0: ใช่ใช่เพราะว่าข้างล่างบ้านเป็นโฮมออฟฟิศแล้วเราก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลที่ห้องไอซียูพอคิดว่าจุดเปลี่ยนในวันนั้นแม้ว่าจะยังไม่ต้องเกิดการดูแลอะไรหลังจากนั้นเลยแค่รู้ว่าวันนี้แม่จะไม่เหมือนเดิมมันทำให้พายฉุกคิดแบบ flashback ไปถึงในอดีตที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาพายไม่เคยรู้ค่าของอะไรเลยแต่ที่จริงทุกอย่างที่ผ่านมานั้นคือของขวัญที่แม่ตั้งใจทําให้ในทุกวันทุกวินาทีแต่พายไม่เคยรู้ความหมายของมันแล้วพอวันนึงที่ทุกอย่างจะหลุดลอยไปพายถึงได้เห็นว่า ที่แท้ที่ผ่านมามันมีความหมายขนาดไหนแล้วมันแบบมันชก

0: พายเขาอย่างจังเพราะพูดตรงๆว่าจากไลฟ์สไตล์ที่ฟังมาทั้งหมดเนี้ยไม่มีใครรวมถึงพายที่จะคาดคิดเลยว่าชีวิตฉันสามารถเจอกับเรื่องแบบนี้ได้ว่าวันนึงแม่ที่เป็นทุกอย่างของบ้านจะไม่สามารถทําอะไรได้เองแม้กระทั่งการลุกขึ้นมาเดินด้วยตัวเอง
1: คือฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสํานึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยน่าจะมีอยู่ในตัวแต่มันจะติดตรงที่ว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวรอท่านอายุมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวรอเราประสบความสําเร็จก่อนเดี๋ยวรอเราพร้อมก่อนเราถึงจะค่อยดูแลท่านแต่วินาทีที่ไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมลายหายวับไปกับตาว่ารอไม่ได้แล้ววินาทีนี้เท่านั้นที่ต้องดูแลเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้มันจึงทําให้เรามองเห็นคุณค่าทุกอย่างที่ท่านทําให้ทันที
0: ใช่พายคิดว่านี่เป็นอีกเหตุผลนึงที่พายลุกขึ้นมาเขียนหนังสือด้วยค่ะพายคิดว่าไม่ต้องให้ทุกคนรอเจอแบบพายถึงจะคิดได้อะถ้าเกิดว่ารู้ตัวแล้วก็ได้ชุดความคิดได้ชุดประสบการณ์เหมือนเพื่อนมาเล่าให้ฟังซะตั้งแต่วันนี้อ่ะแล้วเราได้ทําอะไรบางอย่างที่มีความหมายเลยตั้งแต่วันนี้อ่ะวันนึงเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเสียดายมัน
1: หนังสือเล่มแรกนี่คือสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าข้างในเขียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ค่ะพายขอเกริ่นนิดนึงว่าจริงๆทั้ง3เล่มนี้มันเป็นเหมือนเจอร์นี่เป็นเหมือนการเดินทางการเติบโตของประสบการณ์ความคิดทัศนคติของพายแต่ว่าเล่ม How I Love My Mother เนี่ยจะเป็นเล่มแรกที่เขียนโดยเน้นโฟกัสที่เรื่องของคุณแม่มากที่สุดพายเล่าปูพื้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองตอนที่ถูกแม่เลี้ยงมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พูดถึงจุดพลิกผันตอนที่คุณแม่ป่วยแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นมีบทสนทนามีเรื่องราวต่างๆที่เราต้องเผชิญร่วมกันว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงเรามีวิธีคิดวิธีปรับจูนหรือต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปมากขนาดไหนจากเด็กคนนึงที่ทําอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวต้องลุกขึ้นมาทําทุกอย่างให้เป็นให้ได้และเป็นเสาหลักของครอบครัวกับผู้หญิงอีกคนนึงที่เคยเป็นทุกอย่างของบ้านแล้ววันนึงเค้าทําอะไรไม่ได้เลยเราปรับเราเปลี่ยนเราต้องพลิกวิธีคิดขนาดไหนเพื่อที่จะผ่านแต่ละช็อตแต่ละช็อตในตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
1: มายกตัวอย่างได้มั้ยครับ
0: อย่างตอนที่แม่เค้าออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆเนี่ยค่ะด้วยความที่ตอนที่เค้าผ่าตัดอ่ะเนาะมันจะมีท่อที่สอดเข้าไปแล้วมันกดทับกล่องเสียงมันจะทําให้เวลาเค้าพูดอ่ะเสียงมันออกมาเป็นลมๆเหมือนแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดว่าอะไรเพราะว่าไอ้เส้นนั้นน่ะมันกดทับกล่องเสียงอยู่แล้วเวลาที่แม่พูดอ่ะพายฟังไม่ออกเลยแล้วพายก็หงุดหงิดมากว่าทําไมฉันถึงต้องพยายามฟังคํา1คํานี้ครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่คงไม่รู้อยู่ดีว่าพูดอะไรพายก็บอกแม่ไปว่าไม่ฟังแล้วได้ไหมมันพยายามแล้วจริงๆที่จะตั้งใจฟังแต่มันฟังไม่ออกเลยว่าพูดอะไรก็ไม่เอาแล้วแม่ขอไปเคลียร์งานไปทําอย่างอื่นแล้วนะมันฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไว้ว่ากันใหม่อะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์นั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่พักนึงเสร็จแล้วพายก็เห็นว่าแม่เริ่มไม่พูดแล้วเพราะรู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องพายก็รู้สึกว่าอ้าวแย่ละสัญญาเริ่มไม่ดีก็เลยทํายังไงดีเนาะเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงไปดูน่าจะรายการทีวีอ่ะพายเห็นเค้าเล่นเกมทายคํากันชูป้ายที่มีคําอยู่แล้วอีกฝ่ายไม่ได้ใช้เสียงด้วยซ้ํานะคะพยายามจะใช้ท่าทางพยายามจะอธิบายด้วยท่าทางต่างๆเพื่อให้เค้ากําลังพยายามสื่อสารคําไหนพายเลยคิดว่าโอเคแล้วพายก็คุยกับแม่ว่าแม่ต่อจากเนี้ยเราจะเล่นเกมทายคํากันพายจะพยายามสนุกที่สุดเราจะพยายามสนุกที่สุดที่จะได้พยายามเล่นเกมนี้ด้วยกันก็ฟังไปเรื่อยๆอะไรนะข้าวกระเทียมอ๋อไม่ใช่เขาตะเกียบก็ค่อยๆบิดไปเรื่อยๆจนอ๋อโอเคคํานี้นี่เองอะไรเงี้ยแม่เริ่มค่อยๆพูดมากขึ้นฝึกพูดมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายเสียงเขากลับมาวันนั้นพายได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วที่เขาหยุดพูดอ่ะเขาไม่ได้เสียใจที่เขาเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องหรือว่ายังพูดไม่ได้เขาเสียใจที่แม้แต่คนที่ใกล้ใจใกล้ความสัมพันธ์เขาที่สุดอย่างเช่นลูกไม่อดทนพอที่จะฟังให้จบว่าเขาพูดว่าอะไรพายค่อยๆ
1: คุณคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ
0: ใช่ก็สุดท้ายพอคุยกันได้เสียงแล้วพายถึงถามว่าทําไมล่ะทําไมถึงไม่พูดเพราะพูดไม่รู้เรื่องเหรอเสียใจที่พายไม่อยู่ฟัง
1: แต่จริงๆแล้วเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีมากเลยนะครับ
0: ใช่พายคิดว่าจริงๆทุกเรื่องอ่ะมันคือแค่นี้เลยค่ะ
1: ใช่เหตุการณ์เดียวกันถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทนฟังมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราหงุดหงิดหรือว่ารําคาญแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าจะสนุกกับมันและเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้กลายเป็นเกมแทนมันก็ทําให้เราสนุกมากยิ่งขึ้น
0: ใช่
1: งั้นเพื่อให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นผมมีเกมให้คุณพายเล่นทางทีมงานบอกผมมานะครับว่าคุณพายเนี่ยมีเรื่องขำขันกับคุณแม่อยู่เสมอ
0: ๆใช่
1: เราจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราตั้งชื่อขึ้นมาประมาณสัก5ชื่อถ้านึกชื่อเรื่องใดถูกนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆให้คุณพายเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราตั้งชื่อออกมาบนจอ LED เนี่ยนะครับ5เรื่องตลกน่ารักของคุณแม่นิดซึ่งก็คือคุณแม่ของคุณพายนะครับมาเรื่องแรกครับ

0: ที่เรียม
1: โอเค
0: คืออะไรครับ
1: จริงๆแล้วแม่พายค่ะชอบดูละครแม่จะรู้จักดาราทุกคนในยุคนั้นแล้วก็ชอบมากทีนี้เนี่ยพอแม่เขาต้องผ่าตัดเนาะเพราะว่าเส้นเลือดในสมองเขาแตกหมอเนี่ยจะต้องดูดเลือดที่คั่งออกมาจากสมองแล้วก็เชื่อมเส้นเลือดเข้าไปด้วยท่อที่ทำพิเศษขึ้นมาเพื่อให้เลือดมันไหลฟลูเข้าไปได้เนี่ยค่ะพอเขาต้องออกมาจากห้อง ICU มาอยู่ห้องพักฟื้นผู้ป่วยในเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนจะกังวลมากว่าเฮ้ยความจำเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าคำถามที่แม่จะเจอบ่อยมากที่สุดในช่วงสัปดาห์แรกที่แม่ฟื้นตัวก็คือไหนอายุเท่าไหร่บ้านอยู่แถวไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรลูกสาวอายุเท่าไหร่และที่ทุกคนเดินเข้ามาถามก็คือชื่ออะไรแม่ที่ได้สติขึ้นมาแล้วหลายวันคงจะเริ่มรำคาญกับประโยคนี้แม่ก็สวมองค์การแสดงแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาตอบว่าดิฉันชื่อซีเรียมบางวันแม่ก็เบื่อแม่ก็เปลี่ยนดิฉันชื่อแอนทองคงคิดในใจว่าเลิกขำได้แล้วจำชื่อตัวเองได้ชื่อนิดดิฉันชื่อซีเรียม
0: คุณแม่เป็นคนมีอารมณ์ขัน
1: มากค่ะจริงๆแล้วพายโชคดีที่การเจ็บป่วยของแม่มีอารมณ์ขันอยู่เสมอมันเลยทำให้ระหว่างการดูแลมันหนักแต่มันไม่หนักจนเกินไป
2: คำที่สองครับ
0: ขากเสลด
1: เป็นซีนต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอีกเช่นกันค่ะการที่ต้องนอนอยู่บนเตียงหลังจากพักฟื้นนานๆเนี่ยค่ะแล้วด้วยความที่ท่อมันกดทับแล้วไม่ได้พูดบ่อยๆมันทำให้มีเสมหะค้างอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะพยาบาลเขาจะเข้ามาทำสิ่งที่เรียกว่าการซักชั่นหรือว่าการดูดเสมหะออกไปกระบวนการของมันก็คือการเอาท่อใสสีขาวยาวๆแล้วก็มีเจลหล่อลื่นอยู่แล้วสอดผ่านจมูกดันจนเข้าไปจนถึงข้างในคอตรงนี้เพื่อที่จะดูดเสมหะออกมา
0: เราอาจจะเคยเห็นคนไข้ที่สอดท่อเข้าไปนะเป็นแบบน
1: ั้
0: น
1: และมันเจ็บมากคือแค่เห็นไม่ต้องโดนเองยังรู้สึกเลยว่าเจ็บเพราะว่าสิ่งที่ดูดออกมานอกจากเสมหะมีเลือดด้วยเวลาที่แม่โดนซักชั่นเนี่ยพายขอใช้คำว่าเหมือนปลาถูกทุบอะคือมันเจ็บแล้วเขาใช้มือข้างที่ใช้ได้ที่เส้นเลือดยังหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยใช้แขนพายเป็นสรณะก็คือจิกเอาไว้เจ็บจิกเอาไว้แล้วทีนี้เนี่ยพยาบาลก็อยากจะบิ้วแม่ว่าคุณป้าถ้าเกิดว่าคุณป้าไม่อยากเจ็บแบบนี้ต้องฝึกขากเสลดเองจะได้ไม่ต้องทำการซักชั่นไม่ต้องดูดออกมาคุณพยาบาลก็บอกว่าลองออกเสียงขอไข่เยอะๆก่อนก็ได้ค่ะขากเสลดออกมาแม่ก็หันไปสบตาพยาบาลสมองค์การแสดงอีกครั้งแล้วก็พูดว่าดิฉันไม่เคยทำกิริยาเช่นนั้นค่ะพยาบาลคิดในใจได้ไม่เคยทำหายกลับห้องพยาบาลไปวันรุ่งขึ้นมาพร้อมสายซักชั่นอีกอันนึงทำการซักชั่นไปอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นมาแม่ขากเสลดเป็นเลยค่ะ
0: แม่มันเจ็บมาก
1: ไม่เป็นไรทำก็ได้กิริยานี้ทำก็ได้ขอให้ไม่เจ็บก็พ
0: อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาดูคำต่อไปครับหมอนเน่า
1: โอเคพายคิดว่าจริงๆอ่ะหลายคนมีสิ่งนี้ในวัยเด็กอาจจะเป็นตุ๊กตาบ้างหมอนบ้างผ้าเย็บปะอะไรก็แล้วแต่ของพายเป็นหมอนมันเป็นหมอนที่พายนอนกอดมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สภาพมันอาจจะเริ่มไม่ค่อยน่าชมแล้วก็คือเริ่มมีรามีความสกปรกว่างั้นเถอะแล้วสภาพน้องสมมติว่าคนปกติมี100น้องน่าจะมีอัตราเลเวลชีวิตเหลืออยู่ประมาณ15คือค่อนข้างรุงริ่งมากแล้วซักไม่ได้ซักปุ๊บน้องจะแตกสลายกลายเป็นโมเลกุลแน่นอนเพราะว่ามันเปื่อยมากแม่เนี่ยเขาจ้องหมอนเน่าพายมาตั้งแต่ตอนเขายังไม่ป่วยใช่พายมันไม่ดีกับโพรงจมูกของสุขภาพทุกคนในบ้านเรามีกันอยู่2คนแม่ไม่เป็นไรโอเคแม่ก็พยายามจะเอาไปทิ้งพอป่วยปุ๊บอ้าวเดินไม่ได้ทิ้งไม่ได้แล้วแต่ใจจิตยังจับอยู
0: ่ครับ
1: อยากจะเอาหมอนเน่านี่ไปทิ้งจริงๆมันสกปรกงี้วะแม่เค้าเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกใช่มั้ยคะการพลิกตัวหรือตะแคงตัวของคนที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยใช้พลังงานสูงมากนะคะต้องชันเข่าแล้วปึ๊บแรงๆมาเพื่อที่จะพลิกตัวมามีวันนึงนอนด้วยกันบนเตียงอยู่ๆก็พลิกตัวมาหาดีใจมากแม่ต้องการฉันคว้าหมอนเน่าแล้วเควี้ยงไปมีถังขยะอยู่ตรงปลายเท้าเควี้ยงไปจะทําโฮมรันพยายามจะให้ลงถังขยะแต่ลืมไปว่าตัวเองป่วยฮึแม่ตกตรงปุ่มแล้วก็หันมามองไม่ได้ทําไม่ได้คิดจะทําอะไรแบบนั้นเลยแต่ในใจลึกๆคงแบบอยากจะคว้างให้โฮมรันแล้วให้ลงถังขยะให้มันหมดไปซะที
0: สุดท้ายหมอนเน่านี่ยังอยู่มั้ยครับ
1: พายทิ้งไปด้วยตัวเองนะคะพายกลัวสุขภาพพุงจมูกแม่จะไม่ดี
0: คือด้วยความรักส่วนตัวเนี่ยที่มีให้กับหมอเนี่ยรักมาก
1: แต่รักแม่มากกว่า
0: ถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรก็คงไม่ทิ้ง
1: ใช่
0: แต่พอคุณแม่ป่วยเลยทิ้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มาดูคำต่อไปครับหอมแก้มเก็บตัง
1: คือพายเนี่ยค่ะเป็นคนชอบกอดชอบหอมพายชอบทำแบบนี้กับแม่มากแล้วพายรู้สึกว่าไม่ว่าทั้งวันนั้นพายจะเจออะไรมาหนักหนาแค่ไหนถ้าพายได้กลับมาหอมแก้มแม่หนักๆหลายๆทีพายรู้สึกว่าโอ้ยทุกอย่างโอเคขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเป็นคนป่วยเป็นอัมพฤกษ์เนาะแล้วเขาติดเตียงแล้วเขาต้องนอนเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกหอมแก้มไปเรื่อยๆพอหอมมากๆเข้าจากแรกๆก็โอ้ยลูกรักลูกเป็นลูกต้องการ

0: หลังๆเริ่มรำคาญว่ะมันหอมบ่อยวันนึงมันหอมเป็น20ทีแม่ก็เลยเกิดไอเดียที่พายเรียกกันว่าช่องทางทํากินแม่ก็พูดขึ้นมาว่าต่อไปนี้นะคะถ้าพายหอมแก้มแม่แม่จะเก็บตังค์พายก็ถามเท่าไหร่แม่บอก20บาทประมาณนี้ค่ะโอ้ยไม่เท่าไหร่ราคานี้เอาเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวโอนให้แม่พยักหน้าตอบว่ายังไม่รวมแวตกับเซอร์วิสชาร์จนะคะคือกะเอารวยแล้วค่ะ
1: มาคำถัดไปครับคำถัดไปคำสุดท้ายหายใจได้อย่างเดียว
0: คือการอาบน้ำแม่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากคนทุกคนที่พูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยดูแลคนป่วยให้ขอให้ลองอาบน้ำคนป่วยสักทีแล้วคุณจะเปลี่ยนใจทันทีเพราะมันเป็นภารกิจที่ยากมากๆจริงๆเวลาที่พายจะอาบน้ำแม่สักทีเนี่ยค่ะพายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล้างรถคันใหญ่มากๆด้วยตัวเองคือมันจะต้องแบบใช้พลังงานสติปัญญาสมองความรอบคอบทุกอย่างในเวลาเดียวกันตอนแรกที่แม่พายกลับมาจากที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะพายคิดว่าโอเคปกติคนเราต้องยืนอาบน้ำเนาะแต่อ่ะยืนไม่ได้แล้วเว้ยงั้นนั่งชักโครกละกันนั่งชักโครกอาบน้ำเพราะมันก็ดูเป็นเก้าอี้อยู่ก็ได้อยู่พอนั่งอาบปุ๊บแม่ไม่เอ็นจอยเพราะว่าเขาใช้ได้อยู่ข้างเดียวค่ะเขาต้องเอามือจิกฝาชักโครกไว้แล้วก็เอียงๆแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่มีอะไรให้วางไม่มีพนักวางแขนไม่มีอะไรเลยเอียงจะล้มแล้วหลังจากนั้นพายก็เลยไปหาวิธีใหม่ด้วยการที่ไปหาเก้าอี้อาบน้ํามาไปเจอตัวนึงจากในศูนย์การค้าซื้อมาแบบไม่ดูราคาเลยค่ะสิ่งนี้ต้องอยู่ที่บ้านฉันมันเป็นเก้าอี้อาบน้ําที่ทําจากพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็เจาะรูระบายอากาศเรียบร้อยมีพนักวางแขนมีที่พิงหลังข้างล่างมีตุ่มหนืดๆที่ทําให้ไม่ลื่นเพอร์เฟคมากรู้สึกแบบเก้าอี้นี้พระเจ้าส่งมาให้ฉันอย่างแน่นอนซื้อกลับบ้านมาแล้วก็ต่อแล้วก็จับให้แม่นั่งอาบทีนี้เนี่ยปกติเวลาจะอาบน้ําจะต้องมีผ้าเช็ดตัวพายเตรียมพร้อมมากๆนะคะเลเวลที่แปรงสีฟันน่ะก่อนแม่จะเข้าไปในห้องน้ําพายต้องบีบยาสีฟันเตรียมไปแล้วทุกอย่างต้องพร้อมคว้าแล้วใช้ได้ทันทีจะไม่มีการแบบมายุรยาดกันในห้องน้ําไม่ทันเพราะว่าก็กลัวแม่ลื่นอยู่ดีวันนั้นอีท่าไหนไม่รู้สติคงเหลือ2เงยหน้าขึ้นมาอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเงยหน้าขึ้นมาฮึผ้าเช็ดตัวไปไหนหัวคิดย้อนกลับไปเลยโอ้ในตู้ใกล้ๆนี้ไม่มีด้วยเพราะฉันดันเอาทั้งหมดที่มีในบ้านอ่ะเพิ่งซักขยงใหญ่ไปเมื่อเช้าแล้วมันก็ตากอยู่นอกบ้านตรงนั้นฉันอาบน้ําแม่บ่ายแปลว่าฉันจะต้องไปเอาผ้าเช็ดตัวที่อยู่ไกลมากๆก็ลังเลว่ายังไงดีคิดในใจโอเคจะวิ่ง 4x100 ไปเอาผ้าเช็ดตัวแล้วรีบกลับมาแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ห้ามขยับเลยนะห้ามพยายามลุกขึ้นมาเองนะเพราะถ้าแม่ล้มขึ้นมาหัวฟาดห้องน้ําบายบายกันเลยนะอย่างงี้แม่ก็ได้ค่ะแม่หายใจได้อย่างเดียวนะห้ามขยับได้ค่ะหายใจได้อย่างเดียวนะแล้วก็ตั้งท่าแล้วก็วิ่ง4คูล้อออกจากห้องน้ําไปสักพักนึงได้ยินเสียงพายใจตกไปอยู่ตะตุ่มว่าแบบแม่ล้มแน่ๆเกิดอะไรขึ้นวิ่งกลับห้องน้ําไปอ้าวก็นั่งอยู่ท่าเดิมแม่ขอกระพริบตาอีกอย่างได้มั้ยคะใจพาย
1: แม่เป็นคนอารมณ์ขันมาก
0: ใจพายพายตกใจแบบโอ๊ยก็กระพริบไป
1: ตาคือกลับเข้าไปในตาแข็งตาแข็งนี่เลยนะ
0: ฮะคุณแม่ตาแข็งอย่างงี้หายใจอย่างเดียวนั่นแหละค่ะ
1: เมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยในเรื่อง5เรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันทําให้เห็นอะไรมากกว่าเรื่องของการที่เราต้องดูแลคุณแม่คือเมื่อสักครู่ผมบอกว่า16ทําให้เราสํานึกบุญคุณเนี่ยจริงๆในมุมผมฟังแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได
0: ้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะยิ่งดูแลคุณแม่มากขึ้นก็จะยิ่งรู้ถึงบุญคุณของคุณแม่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คือสิ่งที่คุณแม่ล้วนแล้วแต่เคยทำให้เรา
0: ใช่ค่ะ
1: ในอดีตทั้งนั้นและท่านทำแบบที่ท่านไม่เคยเอื้อนเอ่ยหรือบ่นด้วยทำด้วยความรักเมื่อวันที่เราต้องย้อนกลับมาเป็นผู้ทำคืนบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับในตอนนั้น
0: จริงตอนแรกไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะเพราะว่าไม่เคยทำและการต้องรับมือกับผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ค่อนข้างหนักหนาทีเดียวแต่ว่าพายเชื่อว่าในความเหนื่อยยากนั้นน่ะพายเต็มใจทำแต่พายรู้สึกว่าพายกำลังทำบางสิ่งที่มีความหมายมากๆไม่กล้าพูดหรอกว่ามากกว่าคนอื่นแต่กล้าพูดว่ามากที่สุดในบรรดาทุกอย่างที่พายทำอยู่ในชีวิตตอนนั้นเพราะมันกำลังทำให้คนที่พายรักมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะมีได้ในช่วงเวลานั้นเมื่อกี้คุณเปิร์พูดว่าการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องทำหลายๆอย่างเลี้ยงดูลูกหาเงินทำนู่นทำนี่การที่พายต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในวันนั้นทำให้พายย้อนกลับไปเห็นได้ว่าแม่เหนื่อยขนาดไหนในการทำทุกอย่างเพราะพายก็ต้องดูแม่หาเงินใช้ชีวิตของตัวเองเรียนหนังสือทำงานพายเหมือนได้เห็นตัวเองผ่านแม่ในสมัยก่อนค่ะว่านี่เองคือสิ่งที่แม่เคยทำมันหนักขนาดนี้นี่เองแล้วถ้าแม่ทำไหวพายก็จะทำไหวด้วยเหมือนกัน
1: พอดูแลคุณแม่ไปด้วยบวกกับว่าคุณต้องเรียนหนังสือไปด้วยแล้วคุณต้องทำงานไปด้วยเหมือนคุณหนักกว่าคุณแม่อย่างนึงนะ
0: เรียนด้วย
1: ต้องเรียนด้วย การเรียนทำยังไงครับวัฒนา

0: วิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในระดับมัธยมศึกษา
1: ใช
0: ่แล้วคุณอยู่โรงเรียนประจำแล้วคุณจะดูแลคุณแม่ได้ยังไงครับ
1: พายเรียนที่วัฒนาจนถึงตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.1แล้วสุดท้ายตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ป่วยนะคะพายก็ย้ายออกไปเรียนโรงเรียนใกล้ๆบ้านเป็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนบดินทร์3ทีนี้ตอนที่เรียนเนี่ยพอเรียนไปถึงม.4คุณแม่ก็ป่วยพอคุณแม่ป่วยเสร็จก็คือชีวิตหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนไปเลยแล้ว
0: ช่วงต้องไปโรงเรียนช่วงที่เราไปโรงเรียนใครดูคุณแม
1: ่โฮมข้างล่างเป็นโฮมออฟฟิศค่ะกิจวัตรของพายคือแบบนี้ตื่นแต่เช้าขึ้นมาในช่วงที่คุณแม่ป่วยแล้วนะคะตื่นแต่เช้าขึ้นมา 5:30 แล้วก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยเตรียมชุดนักเรียนให้พร้อมแล้วก็ทำอาหารเตรียมข้าวให้คุณแม่อยู่นะคะแล้วก็จัดยาตามที่คุณหมอสั่งมาแล้วเราก็จะปลุกคุณแม่ขึ้นมาพาไปอาบน้ำแปรงฟันสระผมเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยใส่แพมเพิร์ดแล้วก็จับเขานั่งทานข้าวเสร็จพักสักครู่หนึ่งทานยาฝึกทำกายภาพบำบัดยกเหยียดยืดพยายามฝึกเดินกันจนช่วงเวลาใกล้ๆเข้าโรงเรียนภัยก็จะส่งไม้ต่อให้กับพี่ที่ออฟฟิศซึ่งจริงๆแล้วตอนแม่อยู่บ้านแม่ก็จะนั่งเก้าอี้บ้างนอนเตียงบ้างแล้วพี่ที่ออฟฟิศก็จะมีหน้าที่เอาข้าวกลางวันที่พายเตรียมไว้เนี่ยอุ่นให้คุณแม่ทานแล้วพายก็รีบกลับมาจากโรงเรียนเพื่อมารับไม้ต่อก่อนที่ออฟฟิศจะปิดจะพายก็กลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์ดจัดข้าวเย็นให้แม่จัดยาออกกายภาพแล้วก็ถึงจะไปเคลียร์กันบ้านอาบน้ําทํางานของตัวเองตอนกลางคืนเนี่ยค่ะจะไม่ได้นอนเลยนะคะคนดูแลคนป่วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องตื่นขึ้นมาเช็คตลอดว่าโอเคยังอยู่ดีมั้ยแพมเพิร์ดแฉะเกินไปหรือเปล่าเอาพลิกตัวอยากได้อะไรมั้ยคืนนึงพายน่าจะตื่นสัก4-6 รอบเป็นอย่างต่ําทุกคืนอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันจะทําให้เราผลการเรียนไม่แย่ลงเหรอครับ
1: ผู้ใหญ่บางคนก็จะแสดงความห่วงใยด้วยการบอกว่าเนี่ยนะไม่มีผู้ปกครองแม่ก็แบบป่วยแล้วเนี่ยจะแบบสมเลเทเมาเลเทเกเรหรือเปล่าพยายามจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นตลอดว่าแม้ว่าแม่พายจะป่วยพายจะตั้งใจเรื่องการเรียนให้ดีที่สุดเพื่อไม่ต้องให้ใครต้องกังวลและไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำๆอีกนั่นแหละสุดท้ายก็เลยพยายามตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็admission เข้าคณะและมหาลัยที่อยากเข้าได้
0: สุดท้ายติดนิเทศศาสตร์จุฬา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้เวลาเรียนอยู่นิเทศศาสตร์จุฬา
1: 4 ปีทีนี้พอเรียนจบปุ๊บพายก็เลือกงานที่มันสามารถทำที่บ้านได้จะได้ดูแลแม่ไปด้วยเป็นงานประจำที่คุยกับนายจนเข้าใจว่าเราจะทำที่บ้านนะเพราะเราต้องดูแลแม่หลังจากนั้นก็พยาบาลจำเป็น24 ชั่วโมง365 วันไปเรื่อยๆค่ะ
0: ผมถามนิดนึงสิผู้หญิงวัย16เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังต้องการคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่ในช่วงของการที่เป็นวัยรุ่น
1: หัวเลี้ยวหัวต่อ
0: หัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเราจะเติบโตแต่อยู่ดีเรา16แล้วลุกขึ้นมาเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูคุณแม่ในขณะที่เราเลี้ยงดูท่านเพราะท่านป่วยแต่วุฒิภาวะของท่านยังต้องมีความเป็นผู้ใหญ
1: ่
0: กว่าเราอยู่แล้วในเชิงของประสบการณ์ชีวิตในกรณีของการใช้ชีวิตเนี่ยในขณะที่เราเลี้ยงดูท่านยังคอยสอนเราอยู่ด้วยหรือเปล่าในหลายๆเรื่องหรือให้คำแนะนำเราด้วยหรือเปล่า
1: ตอนที่แม่ป่วยแล้วเนี่ยมันจะไม่เชิงเป็นคำสอนตรงๆค่ะแต่มันจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างเหมือนที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้ที่พายสามารถไปตีความมันและตกตะกอนมันด้วยตัวเองแม่จะเป็นสายให้กำลังใจซัพพอร์ตมากกว่าเวลาเหนื่อยก็จะค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ทำได้ผ่านไป
0: แล้วคุณมีต้องการขอคำปรึกษาในชีวิตจากใครบ้างไหมในช่วงเวลานั้น
1: พายอาจจะมีคนรอบข้างที่เข้าใจแล้วก็ให้คำปรึกษาในบางเรื่องที่พายแบบต้องการมากจริงๆเช่นแบบคุณป้าหรือว่าลูกสาวของคุณป้าที่ชื่อพี่ส้มอย่างเงี้ยทั้งคู่ก็จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตเรื่องเงินทองซัพพอร์ตกันหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ค่ะ
0: เพื่อนล่ะครับ
1: เพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นคนที่คอยรับฟังทุกเรื่องมากกว่ามันจะมีบางเรื่องแหละที่คนเป็นเด็กไม่อยากจะเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแต่เราอยากจะได้คนวัยเดียวกันที่รับฟังเราแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองว่าตอนนี้เราคิดถูกไหมเราดีไหมยังไงบ้างก็จะมีฝ้ายเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็เรียกว่ารู้ใจค่ะพายเคยพูดกับทุกคนว่าถ้าเกิดวันนึงพายไม่อยู่แล้วตายแล้วเนี่ยฝ้ายจะสามารถเล่าแล้วก็รู้เรื่องแทนพายได้เพราะว่ารับฟังไปเยอะมากจริง
0: ๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณฝ้ายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณพายเนี่ยเป็นคนที่สังเกตแล้วก็เฝ้าดูการเติบโตของคุณพายแล้วก็การเลี้ยงดูของคุณแม่ที่ป่วยอยู่ที่บ้านมาโดยตลอดใช่ไหมฮะเราจะขอเชิญคุณฝ้ายมาคุยด้วยเพราะวันนี้คุณฝ้ายมาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณฝ้ายกันตะพรสวนสินพงศ์ครับคุณฝ้ายเป็นเพื่อนกับคุณพายตั้งแต่ชั้นเรียนไหนครับ
2: จริงๆถ้าเจอกันครั้งแรกอะค่ะตั้งแต่ประถมค่ะต
0: ั้
2: งแต่ประถมก็คือที่วัฒนาเนี้ยชั้นเรียน

0: ด็กๆจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกันแล้วบังเอิญว่าด้วยความที่ผมพายเป็นเอกลักษณ์มากพอก็คือตอนอยู่ประถมไม่ได้สนิทกันนะคะ
1: แล้วเรามาเริ่มสนิทกันตอนไหนครับ
0: ก็คือบังเอิญมาเจอกันที่นิเทศตอนปี1
1: คุณรู้มั้ยว่าคุณแม่เขาป่วย
0: เพิ่งมาทราบตอนนั้นนั่นแหละค่ะใช่แล้วก็ทุกคนก็จะเห็นพายเรียกว่าอะไรดีเป็นเอกลักษณ์ของพายนอกจากผมนะคะก็คือกับข้าวจะมาที่มหาลัยเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้ออาหารจากโรงอาหารหรือว่าจากร้านอาหารในละแวกมหาวิทยาลัยเพื่อกลับไปที่บ้านเอาไปให้คุณแม
1: ่เขาซื้อกับข้าวกลับบ้าน
0: ใช่ทุกคนก็จะเห็นพายเลิกเรียนปุ๊บก็คือกลับบ้านอย่างเงี้ย
1: ซื้อกับข้าวตอนแรกๆไม่มีใครรู้แล้วสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ถึงชอบ
2: ยิ้มกับข้าวกับบ้าน
1: ยิ้มกับข้าวกับบ้าน
0: ตอนนั้นก็ฝ้ายกับพายอยู่คนละกลุ่มกันนะคะอันนี้ต้องเกริ่นก่อนตอนมหาลัย
1: ต้องมีเมาส์ส
0: ิใช่
1: ตอนอยู่คนละกลุ่มเดี๋ยวต้องมาอีกกลุ่มนึง
0: ตอนมหาลัยก็ยังอยู่คนละกลุ่มเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาทำอย่างนี้ทุกวันจนเราที่อยู่กลุ่มอื่น
1: เรา
0: ก็รับรู้ใช่ไม่ได้เมาส์สิคะ
1: เมาส์มันต้องเมาส
0: ์เพื่อนในรุ่นก็จะคุยกันละค่ะว่าโอเครับรู้ว่าพายมีคุณแม่ที่ต้องดูแลที่บ้านน่าจะคุยกันในเชิงว่าเหมือนนับถือเขาแหละว่าเขามีหลายๆอย่างที่ต้องทำ
1: แต่คุณรู้ได้ไงว่าเขาต้องมีคุณแม่ที่ต้องดูแลที่บ้าน
0: จากเพื่อนๆนี่แหละค่ะในร่วม
2: พายจะไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรม
0: อืมอ๋อใช่ใช่คือที่นิเทศจะกิจกรรมเยอะมากแล้วก็ช่วงรับน้องก็คือเลิกเรียนใช่ไหมคะทุกคนก็เข้ากิจกรรมแล้วก็จะอยู่กันจนมืดค่ำแต่ว่าพายก็จะไม่ค่อยได้อยู่
2: บ้างไม่ค่อยได้เข้าบ้าง
0: ใช่ใช่ก็ทุกคนก็จะอ่ะโอเคมันมีสิ่งนี้ที่แปลกไปจากคนอื่นเอ๊ะทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะก็พายก็คงจะบอกเพื่อนๆแหละแล้วก็ทุกคนก็รับรู้ร่วมกัน
2: เพราะมีเหตุจำเป็น
0: อืม
1: เขาแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปไหม
0: แตกต่างค่ะเพราะว่าเป็นคนทำอะไรเร็วมาก
2: เวลามีน้อยค่ะ24ชั่วโมงต้องใช้สำหรับ2คนเลยต้องจัดสรรประหยัดนิดนึง
0: คือพอเข้ามาเอกเดียวกัน
1: เขาดูโตกับเพื่อนไหมคือด้วยความที่เด็กทั่วไปเนาะกับเด็กที่จะต้องเลี้ยงดูคุณแม่เนี่ยผมว่าวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยในวัยเท่าๆกันมันไม่เหมือนกันนะคุณรู้สึกไหมว่าเขามีความแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปไหม
0: จริงๆถ้าในเชิงภายนอกอะค่ะไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนสดใสและเรืองดูสิคะก็คือจะเป็นคนตลกคือเหมือนคุณแม่เขาเลยนะฝ้ายว่าก็คือเป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นคนมีพลังงานในตัวเอง
1: เก็ตอะลองกับเพื่อนได้ดี
0: ใช่ๆจุดที่เขาแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือแม้แต่ตัวเรารู้ว่าวัยรุ่นมันก็จะคิดได้ประมาณนี้แหละคือเขาจะคิดอะไรที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าถ้าสําหรับฝ้ายนะมันเหมือนเขาเข้าใจมนุษย์ในหลายๆมิติอะค่ะ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าเช่นความทุกข์อันนี้ในมุมมองฝ้ายเนาะพายอยู่กับคุณแม่ที่โอเคพายต้องเจอเรื่องที่มันไม่คาดคิดอันนี้เป็นเรื่องนึงที่มันจะเกิดในชีวิตมนุษย์อยู่แหละแล้วเขาบังเอิญเขาเจอมาตั้งแต่อายุ16เหมือนชีวิตสอนอะไรเขาก่อนคนอื่นนะคะสำหรับฝ้ายนะ
1: คำว่าความทุกข์ในสมัยวัยรุ่นมันน่าจะมีเรื่องเดียวคือเรื่องความรักหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: เรื่องอกหักเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่อะไรแบบนี
1: ้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิครับคือคุณอกหักแล้วเขาปลอบคุณหรือว่าคุณเห็นเขาอกหักแล้วเขาไม่เสียใจเลยไม่ร้องไห้เลยยังไงครับมันคือเรื่องยังไงครับ
0: ต้องบอกว่าโอเคเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเนาะเราก็มีปัญหาความสัมพันธ์อะไรต่างๆแล้วก็พอมาเริ่มสนิทกับภายในภาคเราก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็บ่นออกไปหรือว่าพูดในสิ่งที่เราไม่ค่อยโอเคเลยเรื่องนี้อย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ฟีดแบคที่ภายให้กับเรามามันจะไม่ใช่คำว่าอุ๊ยอย่าไปคิดมากเอ้ย move onไปอะไรเลยแต่พายจะเหมือนรับฟังก่อนรับฟังว่าเราเป็นยังไงอ๋ออยากร้องไห้ไหมร้องได้นะจริงๆเข้าใจนะที่รู้สึกแบบนี้ไม่แปลกเลยซึ่งสำหรับฝ้ายมันเหมือนพอเขาอาจส่วนหนึ่งเขามีประสบการณ์ในการรับมือความทุกข์ที่มากกว่าคนอื่นด้วยเขาเลยสามารถที่จะเข้าใจได้มันอย่างลึกซึ้งอะค่ะว่าเมื่อคนเรามีความทุกข์สิ่งที่คนเราต้องการจริงๆมันคืออะไรคือการรับฟังคือการซัพพอร์ตไม่ใช่การสั่งรีบสั่งสอนหรือเฮ้ยรีบไปทำนั่นทำนี่สิยังไม่ได้รีบให้สักเซสชั่นแต่ว่าอยู่ข้างเราอะอยู่ข้างเราในเวลาที่เราไม่โอเคเราไม่ชอบตัวเองเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ
1: ฝ้ายบอกว่าจริงๆแล้วคุณพายนี่เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้คุณฝ้ายตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทด้านเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยยังไงครับ
0: อาจจะเล่าจากแบ็คกราวด์เวลาเราอยู่ด้วยกันเนาะที่เราสนิทกันนะคะเหมือนส่วนหนึ่งนอกจากแชร์ความสุขเนาะเราก็แชร์เรื่องที่เราไม่สบายใจกันแล้วอันนี้อาจจะพูดถึงในเชิงแบ็คกราวด์ชีวิตฝ้ายส่วนตัวนิดนึงฝ้ายก็โตมาในครอบครัวคนไทยธรรมดาซึ่งคนไทยอ่ะจะมีนิสัยอย่างนึงที่ติดคือบางทีเราไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกกันเท่าไหร่เรื่องที่ไม่ดีเรา

0: พยายามเก็บเราไม่อยากให้คนรอบข้างดูเราไม่ดีไม่อยากให้คนใกล้ชิดเราไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นเด็กคนนึงที่รู้สึกว่าเออเราต้องการพื้นที่เนาะที่เราจะเล่าอะไรสักอย่างได้อย่างรู้สึกปลอดภัยแล้วเราก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนเรามาเจอเขาแล้วสิ่งที่พายทําให้ฝ้ายได้เรียนรู้คืออ้อความสัมพันธ์ที่มันปลอดภัยมันทําให้คนคนนึงเยียวยาได้จริงๆ
1: ยังไงครับ
0: หมายถึงว่าอย่างเช่นยกกลับไปเรื่องเวลาฝ้ายมีความทุกข์อะไรใช่มั้ยคะฝ้ายก็จะไปบ่นโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรอันนี้เรื่องแรกเนาะเหมือนเราได้
1: ไว้ใจ
0: ใช่ไว้ใจเราพูดได้พูดออกไปก่อนเรารู้สึกว่าเมื่อเรามีปัญหาเรามีพื้นที่นึงที่เรารู้สึกมั่นคงเหมือนพอเรารู้ว่าพื้นที่ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมันช่วยเยียวยาคนได้เนาะแล้วส่วนนึงอย่างที่คุณเปิร์พูดเลยค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยทําไมตอนเราเด็กเราวัยรุ่นเรารู้สึกเป็นทุกข์จังวะเราก็รู้สึกอยากทําอะไรสักอย่างกับมันเพื่อที่เราจะดูแล
1: ผมวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะ
0: ใช่เราเลยรู้สึกว่าเราต้องการจะหาโนว์ฮาวบางอย่างหาความรู้บางอย่างเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราจะเติมอะไรให้ตัวเองในชีวิตที่เหลืออยู่ที่เราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเราอยากเข้าใจในกระบวนการของจิตใจซึ่งพอเรามาเรียนนะคะหลายๆอย่างที่ฝ้ายเรียนมันวกกลับไปหาประสบการณ์ที่ฝ้ายเคยได้จากภายมันคือเรื่องของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเรื่องของการไม่ตัดสินเรื่องของการอยู่กับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยไม่ต้องรีบให้เขาเป็นอะไรถ้าคนจะเสียใจปล่อยให้เสียใจก่อนอย่าเพิ่งรีบไปโอ้ไม่เป็นไรอย่าร้องอันนี้มันเหมือนความรู้สึกเขาไม่สําคัญแต่ว่าพายไม่เคยทําให้ฝ้ายรู้สึกว่าความรู้สึกฝ้ายไม่สําคัญเลย
1: แต่คือเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูคือเขาไม่ได้เรียนจิตวิทยาแต่ภาคปฏิบัติที่เขาใช้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับมันตรงกับทฤษฎีที่สุดท้ายคุณไปเรียนในเชิงวิชาการว่าเวลาจะที่จะช่วยดูแลคนรับฟังคนหรือช่วยเยียวยาคนเนี่ยมันต้องทำยังไงคือเขาใช้จากประสบการณ์คุณใช้จากทฤษฎีใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คำถามครับในช่วงเวลาที่เพื่อนสนิทของเราเนี่ยดูแลคุณแม่เนี่ยครับเกิดแรงบันดาลใจหรือมีเอ๊ะบ้างไหมว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับคุณแม่ของเราหรือถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวของเราเราจะดูแลคุณแม่ของเราได้แบบเขาไหมหรือเราจะดูแลคุณแม่ของเรายังไง
0: นึกเลยค่ะนึก
1: ซื้อกับข้าวจากคณะกลับไปให้คุณแม่รับประทานบ้างไหมครับ
0: แต่ว่าจริงๆอันนี้พูดจากใจเลยฝ้ายอ่ะเป็นลูกคนเล็กแล้วก็ถูกสปอยมาเหมือนกันแล้วก็จะมองเห็นชีวิตพายแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทำอะไรให้พ่อให้แม่เลยเนาะแบบนี้แล้วก็มันก็เหมือนเขาเป็นโมเดลแหละค่ะว่าเอออย่างการพูดคุยของเขากับแม่หรือการใส่ใจไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยมันทำให้เราเห็นอ้อในเรื่องเล็กๆมันก็มีความหมายได้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราค่อยๆขยับจากเรื่องเล็กๆก็ได้เออเราเล่นมุกกับแม่บ้างก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนทำให้อะไรๆมันดีขึ้นเหมือนกันนะ
1: ก็มีใช่ไหม
0: ใช่
1: มีเอากลับไปทำบ้าง
0: ใช่ใช่ก็เล่นมุก
2: สนุกสนานกันไป
0: ค่ะ
1: คือบางครั้งลูกกับคุณพ่อคุณแม่บางทีมันจะมีแก๊ปบางอย่าง
2: ใช่
1: ไหมที่เหมือนกับเรื่องแบบนี้ทำไมเราคุยกับเพื่อนได้แต่ถ้าเราไม่กล้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่เพราะเรากลัวจะโดนดุโดนว่าหรือโดนตำหนิแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราสังเกตจากเพื่อนเราเนี่ยเปลี่ยนจากเรื่องเหล่านั้นให้มันเป็นมวลของความสนุกขบขันแทนแล้วก็ลองไปทำบ้างแล้วช่วยได้ไหมครับลดแก๊ปได้ไหมครับ
0: ช่วยได้ค่ะช่วยได้แล้วก็มุมนึงอย่างที่พายเล่าเนาะคือพายรู้สึกว่าพายกับแม่เขาเข้าใจกันและมองกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคือไม่ได้มองว่าแม่ต้องเพอร์เฟกต์หรือเป็นลูกแล้วเธอต้องดูแลฉันทุกอย่างคือเขาจะยอมรับในจุดด้อยหรือจุดที่ทำผิดพลาดของกันและกันได้เนี่ยค่ะซึ่งจุดเนี้ยมันทำให้เราสะท้อนกลับมาว่าเออพ่อกับแม่เราเขาก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งมีอะไรไม่ถูกใจบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติหัดยอมรับตรงนั้นหรือว่ามองในมุมของอีกฝ่ายบ้างว่าเออสำหรับเขามันเป็นยังไงเขาจะรู้สึกยังไงนะอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่คุณพายครับในตลอด11ปีที่ดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณภูมิใจที่สุดเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่เขินด้วยแล้วก็ไม่อายใครด้วยถ้าจะได้พูดถึงเรื่องนั้นที่คุณภูมิใจที่สุดตลอด11ปีคืออะไรครับ
2: พายเชื่อว่าพายทําให้แม่เป็นคนป่วยที่มีความสุขมากๆก่อนที่เขาจะตายมีความสุขมากๆตลอดช่วงเวลา11ปีแล้วก็พายภูมิใจมากที่ทําให้แม่หลุดพ้นจากช่วงอยากตายมาได้หลายช็อตมากจริงๆ
1: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: จริงๆแล้วคนป่วยเนี่ยไม่ได้อยากตายด้วยเรื่องอะไรยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันจะเกิดจากพอยต์เล็กๆที่มันกระทบความรู้สึกของเขาและไปใหญ่ในความรู้สึกของเขาอีกทีเช่นเป็นเรื่องของการเดินเร
1: ื่อง
2: ของการเดินก็คือแม่เนี่ยตอนที่เขาป่วยแล้วเขาต้องฝึกเดินบ่อยๆเนี่ยค่ะเวลาที่ถ้าพายไม่อยู่บ้านคนที่โฮมออฟฟิศเนี่ยจะอยากให้แม่หายไวๆสิ่งนึงที่คนดูแลคนป่วยกับคนป่วยต้องเจอเสมอก็คือเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะเดินได้เมื่อไหร่จะกลับมาทํางานแต่มันเป็นการกดดันมากเกินไป
1: คุณมีความหวังตลอดมั้ยว่าวันนึงคุณแม่จะหายกลับมาเป็นปกติ
2: เคยมีค่ะพายเคยมีสิ่งนี้พายเคยคิดแบบนี้เหมือนกันจนกระทั่งเหตุการณ์นี้นี่แหละที่ตอนที่พายไปเรียนอยู่เนี่ยคนที่โฮมออฟฟิศเนี่ยเขาอยากให้แม่ฝึกเดินด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีพายจับอยู่ข้างหลังปกติเวลาฝึกเดินจะต้องมีพายจับอยู่การเดินโดยที่ไม่มีพายจับอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันแม่ไม่มั่นใจเลยมันคือคนที่ใช้ได้แค่ครึ่งเดียวกับไม้อีก1ตัวแล้วก็เดินผลก็คือวันนั้นแม่ล้มแล้วเลือดก็ท่วมพื้นเลย
1: ศีรษะท่านฟาด
2: พื้นใช่ๆค่ะแล้วก็ล้มแล้วก็หลังจากนั้นมาพอไปส่งโรงพยาบาลกันเสร็จแม่ก็เข็ดเลยไม่เอาอีกแล้วไม่เดินกลัวภายในตอนนั้นที่อยากให้แม่หายมากๆทําไมอ่ะทําไมเราถึงไม่เดินแล้วถ้าไม่เดินมันจะหายได้ยังไงแม่คิดดูว่าถ้าเกิดแม่ไม่กลับไปปกติอ่ะแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรโมโหตอนนั้นน่ะอยากให้เค้าหายอ่ะแต่มันไปกดดันเค้าเค้าเงยหน้าขึ้นมาตอบภายว่าแม่ก็อยู่เพื่อภายไงไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแล้วค่ะแต่ว่าอยู่เพื่อลูกวันนั้นพายเปลี่ยนความคิดตัวเองเลยดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่คนป่วยแล้วคนดูแลคนป่วยอยากจะโกของเขาคืออยากจะกลับไปเป็นคนปกติไปทางนั้นเลยแต่มันมีอีกหลายๆคนเหมือนกันที่เขาเป็นคนป่วยแล้วเขารู้ข้อจํากัดของตัวเองและจิตใจไปไม่ถึงจุดนั้นถ้าเลือกได้แบบที่พายกับแม่เลือกเราไม่ได้ฟังเสียงคนอื่นเลยเราตกลงกันว่าโอเคถ้าการเดินเพื่อให้หายแล้วกลับไปเซ็นเช็คเหมือนเดิมได้ไม่ใช่ความสุขที่แม่สามารถไปถึงมันได้อีกแล้วเราขอเป็นคนที่มีความสุขกันเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันดีกว่าเราจะหาวิธีที่เราจะเจอกันตรงกลางออกกายภาพบําบัดประมาณเนี้ยแต่เราชิดแชทกันเราเมากันเรามีความสุขกันเราอัปเดตข่าวสารกันเราทําให้เค้ามีจิตใจที่เบิกบานและมีพลังใจที่จะอยู่ไปในทุกๆวันพายเปลี่ยนเรื่องเนี้ยไปเลยเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นแม่ก็เลิกอยากตายจากการเดินมากขึ้นเพราะเราไม่บังคับที่จะต้องเดินฟูลไทม์อีกแล้วไม่ต้องเดินวันละ3ชั่วโมงอีกแล้ววันละครึ่งชั่วโมงพอให้ได้ขยับยืดเหยียดข้อต่อไม่ติดก็พอโอเคขึ้นแล้ว
1: สุดท้าย11ปีสาเหตุอะไรสุดท้ายคุณแม่ถึงต้องลาจากโลกนี้ไปครับ
2: จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันนะคือพายรู้ว่าแม่มีความเจ็บป่วยมาตลอดพายเห็นเค้าอยู่ในสายตาแต่พายไม่รู้หรอกว่า
1: ป่วยเพราะเป็นอัมพฤกษ์จากสโตรกเป็นต้นเหตุโอเค
2: แต่พายไม่รู้หรอกว่าวันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่วันที่ความตายมันมาประชิดตัวเมื่อไหร่จริงๆแล้วพายไม่รู้เลยแต่ว่าการจากไปของแม่เนี่ยมันเกิดจากการที่เค้ากินยาความดันตัวเดิมติดๆกันนานๆแล้วมันส่งผลให้ภูมิในร่างกายมันต่ำลงแล้วพอเป็นคนป่วยติดเตียงเนี่ยเค้าไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ลุกขึ้นขยับหยิบจับนู่นนี่ภาวะภูมิต่างๆมันตกลงสุดท้ายมันเกิดโรคแทรกซ้อนที่จะต้องไปกินยาคุมโรคนั้นแต่ก็ส่งผลกับโรคนี้แต่ไม่กินอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องกินอันนั้นเพิ่มกินไปกินมาสุดท้ายร่างกายมันรับไม่ไหวเหมือนอวัยวะภายในมันล้มเหลวแล้วคุณแม่ก็จากไปค่ะทายเอามาด้วยนะคะตลับยาถ้าเห็นจะรู้สึก
0: บ้าง
2: นี่ใช่สีฟ้าครับ
1: อันนี้คือยาที่คุณแม่ต้องรับประทาน
2: ใช่ค่ะจริงๆถ้าดูข้างในอาจจะเห็นว่าบางอันมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วพอพายเอาของจริงมาเลยพายเก็บไว้1ตลับนี่คือต่อ1วันนะคะมันเยอะมากวันนึง10ถึง15เม็ดได
1: ้และนี่อะไรครับเนี่ย
2: ตลับตัดยาค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคย
1: คุณพายต้องตัดยาให้คุณแม่
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้ว
1: เตรียมยาให้คุณแม่วันนึง
2: เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
1: เยอะขนาดนี้ใช่มั้ยฮะ
2: แม้แต่ตลับตัดยาเองพายก็คิดเหมือนกันนะคะว่ามันเหมือนชีวิตของคนเราดีนะถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันเป็นยางเนาะสําหรับตัดแล้วเนี่ยเป็นใบมีดแล้วเราก็สับลงไปเพื่อให้ยามันขาดท่อนต่อกันพายรู้สึกว่ามันเหมือนคนมากเลยค่ะเมื่อก่อนอ่ะพายดันยาเข้าไปจนสุดตรงนี้เลยสุดปลายแล้วก็หั่นยาแตกนะคะกระจายออกมาเป็นชิ้นๆเลยวิธีที่ดีที่สุดในการตัดยาคือถอยออกมาจากยางสักหน่อยให้มันมีระยะแล้วค่อยลงน้ําหนักตัดลงไป
1: แล้วมันเหมือนคนยังไงครับ
2: มันเหมือนคนตรงที่ว่าพายรู้สึกว่าเราไม่ต้องฟอร์สกันไม่ต้องกดดันกันมากจนเกินไปไม่ต้องไปจนสุดปลายทางเราไม่ต้องเพอร์เฟคทุกเรื่องเพื่อที่จะทําให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายบางทีการหย่อนลงมาหน่อยการเข้าใจในข
1: ้
2: อจําก
1: ั
2: ดการเข้าใจในข้อจํากัดแม่ตั้งใจแหละแต่แม่ป่วยพายตั้งใจแหละแต่พายยังเด็กพายไม่มีวุฒิภาวะการเข้าใจในความเป็นมนุษย์สักหน่อยหย่อนลงมาสักหน่อยผลสุดท้ายตัดยาแล้วมันจะขาดครึ่งได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้พอดีโดยที่มันไม่แตกกระจาย
1: วันนี้มีคนดูมานั่งอยู่ด้วยนะครับมีใครมีคำถามไหมครับเชิญถามได้นะครับครับเชิญครับ
3: อยากทราบนิยามความหมายของคำว่าบ้านคำว่าครอบครัวสำหรับคุณพายค่ะ
2: จริงๆก่อนหน้านี้พายเคยขึ้นไปพูดบน TEDx Bangkok ปี2017ค่ะหัวข้อเรื่องก็เป็นเรื่องบ้านเหมือนกันคนส่วนใหญ่จะให้นิยามความหมายของคำว่าบ้านก็คือที่ที่เราอยู่อาศัย

0: มันคืออิฐหินดินปูนที่เราเกาะสร้างกันขึ้นมามีกระเบื้องมีหน้าต่างเนี่ยคือบ้านแต่ว่าความหมายของบ้านที่แท้จริงแล้วสําหรับพายอ่ะมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างมันคือที่ที่มีคนที่เรารักไปอยู่ที่นั่นด้วยพายเรียนรู้สิ่งนี้ตอนที่แม่ต้องไปเข้าผ่าตัดที่ ICU ที่โรงพยาบาลช่วงเวลา1เดือนกว่าๆนั้นพายรู้สึกเหมือนโรงพยาบาลเป็นบ้านของพายไม่ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลหน้าตาเหมือนบ้านของพายแต่มีบ้านที่แท้จริงของพายไปอยู่ที่นั่นซึ่งก็คือแม่นั่นเอง
1: ตลอดระยะเวลาของการที่เรามีโอกาสได้เลี้ยงดูคุณแม่ทำหน้าที่ของลูกที่ดีอย่างดีที่สุดจนวันหนึ่งท่านจากนี้ไปนะครับจากเหตุการณ์เหล่านั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยคิดว่ามันได้สอนอะไรบ้างหรือทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: พายว่าเยอะมากในทุกๆมิติเลยนะคะตั้งแต่ความอดทนความเข้าใจการใช้เวลาการจัดสรรชีวิตให้เป็นระเบียบการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมาทำให้พายเห็นหัวใจของคนอื่นมากขึ้นมาทำให้พายรู้คุณค่าของคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่คนในครอบครัวด้วยซ้ำของเพื่อนของญาติญาติของทุกคนที่พร้อมจะสนับสนุนเราเข้าใจมิติของความสัมพันธ์มากขึ้นว่าแต่ละอย่างทุกคนกว่าจะผ่านพ้นมาได้กว่าจะทำให้เรามันประกอบด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาดีขนาดไหนและเราตอบแทนมันกลับไปในรูปแบบไหนได้บ้าง
1: สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพิ่มเติมขึ้นได้เนี่ยมาจากการที่เราเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับให้กลายเป็นผู้ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนหรือว่าคุณจะเป็นลูกน้องเจ้านายหรือสถานะไหนก็ตามเนี่ยนะฮะคุณเปลี่ยนลองเป็นอีกฝั่งหนึ่งของสถานะคุณจะเห็นอกเห็นใจเขามากยิ่งขึ้นอย่างในแง่ของการเป็นลูกเนี่ยครับที่เราได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดถ้าวันนึงเราลองเปลี่ยนสถานะของตัวเองเลยแล้วไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเริ่มในวันที่เราพร้อมในวันที่เราทํางานแล้วมีเงินเยอะแล้วหรือว่าเราเรียนจบแล้วมันสามารถเริ่มได้ง่ายๆครับที่คุณพ่อคุณแม่เคยหาอาหารให้เราท่านกลับบ้านมาเราก็ไปหยิบน้ํามาให้ท่านดื่มเรื่องง่ายๆแค่นี้หรือว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านให้เราเป็นลูกเรากวาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่บ้างคือรับรู้ของความลําบากในแบบเดียวกันกับที่ท่านทำให้เราวันนั้นแหละเราจะเห็นอกเห็นใจของฝั่งตรงข้ามและสิ่งนี้ถ้าเกิดเป็นในทิศทางของลูกกับผู้มีพระคุณเนี่ยก็เรียกว่าความกตัญญูที่เกิดขึ้นได้จากการที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพายแล้วก็คุณฝ้ายที่วันนี้มาแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆที่ใครหลายๆคนน่าจะเอาไปใช้กับชีวิตของคุณได้กว่าคุณจะโตขึ้นไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ได้อย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญคุณพายอยากจะทิ้งท้ายอะไรไหมฝากถึงลูกๆคนอื่นๆทั้งที่เขายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาของโรคอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังป่วยอยู่นะครับมีอะไรอยากจะฝากเชิญครับ
0: สิ่งที่พายอยากฝากเลยก็คืออาจจะฟังดูเป็นประโยคที่แปลกสักหน่อยแต่ว่าอยากให้ลองทำความเข้าใจดูนะคะมันคือการฝึกฝนที่จะไม่เคยชินพายรู้สึกว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราเจอหน้าคนในครอบครัวไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามเราเจอหน้ากันเรายังกินข้าวอยู่ด้วยกันแยกจากกันไปทำงานวันนี้เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็หัวเราะไปด้วยกันเดี๋ยวก็ผิดใจกันเราเคยชินกับทุกวันที่เรามีจนเราลืมว่าทุกวันที่เกิดขึ้นณวินาทีจริงๆแล้วคือของขวัญวันนึงที่คุณไม่มีมันแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมามันมีคุณค่ามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วฝึกฝนตัวเองเสมอที่จะไม่เคยชินคนดูรายการกว่าจะโตวันนี้ก็เหมือนกันดูจบเสร็จแล้วอาจจะรู้สึกว่าจะกลับไปดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วลองเฝ้าดูใจตัวเองว่ารู้สึกแบบนี้กี่วันรู้สึกแบบนี้1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือนแล้วสุดท้ายโดนความเคยชินที่เจอทุกวันที่บ้านมันหล่อหลอมให้เรากลับไปเป็นคนเดิมหรือเปล่าฝึกฝนเสมอที่จะดูตัวเองและอย่าให้ความเคยชินมันกลืนกินเราเพราะวันนึงที่เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราทำวินาทีนี้ให้ดีและมีความหมายต่อกันมองกลับมาจะได้ไม่เสียดายค
1: ่
0: ะ
1: ก็หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำเสมอถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในประเทศก็ตามแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Tech ซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยจะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุกผานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ Safety and Care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ Safety and Care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมี product อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2นะฮะที่
2: อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่ง

0: เป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
1: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2 อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดนี้ครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะ
0: ครับก็เริ่มทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบ IT ระบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต of things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
1: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ททำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมฮะ
0: ในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเอาแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
1: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
0: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
1: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
0: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
0: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนาอย่างไรก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
1: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไป validate ดูไป survey market ดูว่ารับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ยก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะสเตย์โฮลเดอร์ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายๆอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้ครับ
1: ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลป่ะครับ
0: ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
1: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
0: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆ

0: ฮะได้ครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tag เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ยินดีเลยคร
0: ับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะ

0: อาทิตย์ให้ดูหน่อยครับ
1: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับ
0: แ
1: ต่จะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะนะครับเอาวางไว้แป๊บนึงนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งดวงมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
0: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกนะ
1: สายของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
0: อ๋อครับ
1: ใส่ไม่ถึง
0: นะใส่ไม่ถึง
1: ไว้ใส่ให้กับสายกับแม
0: ่
1: แต่ใส่กับลูกนะครับ
0: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
1: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่นะฮะสมมติอันนี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วนี่เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
0: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆเรากดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
1: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
0: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
1: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้อง
0: อ๋อใช่ครับ
1: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นนะฮะเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
0: ก็จะเป็นชื่อ
1: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงเอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ข้างในครับผม
0: ครับ
1: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
0: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหาเนี้ยก็คือหลังจากใช้ระบบเนี้ยก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
0: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
1: ในต่างประเทศก็จะมันจะมีสถิติออกมานะฮะในต่างประเทศก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะครับ
0: ในโรงพยาบาลเลย
1: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับเราก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็การนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
0: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
1: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือน

0: แต่ถ้าสมมุติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
1: ระบบก็จะทำการ
0: ร้องเลย
1: เลยแจ้งเตือน
0: นี่นี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
1: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรื่องว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปครับหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการ
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
1: อันนี้ชิ้นละ350
0: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
1: สามารถซื้อออกโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทครับ
0: อืมฮะครับโรงพยาบาล
1: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
0: ซื้อจากที่
1: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได
0: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อืมฮะดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR
1: ที
0: ่
1: เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ amove.md ครับ

0: ี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะคร
0: ับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่
0: ม
1: นะครับ
0: แล้วก็
1: คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสมมตินี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ท
0: ุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: ครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลคร
0: ับ ใช่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ BabyTag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: ไม่
1: น
0: ้
1: อยลงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีเนี้ย innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะฮะสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น BabyTag ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น BabyTag ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังอะครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยนานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว BabyTag ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capturevalue capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได
0: ้
1: อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะฉะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับ
0: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ BabyTag นะครับของบริษัท Avocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ต
1: ครับ

ปัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวในเวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมไม่ใช่ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เธอไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออชั่วหน่อย
0: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย customer support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยฮะมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยู่อ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะ
0: อ
2: ยู่น่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ย แล้วมันจะดีเหรอ
3: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
3: ครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
3: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
3: ่ครับ
2: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
3: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้ว
2: ใช่
3: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
3: กลัวไหม
2: กลัวมาก
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่ทำอย่างไรครับเข้าถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: 3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได้
1: ครับ
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานมั้ยมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อ่ะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน600,000ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ306,000อ่ะจะได้เหลือเงินอีก300,000เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี600,000เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก300,000ก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา300,000จริงๆซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงนะให้มีสัก700,000แล้วกัน
1: ครับ
2: ซื้อรถสัก350,000ได้สุดท้ายก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้อะเราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50 บาท
1: อืม
2: เราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25 บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าขออะไรก็ได้
2: ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ย
1: ครับ
2: ตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงเปล่า
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี

0: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
0: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
0: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไง
0: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
1: อ๋อ
0: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพ
0: ี่ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
1: ้
0: แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
1: ็
0: คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้ละกันนะครับ
1: ครับผม
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคน
1: เ
0: ราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
0: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนน
1: ึ
0: งครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือนกับ
0: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ได้เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunesแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำ

0: วงครับอะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
0: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้างของพี่ครับ
0: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของไอเฮียแบรนด์เนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
0: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะไอเฮียแบรนด
0: ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
0: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
0: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะรักกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
0: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
0: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
0: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างไอเฮียแบนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับนึงเป็นที่รู้จักในระดับนึงแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
0: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
0: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
0: เล่นห่วย
1: ครับ
0: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างงี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
0: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
0: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
0: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
0: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
1: ่
0: อถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดี๋ยว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF, RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจ

ต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหมออยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักอะค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปลำไหเป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำรวจขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
4: เป็นวงโปงลางวงหนึ่งอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเราลำอยู่อะไรเงี้ย
1: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
4: ใช่
3: ครับ
1: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
3: เขาเรียกว่าเหลือยังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
1: นิดๆหน่อย
3: ๆใช่ครับ
1: แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
4: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
1: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วขุ่น
4: ใช
1: ่แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
3: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม75 hours ก่อนครับ
1: ได้เลยฮะ
3: เขาบอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรเงี้ยคือจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นเนี่ยมันมี3เลยมันก็พอเห็นมั่งก็บอกเอ้ยคนเนี้ยสเปค
1: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
3: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาผอมกว่านี้แล้วก
0: ็สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เลย
4: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงสูงขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
4: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
3: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
1: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
3: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่บอกโอ้ยน้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะว่าเหยียบหัวใจพี่อยู่แล้วก
1: ็มีไหม
3: โอ้ยช่วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
1: ่หลุมอะไร
3: หลุมรักครับ
1: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
4: ไม่ชอบมันเสียวมากอะ
3: ผมก็เล่นหมดเลยอะ
1: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอะ
4: อ๋อก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
1: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
4: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตนะอะไรเงี้ยกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
1: ใช้เพลงอะไรจีบฮะ
4: ประวัติไม่ดี
3: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างมั้ยอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดี๋ยวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรก็คือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: นี่
3: แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมัน มันไม่มีจริงอะไรเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
1: นี
0: ่นี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านที่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
6: ครับ
1: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
6: อะไรฮะผมเจ้าชู้ตอนไหนล่ะครับ
1: ทำไมสตันสตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
6: ถูกต้องไงว่าบอกจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
1: ้ครับ
6: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
6: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
1: ครับ
0: ถามน้องโบบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาติอะค่ะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
7: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะใช่ค
0: ่
7: ะ
0: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
7: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram เงี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างงี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่จะต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
0: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
4: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
4: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
0: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
3: ในจริงแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
1: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
3: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
1: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
0: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักนึงอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
4: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ทางบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเออเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ

0: เปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนะ
1: แป้งเปลี่ยนเยอะไหม
2: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
3: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
3: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
2: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
3: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร
2: ่จับความร้อนอะค่ะแต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าอันสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
3: ค่ะ
1: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
3: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
2: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเนี่ยถ้า4ออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านหรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่ามันเป็นขีดตรงไหนแล้วอ
1: ๋อมันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
2: ค่ะ
1: แล้วการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
3: อาบน้ำลูกอะ
2: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะ
1: ครับ
2: ยากเลยเหมือนกันนะคะ
1: ความสู้ล้วนๆเนาะ
2: ใช่

0: ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
1: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุด

0: ทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
1: ่มัน
0: มันบ่งบอกมาว่าเอ้ย
1: เนาะ
0: เขาทำได้ทำได้จริง
2: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหา
3: เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
4: แล้วตอนลูกแบบเบาได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
3: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์ดเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
4: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคเอ้าเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมแล้วเอาเป็นว่าตาเนี้ยผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
6: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ
5: อือ
6: แล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
5: ก็รอโค้ชเรียกอ่ะ
6: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
5: ฮะอ๋อออะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
6: ทำไมถามคำตอบคำอ่ะ
5: อะไรอ่ะแป้ง
6: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
5: หูทวนลมอะไรนะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
6: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
5: ไม่เอานะแป้ง
6: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
5: ่
6: ะ
5: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งอะไปร้องเพลงอะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
6: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ๊อบร้องเพลงอะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
5: ้ไอ้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
6: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ๊อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
5: แป้งพอเหอะ
6: ก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
5: แป้ง
6: พูดจาก็ไม่ดีแถมยังมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งคิดจริงๆนะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่กับคนแบบพี
5: ่เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: ากในละครเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับเราร้องไห้เราคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพลาดอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองเลย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วก็โดนจี้จี้จี้จี
1: ้หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายคนต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
3: หลับครับ
2: หลับสบาย
3: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดมันก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี
1: ้
3: ย
1: แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยนู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
2: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ยังคิดอยู่
1: ใช่
2: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดนี้หรือว่าไง
1: ไปด้วย
2: ออกไปด้วยด้วย
1: แล้วก็คือพอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
2: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ดีเนาะ
3: ก็เล็กเนียนไปเลย
2: เ
3: นียนเนียนตามกระแสน้ำไปเลย
2: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกกันถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังอะไรเงี้ย
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคุณอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีแฟนแบบแป้งนะ
2: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์เนี่ยด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถ
2: อยู่ในชื่อเขาหมด
4: ชื่อเมียหมดเลยผมเลือกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไง
2: คร
4: ับ ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็ต้องเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงทั้งคู่ใจเย็น
0: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครเลยครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬา

0: เราที่จะเป็นอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
0: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่องพอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนนึง4:00ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราด อย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือการเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับเวลาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได
1: ้
0: ครับ
2: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
3: ่
2: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีกว่า
3: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนอะคะ
3: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่มันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
1: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
4: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดอะวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วกลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวนี้ตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
2: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะ
5: อ
2: ุ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
4: พี่เคยเห็นเกลือไหม
2: ทำไมฮะ
4: เข็มเหมือนเดิมต
2: ลอดเข็มเหมือนเดิม
5: แม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ยหึงอะไรไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
2: ี้
5: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู่คุณเล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
3: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลย เออสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรเงี้ย
2: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
3: หรือว่าฉันหรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไรเงี้ย
2: แล้วสรุปชอบไหม
3: ชอบค่ะ
2: ชอบ
3: ใช
2: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
3: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะ
2: ครับ
3: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
5: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
3: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานลองๆค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดลอะไรอย่างเงี้ย
5: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
3: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
2: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
3: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะอ้าวเดี๋ยวลูกไปหาหมออ้าวเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่อ้าวเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดลแบบไปเรียนหนังสือเป็นเห็นพัฒนาการเดลอย่างเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
2: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
3: 8ขวบแล้วค่ะ
2: 8ขวบแล้ว
1: น่ารักด้วยค่ะ
2: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
3: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราทำได้ค่ะ
2: เคยเจอมาด้วยอะไรเงี้ยหรอ
3: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าเออต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะค่ะเขาจะไม่ค่อยกล้า
2: อ
3: ันนี้คือปัญหาที
4: ่แก้ไม่ได้
3: เลย
4: คือเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเรา3คนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไป3คนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้านะครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่มั้ยแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
2: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
4: ใช่ครับเราก็ต้องบอก
3: มองเห็นประมาณ 70% ได
4: ้ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋ออ
5: ย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้องคลำจับ
4: คลำหาใช่ครับ
5: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
4: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือที่ลูกเห็น 70%
3: ค่ะ
4: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

ระหว่างความฝันและความสุขของครอบครัวทั้งสองอย่างจะจบลงอย่างไรลงตัวได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: อพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้งอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้ง
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้ง

0: แล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
1: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
0: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่าใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
1: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้องง่ายๆสิ
0: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
1: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะเพราะแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
0: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
1: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
0: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงเพราะแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
1: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
0: เออชีวิตคนเราอ่ะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
1: พี่เล็ก
0: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอ่ะ
1: ขนาดนั้นพี่เล็ก อย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอ่ะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: ากพี่เล็กนะจ๊ะ
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับ2คนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้ๆเล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณ
3: กันอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใช่มันก็เลยดูฮ่าฮ่าดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแล

0: ชอบทัวร์แล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
1: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
0: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
2: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงๆเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
1: ก็ความสุขเหรอคะ
2: ครับ
1: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
3: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแป้งเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคยเราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: อ๋อพลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีใครอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดียวเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้อีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นเขาบอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่
1: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
2: รักครับ
1: รักขนาดไหน
2: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ้น
0: ่
1: ารักจังเลย
0: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือเอาลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
0: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
4: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคน

0: แขกรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะ
1: ค
0: ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบทัวร์มีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วจะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมจะมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้ใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
1: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมาก
0: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบตัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบตัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการ

0: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงิน

จำนวน 31,231 บาท 89 สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชนwww.admincourt.go.th

0: ญาณ
1: ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทำไมเธอทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

0: มากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ
1: พี่นิดครับ

0: ี่นี่ครับ
1: ว่าไงลิฟ
0: ลิฟเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิฟเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทําทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้จ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สะเพาล่ะเรากินอะไรมายังไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมเอาแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านแต่ข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ

0: ใช่ทำงานนี่ก็ผ่านสอบก็เขียนสัมภาษณ์ภาระเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่กำนัน
1: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
2: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
1: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไกด์ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
0: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
1: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
2: นี่กำนันรอเดี๋ยวนะ
1: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: แล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เลยโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ละกำนัน
1: ก็ห้าหมื่น
0: อ
1: ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเรียงกันแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังเขาว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีตามปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลตัดคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟอร์มที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเพื่อนด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดี

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะรู้จะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้เลยเราเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างครับพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของจ่าต้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้ก็จะลองไปสอบอย่างอื่น

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อ

ซึ่งผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวัญชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวัญชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงขึ้นเช่นกันครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับอยู่ที่ตอนบนของและภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่4ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่จะตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่มีฝนลดลงก็จริงแต่ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

0: เมธนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
1: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
2: ขอรับ
1: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
0: ฮะ
2: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับศูนย์ทุนความบัตรเดี๋ยวนี
2: ้ขอรับ
0: หันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
2: ยี่ห้องหอห้องเฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
3: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจ
4: นะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเค

0: คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะแล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
1: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
2: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
1: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
0: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
1: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
1: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
1: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
1: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขา

0: แล้วว่าไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
2: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
2: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์เลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้

0: ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอัลล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวหนึ่งอยู่เขาเรียกว่าเดปคาเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้ material ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้นสามมิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้นสามมิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexibleดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2 ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2 ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายาของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้

0: ฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของเอียร์แฮงเกอร์นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
1: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L X L เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วๆไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

ือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับเอาละครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนั่นก็เพราะโควิด-19นั่นเองครับซึ่งการที่อยู่ติดบ้านนะครับทำให้มีเทรนด์เกิดขึ้นมา1เทรนด์นั่นก็คือการทำอาหารอยู่ที่บ้านถูกต้องครับคุณผู้ชมเก่งมากครับซึ่งเมื่อคุณทำอาหารอยู่ที่บ้านมากขึ้นแน่นอนว่ายอดขายสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มตามไปไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เนื้อไก่ครับมันคือเครื่องครัวนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะทำอาหารอยู่ที่บ้านสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณก็ต้องมีเครื่องครัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะพูดถึงอุปกรณ์เครื่องครัวประเภทให้ความร้อน3ชนิดครับซึ่ง3ชนิดนี้เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับว่าเขาเป็นชนิดที่ท็อปฮิตอยู่คือเราไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ยอดขายมาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่เขามาถามซื้ออะไรเยอะที่สุดนั่นก็คือ 1. หม้ออบลมร้อนครับ 2. หม้อทอดไร้น้ำมัน 3. เตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับทั้ง3ประเภทนี้นะครับเขาทำงานแตกต่างกันยังไงหรือมีสเปคอย่างอื่นที่แตกต่างกันภายในยังไงบ้างแล้วเวลาไปเลือกซื้อเลือกยังไงให้คุ้มกับเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับและนี่ก็คือเตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันและนี่คือหม้ออบลมร้อนและนี่คือเทปของเราในวันนี้ครับเพราะผมเองทำอาหารไม่เป็นครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันต่างกับไอ้นี่ยังไงไอ้นี่ต่างกับไอ้นี่ยังไงเราก็เลยต้องเชิญเชฟมาในวันนี้เชฟของเราแนะนำตัวก่อนเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่เอ็ดดี้นะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชื่ออุ้งค่ะนางสาวทิพย์ปัดม่วงสกุลนะคะตอนนี้ก็ประจำอยู่ร้านโบทานิคแบ็กยาร์ดนะคะเป็นฟูลเชฟอยู่ที่นั่นค่ะคือเชฟก็คือรองจากเชฟใหญ่ทีนึงนะคะเราก็จะทำงานในส่วนของการบริหารต้นทุนของร้านด้วย
0: ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะใช้เมนูอะไรครับในการเปรียบเทียบเจ้าเนี้ยครับ
1: จริงๆถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดใจก็อยากทำหมูกรอบแต่กลัวว่าถ้าทำตอนนี้น่าจะเสร็จอีกที5ทุ่มค่ะก็เลยเอาเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาดีกว่า
0: เพราะว่าเขาเสร็จเร็ว
1: เสร็จเร็วด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่มีไขมันเนี่ยอยู่ตามหนังเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นข้อเปรียบเทียบชัดมาก
0: แสดงว่า3เครื่องนี้เนี่ยเขามีการทำงานกับไขมันที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะเขาจะมีกระบวนการทำงานต่างกันแต่ว่า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
0: ตัวนี้จะแตกต่างกับเครื่องที่สุด
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับ

0: ว่าเมื่อทำปีกไก่ทอดน้ำปลา
1: ใช่ค่ะ
0: 3เครื่องนี้ออกมาหน้าตาต่างกันยังไงครับคุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นเนี่ยปีกไก่ทอดน้ำปลานี่เขามีส่วนประกอบอยู่แค่นี้เองเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแค่นี้ค่ะอย่าไปใส่เยอะ
0: ปีกไก่แล้วก็น้ำปลาซึ่งอาจจะมีการปรุงน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อย
1: ใช่ไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่าไม่ได้เข้าสปอนเซอร์เนาะเราก็จะผสมผงเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนิดนึงนะคะผงปรุงรสค่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเรารีดไง
0: ผงปริศนา
1: ใช่เราอยากให้เขามีรสชาติเข้มข้นเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงค่ะ
0: ก็ไม่น่าจะใช่ปูนซีเมนต์หรอกนะครับคุณผู้ชม
1: แต่ขั้นแรกนะคะจะทอดไม่ได้เลยถ้าไม่ขยำก่อน
0: โอเคคร
1: ับ พี่เอ็ดดี้จะทำหรือว่าให้อุ้งทำค่ะ
0: อุ้งทำสิครับ
1: ไปจ้าแล้วก็เทน้ำปลาลงไปจริงๆอ่ะขออนุญาตใช้มือขยำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าองค์ทำเองมือล้างสะอาดเรียบร้อยเล็บตัดสั้นนะคะสุขลักษณะนะไม่ถูกต้องเวลาทำอาหารแล้วก็ขยำ
0: และอย่างในครัวแบบที่เป็นร้านมืออาชีพเป็นไงครับมีใช้เครื่องพวกนี้กันอยู่บ้างไหมครับ
1: ใช่ค่ะในครัวเราส่วนมากจะใช้เป็นไมโครเวฟมากกว่าร้านอาหารร้านนึงค่ะเราไม่สามารถทำสดทุกอย่างได้ในเวลาเดียวนะคะเราต้องมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาก็เข้าไมโครเวฟเพื่อย่นระยะเวลาใช่แล้วก็ลงทอดอย่างเช่นเมนูเนี้ยเราก็หมักไว้ก่อนรีดไว้ถึงเวลาลูกค้ามาเวฟแป๊บนึงน้ำแข็งละลายเอาลงทอดใช่ค่ะ
0: อีกสิ่งนึงที่ผมสังเกตได้ครับคุณผู้ชมคือตอนที่เชฟเข้าไปล้างมือเขาจะไม่เช็ดกับผ้ากันเปื้อนแฮะทำไมครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อสุขอนามัยถูกต้องค่ะบางทีผ้ากันเปื้อนเราอ่ะมันเปื้อนอะไรมาก็ไม่รู้มือเพิ่งล้างสะอาดมาเช็ดไม่ได้ไม่งามนะคะจะต้องพกผ้าหรือใช้ทิชชู่ในการเช็ดมือนะคะจะได้มีเสร็จกิริยาด้วยดูงามดีลูกค้ามองมาก็อุ๊ยสะอาดจังอยากทาน
0: ขั้นต่อไปเราทำอะไรครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ที่เราหมักนะคะเข้าเครื่องทั้ง3เครื่อง
0: โอเคครับ
1: ได้ค่ะเงียบเชียวแห้งแล้วบรรยากาศจะเรียงเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะถ้ามีคนรัก
0: ว้าวว้าวแ
1: ต่อันนี้เรียงเรียงให้มันเสร็จเสร็จค่ะใช้ชีวิตแบบ working woman เนาะแม่บ้านเวลาจำกัดนะคะ
0: เอาละครับต่อไปเรามาเริ่มกันที่เตาอบไมโครเวฟครับพัมใช้ความร้อนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับเชฟ
1: ใช้เป็นโหมดไมโครเวฟเลยนะคะ900โวลต์ค่ะเริ่มที่5นาทีก่อนอ่ะเริ่มเครื่องแรกแล้วเริ่มเครื่องที่2ต่อเลยอันนี้เป็นหม้อ
0: ทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันเน
0: า
1: ะ
0: 8ชิ้นครับ
1: ใช่ค่ะปริมาณเท่ากัน2 3เราสามารถนับเลขเป็นภาษาอื่นได้ไหมคะ
0: ไทยบอกรี
1: อุ๊ยอันนี้ภาษาอะไรคะ
0: คิดใหม่ครับ
1: อ๋อนึกว่าภาษาลักบอกได้นะคะเฮีย
0: ยังไม่มีแฟนเหรอครับเนี่ย
1: ยังค่ะเฮียดี
0: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
1: รับแต่ลูกค้าค่ะปกติ
0: อ
1: ันนี้ตั้งอุณหภูมิไว้แล้วนะคะ200 200องศาแล้วก็5นาทีค่ะเครื่องนี้ต่อค่ะหม้ออบนะคะนี่จะสังเกตแผงวงจรเขาจะอยู่ตรงนี้หม้ออบลมร้อน
0: อันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมโอ้ใช่
1: เริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ
0: กลิ่นไก
1: ่ใช่อย่างอื่นกลิ่นหนูเอง
0: อย่างไมโครเวฟเราจะรู้ว่าห้ามเอาเหล็กเข้าห้ามเอาอะไรไข่อย่าง
1: น
0: ี้ก็ไม
1: ่ได้ไข่นี่ห้ามเอาเข้าค่ะกระเด็นบอกเลยว่าเช็ดกันเหนื่อยนะคะ เขาจะใช้งานได้ดีในวัตถุที่มันมีน้ำอยู่ อย่างเช่นถ้าเราลองต้มน้ำร้อนในไมโครเวฟอะค่ะร้อนแบบร้อนดีมากๆเลยใช่เขาจะทำปฏิกิริยาได้ดีกับน้ำ
0: แสดงว่าเขาอาจจะเก่งด้านพวกตุ๋นต้มนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเป็นทอดเป็นย่างอาจจะไม่ได้เก่งขนาดน
1: ั้
0: น
1: น้องไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับว่าห้ามเอาของเหล่านี้ใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเนี่ยครับ
1: ห้ามเด็ดขาดนะคะเห็นบ่อยมากคนชอบใช้อันนี้อุ่นอาหารแทนไมโครเวฟใส่พลาสติกลงไปอย่างเช่นซื้อข้าวมาในจากร้านสะดวกซื้อค่ะเอาเข้าไปทางอันแล้วพลาสติกละลายอย่าหาทำนะคะ
0: โอเค
1: ไม่ได้เกิดมาได้เพื่อคู่กันค่ะ
0: โอเค
1: ถ้าเข้าไมโครเวฟได้
0: แต่ถ้าเป็นโลหะอะไรพวกนี้ได
1: ้ไม่ควรค่ะ
0: อยู่ดีใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าเขามีตะแกรงของเขาอยู่แล้วไม่ต้องเอาความรักเพิ่มเติมเข้าไปใส่ค่ะใส่ตะแกรงของเขาที่มีดีกว่านะคะ
0: ซึ่งเครื่องนี้ก็เช่นกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องเอาโลหะยัดเข้าไปเพิ่ม
1: ไม่ต้องไม่ต้อง
0: เขามีให้อยู่
1: เขามีของเขาใช่ใช่ค่ะแต่อันเนี้ยจริงๆใช้งานแล้วดูง่ายอุ้ยน่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะคะสีจะตุ่นๆสีเหมือนกันเนี้ยค่ะ
0: มขออนุญาต

0: เอา
1: ดูเลยค่ะสีจะเหมือนปีกไก่ข้าวมันไก่ร้อนร้อนร้อนร้อนค่ะ
2: เอาละครับตอนนี้เราจะวางไว้ตรงนี้ครับ
1: แต่นี้ยังไม่สุกนะคะต้องพลิกกลับด้านอีกรอบนึง
2: แต่ตอนนี้ผ่านมา5นาทีแล้วอย่างที่เชฟบอกว่าผิวหนังของเขามันจะออกไปทางไก่ต้มเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะไก่ต้ม
2: เ
1: ดี๋ยวดูวันนี้5นาทีนะคะ
2: ครับ
1: จะสังเกตว่าสีอันนี้จะเข้มกว่านิดนึง
2: และนั่นก็คือการเปรียบเทียบเมื่อผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับ
1: ใช่
2: ซึ่งผมคิดว่าแต่ละอันเขาก็ยังไม่สุกดีเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะยังไม่สุกแล้วโดยกระบวนการแล้วต้องออกมาพลิกด้านด้วย
2: เพราะให้มันสุกบนล่าง
1: ใช่ค่ะให้มันสุกทั่วกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเวลาเราลงทอดดิฟายอันนั้นคือความร้อนเข้า
2: ที่
1: ใช่ค่ะอันนี้ต้องช่วยเขาหน่อยเขาไม่สามารถแบบสำเร็จด้วยตัวเองได้นะคะ
2: นี่เราพูดเรื่องไก่กันอยู่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะไก่สิคะอันนี้ขอต่ออีก7เลยนะคะ
3: ต่อได้
1: อันนี้ก็ต่อเลยนะคะอันนี้ก็7นาที200องศาเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอหนูมีความรู้สึกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ทำงานเลยอะค่ะ
2: ป
1: ลาเฮาแล้วก็ไม่บอกเวลาผ่านไปเปล่าๆเลยแล้วก็ทำไมไก่ไม่ขึ้นสี
2: ทีนี้ด้วยชื่อของเขาครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมัน
1: ค่ะ
2: จริงๆแล้วเจ้าเนี่ยเขาใช้แทนการทอดเลยได้ปะ
1: ได้นะคะสำหรับองค์ใช่ค่ะเพราะอย่างบางทีอยู่ห้องเน
2: า
1: ะเราใช้ตัวเนี้ยก็สะดวกทอดง่ายๆทอดนักเก็ตทอดเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่เท็กเจอร์เวลาเขาสุกอ่ะมันจะไม่เหมือนเวลาเราทอดดิฟายเราก็จะใช้วิธีการหลอกตัวเองแล้วก็หลอกหม้อ
2: ยังไงกินวะเหมือนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เราจะหลอกตัวเองกับหลอกหม้อโดยการที่เราใส่เฟรนช์ฟรายเสร็จนะคะเราก็จะใส่น้ำมันค่ะลงไปนิดนึงให้ตัวเฟรนช์ฟรายเนี่ยเขาดูดซับน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงให้เหมือนว่าเราแบบทอดดิฟายเสร็จแล้วพอออกมามันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็ตัดเนยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกด้วยคราวนี้อร่อยเหมือนทอดกับน้ำมัน
2: แล้วเจ้านี่ล่ะครับหม้ออบลมร้อนเขาสามารถทดแทนการอบด้วยเตาอบได้ไหม
1: ก็ตามชื่อนะคะได้ค่ะกระบวนการของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ความร้อนในการทำให้อาหารสุกเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะกรอบมากก็สามารถใช้แทนเตาอบได้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะออกมาว่าจะสภาพเหมือนหรือต่างกับสองเครื่องนี้ยังไงเพราะว่าอย่างสองเครื่องนี้กระบวนการให้ความร้อนมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นเท็กเจอร์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่หนีกันมากแต่อย่างตัวนี้จะน่าจะหนีไปไกลสุดทางอะค่ะในการออกมา
2: สุดขั้ว
1: ไม่ค่อยแนะนำให้ประกอบอาหารหนักๆเท่าไหร่ใช่ค่ะ
2: อ
1: ่
2: ะแล้วเจ้านี่ล่ะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: จริงๆนะส่วนตัวอุ้มมองว่าอันนี้เหมาะในครัวที่เป็นครัวร้านอาหารมากกว่าบางครัวค่ะส่วนมากเดี๋ยวนี้ร้านอาหารครัวจะไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องทุ่นเวลาก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะตั้งวางได
2: ้
1: มันก็ค่อนข้างมีหลายโหมดเราสามารถใช้ประโยชน์จากโหมดของเขาได้ค่ะในกรณีที่ครัวเราแบบจำกัด
2: แล้วเรื่องสุขภาพนะครับไอ้เจ้าเครื่องอย่างเงี้ยเชฟพอจะรู้ไหมครับว่าใช้ไปนานๆมันจะดีไม่ดียังไง
1: จริงๆสุขภาพนะคะสำคัญไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราทานอะไรเข้าไป
2: มากกว่า
1: อะไรที่ทานมากไปมันก็ไม่ดีอะไรที่ทานน้อยจนเกินไปมันก็ไม่ดีต้องใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีบาลานซ์ค่ะอย่างบางคนอ่ะต่อให้ซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาทานที่บ้านแต่ว่าออกนอกบ้านทานหมูกรอบทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะไม่สุขภาพดีใช่ไหมคะ มันอยู่ที่เราเลือกที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปในตัวมากกว่า
2: ประเภทของอาหารซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะขอให้ความรู้นะคะคนส่วนมากจะชอบลดน้ำหนักโดยการที่เราจะลดคาร์บไม่กินข้าวแล้วเราก็จะไม่กินไขมันเลยจะมีสายนี้กับอีกสายนึงคือสายคีโตสายที่ไม่กินข้าวกับไม่มีไขมันจริงๆแล้วค่ะอาหาร5หมู่อ่ะมันจําเป็นต่อร่างกายนะคะคาร์โบเนี่ยมันจะให้พลังงานกับเราถ้าเราไม่ทานคาร์โบเราจะรู้สึกว่ามันจะเพลียมันจะเปรี้ยเพราะว่าเราขาดพลังงานตรงนี้ไขมันร่างกายเราต้องการไขมันดีนะคะ HDL อย่างเช่นในอะโวคาโดในปลาในไข่แดงไข่แดงทานได้นะไข่แดงดีไข่แดงไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะไข่แดงเป็นนางเอกที่โดนกระทำดอกพระสุกนะคะสามารถทานได้ค่ะแล้วไขมันจากสัตว์เนี่ยถ้ามันทานในปริมาณที่พอดีค่ะไม่ได้ทานเยอะมันก็ทานได้เน้นว่าทานทุกอย่างแต่พอดีจะดีกว่าเรื่องสุขภาพนะคะ
2: ตอนนี้เครื่องนี้เหมือนจะได้แล้วครับ
1: นี่ค่ะ
2: โอ้มันยิ้มเลยไอ้โบ๊ะบ้าเมื่อกี้ข้างในนะฮะอุ้ยแต่ความร้อนเขาไม่ธรรมดา

0: ดูความต่างนะคะในเวลาเท่ากัน
1: อันนี้ดูกินได้แล้วนะ
0: กินได้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะแห้งจนแบบว่าต้องทานน้ำหลายขวดตามอะค่ะเพราะว่าความชื้นข้างในเขาไม่มีแล้วเห็นไหมคะให้ดูเท็กเจอร์

0: โคเวฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาสุกเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา
1: ใช่ค่ะสุกเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้คลื่นแม่เหล็กใช่ไหมคะวัตถุเนี่ยมันก็จะซึมคลื่นแม่เหล็กมันก็จะสั่นตัวเองน้ำที่อยู่ด้านในเนื้อสัตว์อะค่ะมันก็จะออกมาหมดมันก็เลยจะสภาพแบบนี้มันจะแห้งแห้งมากทานก็ไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะความชื้นข้างในยังมีอยู่แต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่มีแล้วมันก็เลยกรอบมันจะเป็นเหมือนการรีดไขมันภายในตัวแต่อันนี้มันยังกรอบได้อีกน่าจะต้องเพิ่มเวลาอีกค่ะสัก10นาทีน่าจะกรอบทานได
0: ้แต่จริงๆณจุดนี้เนี่ย5บวก7นาทีเนี่ยครับไอ้เจ้านี่กินได้ยังครับ
1: ทานได้แล้วค่ะแต่แค่สุกแล้วนะคะแต่แค่ยังไม่กรอบแบบที่เราต้องการ
0: อ๋อแปลว่าเชฟอยากจะไปต่ออีก
1: ใช่ค่ะ
0: เอาสักกี่นาทีครับ
1: คิดว่าอีก10นาที
0: โอเคครับแล้วทางนี้ล่ะครับไปอีก10นาทีจะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอเคแล้ว
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็น่าจะเหลือแต่กระดูกแล้วค่ะ
0: โอเคครับได้เวลาชิมนะครับคุณผู้ชมว่าจากไมโครเวฟ
1: หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ
0: และ
1: หม้ออบลมร้อนนะคะ
0: ร้อนต่างกันยังไงนะครับของที่ดูจะอร่อยน้อยสุดก่อนแล้วกันนะครับไมโครเวฟครับเชฟทานได้ไหมครับ
1: ทานด้วยก็ได้ค่ะเปรียบเทียบให้ดูภาพลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะ
0: ก็จะแห้งๆเลยนะครับ
1: แห้งๆเลยค่ะเนื้อข้างในนะคะก็จะไม่เหลือความชุ่มชื้นแล้วไม่ชิมเปล่าๆเลยค่ะเพชรดูจิ้มเลยค่ะ
0: นี่
1: เชื่อรสมือหนูหน่อยหน่อยค่ะเหนียวอ่ะนึกว่าทานปลาหมึกย่างโบราณน้ำเปล่าหน่อยไหม
0: แห้งคือมันก็กินได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันได้สุนทรียภาพในการรับประทานอาหารไหม
1: มันก็ไม่
0: ก็ไม่เชิงแต่ถ้าคุณหลงป่ามา2วันอะไรเงี้ยเจออันนี้ก็โอเคละนะครับ
1: ก็ไม่ควรหาทำนะคะอันนี้จากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจะมีความชุ่มฉ่ำมากกว่า
0: แค่การฉีกก็รู้แล้วครับว่าข้างในเขาแบบนุ่มกว่าฉีกง่ายเลยแต่ก็อย่างที่เราทำการเปรียบเทียบไปว่าไอความนุ่มแล้วก็ความดูจะจูซี่เนี่ยมันก็แลกมาด้วยเวลาที่เราเพิ่มไปอีก
1: ใช่ค่ะ
0: 10 นาที 10 นาที
1: ใช่ค่ะรวมระยะเวลาในการทอดทั้งหมดเนี่ย25 นาทีนะคะอันนี้กับอันนี้2อัน
0: ซึ่งปกติแล้วถ้าเราทอดด้วยน้ำมันปกติดีฟรายปกตินะครับใช้เวลาเท่าไหร่คร
1: ับ 5 นาทีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฟูฟู
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้น
1: ใช่
0: อาจจะซัดอีกรอบฟูให้กรอบ
1: ใช่ค่ะแค่นั้นพออ
0: ืมอ
1: ันนี้ดีกว่า
0: อื
1: มข้าวเหนียวไหมคะ หนูว่าเราหิวข้าวแล้วแหละ ไม่กินไม่หยุดเลยเดี๋ยวมาที่หม้ออบลมร้อนค่ะพี่ดิ
0: อันนี้เนี่ยดูผิวของเขาดูจะมีสกุลรุนชาติที่สุดเลย
1: ใช่ค่ะสีจะเข้มกว่าหนึ่งอุ๊ยกรอบนะข้างในยังร้อนๆอยู่อยากให้ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยิน
0: ยังเหลืออีกฝั่งนึงครับลองฝั่งนู้นได
1: ้เพดีลองค่ะ
0: ผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วล่ะอันนี้ก็ดี
1: แต่หนูมีความรู้สึกว่ากลิ่นต่างกัน
0: นี่ดีกว่าไหม
1: ใช่ค่ะกลิ่นอันนี้ดีกว่ากลิ่นหม้อทอดดีกว่ากลิ่นอันนี้มันจะมีความแบบติดไหม้นิดนึง
0: แต่ถ้าเรื่องความอร่อยเนี่ยผมว่า2หม้อเนี่ยสูสีกันเลยไม่หนีกันเลยครับแต่ไมโครเวฟเนี่ยเก็บไว้อะไรนะตุ๋นตึ้นนึ่งอะไรนะครับ
1: ตุ๋นต้มนึ่งค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมดีกว่านะครับเชฟพอจะทราบราคาไหมครับว่าหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่ครับ
1: หม้ออบลมร้อนนะคะ990หม้อทอดไร้น้ำมันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะไม่แพงราคาจับต้องได้ในส่วนของไมโครเวฟถ้าเป็นไมโครเวฟปกตินะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,400-1,500แต่ว่าถ้าตัวที่มีฟังก์ชันเยอะแบบที่เราใช้ก็จะหลายพันค่ะประมาณ 3,000-4,000
0: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลทางด้านค่ากรรมแล้วก็การคุกกิ้งนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณน้องอุ้งมากๆนะครับที่ช่วยมาให้ข้อมูลแล้วก็มาช่วยทำอาหารให้กิน

0: ได้ด้วยเพราะถ้าผมทำเนี่ยกินไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับในเชิงทางด้านเทคนิคและในเชิงทางด้านวิศวกรรมซึ่งผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เอกพจน์ตันตาภิวัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับ
1: โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มจากตัวดั้งเดิมสุดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเราเรียกเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับหรือบางครั้งเรียกเป็นฝาอบลมร้อนทีนี้ในแง่ของการเลือกซื้อแน่นอนว่ามันก็แตกต่างเราก็ต้องสังเกตว่ามีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างตัวนี้นะครับเราสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ความร้อนสังเกตว่าสายไฟตัวนี้เขาจะมีฉนวนซึ่งเป็นลักษณะทนความร้อนให้เพราะบางครั้งเนี่ยหลังที่เราอบไปเนี่ยโถตัวนี้มันก็จะร้อนบางทีสายไฟไปโดนก็จะละลายอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเราก็ต้องสังเกตครับส่วนตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะครับหรือว่าแอร์ฟรายเออร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อดั้งเดิมที่เป็นเจ้าตลาดที่ผมเคยศึกษาดูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหม้อเป็นลักษณะ2ชั้นก็คือทอดออกมาก็จะมีแยกนะปกติชั้นนี้ก็จะแบบรองรับน้ำมันได้อีกชั้นนึงก็จะเป็นตัวที่เราใส่อาหารซึ่งตอนที่เราทอดเนี่ยน้ำมันที่มันออกมาจากอาหารหรือส่วนเกินเนี่ยมันก็จะตกในนี้ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็คล้ายๆกันนะครับปกติเครื่องพวกนี้นะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะมีเซฟตี้สวิตช์นะที่ได้ยินเสียงคลิกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของล็อกของมันด้วยแล้วก็มีเซฟตี้สวิตช์ซึ่งก็จะตัดไฟฟ้าก็จะไม่ป้อนไปที่ขดลวดความร้อนอันนี้ก็เป็นเซฟตี้สวิตช์พื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแทบทุกเครื่องอันนี้ก็คือของหม้อทอดไร้น้ำมันครับผมโอเคสำหรับไมโครเวฟนะครับหลักในการเลือกซื้ออันนี้ก็หลากหลายนิดนึงนะครับสำหรับตัวไมโครเวฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือแบบลูกบิดกับแบบดิจิตอลนะครับส่วนความปลอดภัยหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยใช้หลักของคลื่นไมโครเวฟนะครับยิงเข้าไปที่ตัวอาหารซึ่งจริงๆเนี่ยตรงฝาของไมโครเวฟทุกรุ่นก็จะมีเป็นตะแกรงโลหะจริงๆถึงแม้จะมีรูให้เรามองผ่านเนี่ยแต่ขนาดของรูกับความยาวคลื่นของตัวไมโครเวฟเนี่ยตัวคลื่นเนี่ยไม่สามารถจะวิ่งผ่านหรือทะลุไอ้ตัวฝานี่มาได้นะครับก็เป็นการป้องกันความปลอดภัยและไมโครเวฟทุกตัวนะครับเราสังเกตว่าเราจะมีล็อกค่อนข้างแข็งแรงเวลากดเข้าไปปุ๊บถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หยุดเครื่องนะครับเราเผลอเปิดปุ๊บเนี่ยโดยอัตโนมัติมันจะตัดไม่ให้ไมโครเวฟเนี่ยส่งออกมานะครับเพื่อให้เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานครับผมสำหรับประเด็นการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตัวไมโครเวฟเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับหลักการก็คือว่าในการปรุงอาหารเนี่ยมันเกี่ยวกับมันมี2ตัวไปหลักๆก็คือความร้อนแล้วก็เวลาที่ใช้ในการปรุงเนื่องจากไมโครเวฟเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับสามารถซึมเข้าไปในเนื้ออาหารได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่ามันมีการแผ่รังสีเข้าไปโดยขึ้นไมโครเวฟเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถปรุงหรือให้ความร้อนตัวเนื้ออาหารเนี่ยนะครับตั้งแต่ด้านนอกข้างในไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่านะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามันมีลักษณะการให้ความร้อนในการอบอยู่ข้างในถึงแม้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าประมาณ 1,200 วัตต์นะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมามันไม่ได้จ่ายกินไฟ200วัตต์ตลอดเมื่อความร้อนถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะตัดระหว่างที่มันตัดเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็อาจจะเย็นลงไประดับนึงนะครับพอถึงอุณหภูมิที่เขาตั้งเอาไว้ว่ามันต่ำเกินกว่าที่เราตั้งแล้วนะมันก็จะคุณลดความร้อนก็จะทำงานตลอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำงานตลอดในขณะที่หม้อทอดน้ำมันตัวนี้จะกินพลังงานสูงที่สุดเพราะว่ามันมีการดูดอากาศข้างนอกเข้ามาเหมือนกระเป๋าไล่อากาศก็มีการดึงอากาศเพราะนั้นเนี่ยความร้อนก็จะค่อนข้างใช้เยอะนะครับแล้วก็มีการลีกถามว่าตัวไหนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเราเกิดไปใช้อุปกรณ์พวกนี้ในห้องแอร์แน่นอนอากาศด้านนอกเนี่ยมันเย็นเพราะนั้นมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าเพราะว่ามันก็มีการสูญเสียพลังงานออกตลอดเวลาจริงๆในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเน้นใช้งานประเภทไหนนะครับเพราะ3อย่างที่กล่าวมาเนี่ยแต่ละตัวก็ชำนาญในลักษณะการปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไปจริงๆปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับหลายครัวเรือนก็มีทั้ง3ชิ้นเลยก็เลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ในส่วนของการจะใช้งานได้ดีไม่ดีจริงๆก็ส่วนนึงก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองด้วยนะครับ
0: โอ้โหเป็นไงล่ะครับข้อมูลบางอย่างนี่คือถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่มาเราก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้น่าจะลากันไปเท่านี้ครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะให้ทีมงานรายการเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าประเภทไหน

อย่าลืมครับเหมือนเดิมครับไปเจอกันได้ที่ Facebook ของไทย PBS สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรคุณในการตัดสินใจซื้อสินค้าติดตามชมครับบ๊ายบายครับ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ10ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยตื่นมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์สัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหม อันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
0: ะ
1: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพทัยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: สวัสดีครับขอบคุณครับขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
4: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอาทัยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็อาการค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
4: อ
7: ้
4: าวในน้องอาทัยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่เหรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอาทัยด้วยนะเนี่ย
4: เอาอย่างงี้ละกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอาทัยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อาทัยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
4: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: เออแล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU เปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
4: โอ้นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะเออถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนัก อาการเหมือนคุณแม่ของน้องฮาไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
4: ่
7: ะ
4: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแหมแค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: นั่นน่ะสิค่ะ
4: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ
8: แต่ญาติพี่เขาเขียนเลยนะ
7: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่อง
0: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ กอต้องมีขอไม่ต้องมี
1: ครับกดตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปรายลักษณ์ว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
3: ต้องมีค่ะ
1: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้หรอครับ
3: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
1: ่
3: ะ
1: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมมีได้ไหม
3: ไม่น่าจะได้
1: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
2: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
1: ทำไมต้องมี
2: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือ
1: นะแล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าหนึ่งนี่ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
2: ่
1: ะ
2: เรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
1: แล้วถ้าเป็นเราเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
2: พร้อมครับ
1: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักหรือไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
1: จริงป่ะฮะ
2: คิด
1: ยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
9: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือแล้วสร้างชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกอย่ามาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั
1: ๊
9: มบอกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจปกติอยู
1: ่
9: เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วเพราะต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
1: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไร
9: อันนี้
1: วิเคราะห์ยากไหมฮะคุณหมออ
9: ันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายคืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อย
1: ๆ
9: อยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
1: ไม่รู้สึกตัว
9: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะระยะหลังมันมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
1: ร
9: ู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก็ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้ก็คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากจะให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยให้ใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
1: จะกล้าดึงออก
9: เพราะถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
1: า
9: ก็จะไม่กล้าออก
0: อย่างนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
9: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานแล้วไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
7: นั่นไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
8: จ้า
10: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียนมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
11: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
10: ครับสวัสดีครับ
7: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
10: อ้าวทำไมอ่ะ
7: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนน
10: ี้ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
7: ขอบคุณมากนะคะ
12: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องกับไทยกันนะครับ
10: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอางี้เดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของนาไทยด้วยกันแล้วกันนะ
12: โอ้ขอบคุณครับ
8: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมย
12: ์ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
10: โอ้โทษทีหยิบผิด
8: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่เย็นพี่ใหญ่นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
10: ฮะว่าอะไรนะ
8: คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
12: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่
10: จริงด้วยพี
8: ่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะ ญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาทัยอะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
12: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
13: แต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
8: ่โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
12: ใช่นี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
13: ทำไมพี่
12: ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยหน้าเสียหมดเลย
13: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาไทยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาไทยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
8: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
12: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
8: เอาม
12: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
13: แล้วที่ว่าญาติอ่ะพี่มีใครบ้างอ่ะ
8: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
12: โอ้เพื่อนนี่ก็เป็นญาติใช่
0: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
1: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ ตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
2: คิดว่าได้ครับ
1: ทำไมคิดว่าได้ครับ
2: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
1: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ก็ลูกหลานก็น่าจะทำได้
2: ใช่ครับ
1: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
3: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ล่ะครับ
3: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
1: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
3: ก
1: ็ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับน่าคิดกันนะได้ไหมได้ไหม
3: ไม่น่าจะได้
1: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
3: ก็
1: ถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
3: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค่ะ
1: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้นี่ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
3: ะ
1: แน่นะครับแม่นะคะไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
9: คือ

0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการอย่างพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายแล้วยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย่ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงนั้นการคิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
1: มันจะไม่ทันใช่ไหม
0: ไม่ทัน
1: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
0: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
1: ้เร็วที่สุด
0: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
1: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู่
0: ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสีย
1: คร
0: ับ แล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
1: ้
0: เอาตับไตตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตายเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอ้การที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
2: ้
0: คุณภาพชีวิตได้ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
1: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกลับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีที่ตรงนี
0: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายนะ
1: ครับครับ
0: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
1: อ๋อคนเป็น
0: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
1: ครับ
0: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรแล้วไว้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
2: ่
0: แต่ทีนี้บางคนยากจนว่าขายตายให้เลยเพราะเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
1: ไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
0: สองข้าง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช้ได้2อันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
1: ครับ
0: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
1: ได้หมดเลยนะ
0: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
1: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลักษณ์ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลักษณ์ที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
2: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
2: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนได้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
2: บางทีมันก็เลี่ยงยากอ่ะ
1: พอถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์2ท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
3: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
4: อย่างวันนี้
3: อย่างวันนี้
4: เป็นยังไงอาจารย
3: ์ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
4: อะไร
3: คำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
4: คำถามนี้ยากมากอาจารย
3: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
4: ค้ำประกันไง
3: ถูกต้องอาจารย
4: ์แสดงว่าวันนี้

0: อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
1: แน่นอนค่ะอาจารย
0: ์ว่ามา
1: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
0: ์
1: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะ
0: อาจาร
1: ย์ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวค่ะอาจารย
0: ์อาจารย
1: ์ค่ะ
0: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
1: ค่ะ
0: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมเงินแม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้า
1: ใ
0: ช่ป่ะ
1: ใช่
0: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
1: โอ้ค่ะ
0: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
1: หนัง
0: ก็ไม่ได้ลองนั่งเอากระดูก
1: แขวนคอแท้
0: แท้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
1: ์ค่ะอาจารย
0: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
1: ค่ะ
0: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำมั้ยมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆอ๋อ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้นค้ำประกันคนเข้าทำงานเกิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามว่าได้อะไรมั้ย
1: ไม่ได้อะไร
0: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อนึงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดมันเบี้ยว
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้อะไรมั้ยครับ
1: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
0: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้อะไรมั้ยครับ
1: ก็ไม่ได้อะไรอีก
0: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งมั้ยครับ
1: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
0: เห็นมั้ยเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับ
1: คร
0: ับใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแนนเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
1: เสร็จ
0: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนกว่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เขาไปซื้อรถซื้อลาแล้วยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณ
1: ค่ะ
0: เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
1: ใช่
0: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คุณต้องรับผิดชอบในนี่ของพี่สาวโดยตรง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่มันจะนี่มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะ
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงมันก็เป็นนี่ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่านี่นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว่
0: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
1: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
0: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
1: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย
0: ์
1: นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นคือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์

0: วันชัยอาจารย์สุนทรนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ดีครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณภวัชกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
0: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใจหรอที่เป็นเรา

0: Ayek! Ayek! Ayek, มาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวกินหรอกAyek! เก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วเก็บยังไงวะเก็บดีๆดิเร็ว
1: ๆเธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: อืมเอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไงที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไหล่รถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานีนิติ

0: ว่ะก็จริงอ่ะเออเฮ้ยมาพบเห็นเราก็ได้ไงเราอย่างโหดบอกไว้
1: ใช่อ่ะเออเออไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
1: ใต้กูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
3: ขนาดพ่อแม่เราไม่เคยทำขนาดนี้เลยว่ะแบบนี้ต้องสั่งสอนแล้วล่ะ
1: ยังไงวะเต้ย
3: ทีนี้แหละ

0: Ehi va, e va, fuori qua.
1: นี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
0: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
1: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดครูเดี๋ยวนี่ไงครูตรงนี้ไง
0: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไงยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับครู
3: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปมาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
4: เฮ้ยการรู้บอกว่าเราฟังนะฮะ
5: เธอทำอะไรผิด
2: เปล่าครับแม่ทำอะไรผิดครับ
5: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
2: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
5: ฉันมีหลักฐาน
6: คือพวกผม
7: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้และจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาท

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: วันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอมิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอ่ะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอ่ะ
2: มิกถามจริงเหรอวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกเหรอวะจะคุกมานะเว้ย
3: อ้าวไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเถอะเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่าต้องผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: เออรีบไป
4: สวัสดีครับพี่แจ๊
1: มาเนี่ยอันนี้ลูกพี่กูมึงรู้จักเขาไว้ซะเขาคุ้มกบาลผมคุ้มมึงได้
4: สวัสดีครับอันนี้
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ครับสวัสดี
1: ไอ้มิกมึงเอากล่องขนมกล่องเนี่ยไปให้วัดอยู่ที่ท้ายตลาดมันรอของนี่อยู่เอ็งรีบไปเดี๋ยวมันรอนาน
4: เฮ้ยป้ารีบไป
2: เฮ้ยพวกมึงทำงานอย่าให้พลาดถ้าถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: อะไรวะ
1: กล่องเลโรอ่ะ
2: นี่มันยาบ้านี
3: ่มา
2: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: 腻了。
1: 上来肯定得，我这边讲。

0: ยักษ์มาใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือเปล่าแอร์มากี่เมตรอ่ะ
1: 10
0: เมตรเราไปขายไม่เท่าไหร
1: ่200
0: แล้วได้กำไรเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่
1: เมตรละ50เป็นพี่ไม่อยากขายอ่ะกำไรเมตรละ50อ่ะ
0: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
1: โอเคพี่

0: ของสถานีตำรวจภูธรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้ร้ายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบความจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายฟ้าประธานพรกับนายพุทธนันท์ช่วยกฎหมายไม่มีการใช้กำลังนะครับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพุทธนันท์สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณารับประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะลูกชายข้อหาอะไรคะมียาเสพติดไหม

ค่ะคุณแม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่จะพาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9 โมงเช้านะคะอันนี้เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมาเลยที่ศาลครั้งในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: ยาเสพติดที่ใช้ใช้อะไรบ้าง
1: ยาบ้าย
0: าบ้าเหล้ากัญชาม
1: ีบ้าง
0: เหล้าบุหรี่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยาเสพติดใช้อะไรบ้าง
1: ผมไม่ใช้ไม่ใช่
2: เฮ้ยมาเร็วจังวะแล้วจังนะ
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
4: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
5: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: วันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: กับคดีที่พนักงานในการฟ้องมาข้อหามีเปลี่ยนเป็นคดีไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระบรมกาศให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน121,089,300 บาทอันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการสนองพระปณิธานในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง 9.61 กิโลเมตรการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54ระยะทางรวม 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูงรวม 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในภาพรวมแล้วร้อยละ 62.29ในส่วนของการจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบุรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีออกแบบและก่อสร้างด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงระเบิดสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดและส่งมอบให้ในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดความจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

0: แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน31หลังและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพ บกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆดังนี้การสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างรวมจำนวน328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า
1: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มนี่กองทุนอาสาทีพจะได้ช่วยต
2: ่อเป็นทหารราที่คุณ
1: ก็เราก็ให้เงินทุนต่อไป
3: ไปค่ะก็จะมีรายละเอียดตามมา
1: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนอาสาทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วยทหารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
0: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้วนสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยการสนับสนุนสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหทัยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229303266และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229429777หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e-donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหทัยทิพย์ LINE Official @hathaitipfund หรือสำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616ถึง19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตปรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:49 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์ราชวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำหรับพระ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

วันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสระเกศรวม8 รูป

องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเช่นถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ในช่วงเช้าหน้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายน11และ20พฤษภาคมและ1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่5และ19มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายหน้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันดังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและ21พฤษภาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปี

่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20และ26เมษายนวันที่4 22และ25พฤษภาคมและ4มิถุนายน2569ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่20พฤษภาคมและ19มิถุนายน2569การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่โครงการตามพระราชดำริขออภัยครับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่าเด็งครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปและสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและราษฎรตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่ประมาณ 328,125 ไร่โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรประมาณ 78,125 ไร่และเป็นผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแก่งกระจานประมาณ 250,000 ไร่สำหรับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งครอบคลุมการดูแลราษฎร6หมู่บ้านในจำนวนนั้นมี4หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปะกาเกยอและไทยพื้นถิ่นพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ทุเรียนป่าเด็งที่มีเอกลักษณ์เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันและเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนมีอายุประมาณ120วันหลังดอกบานนอกจากนี้ยังมีมะนาวและกล้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ถือที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณบริเวณบ้านกลอหล่อเบลอหมู่10ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีผู้ราชการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้บนพื้นที่ปลูกกว่า 7.4 ไร่จำนวน 1,400 ต้นประกอบด้วยมหาพรหมราชินีไม้แดงไม้สักและนางพญาเสือโคร่งพร้อมปล่อยเชื้อเห็ดจำนวน3ชนิดได้แก่เห็ดตับเต่าเห็ดต่งฝนและเห็ดตีนแรดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

นอกจากนี้กรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้กว่า 2,000 ต้นได้แก่ทุเรียนหมากและขนุนสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกอันเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขต7จังหวัดภาคเหนือและ1จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาตากและบุรีรัมย์รวม40แห่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า174ไร่ใช้กล้าไม้รวมทั้งสิ้น 35,100 ต้นณศาลาภักดี66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์ปากากะยอ6หมู่บ้านสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงสร้างรายได้ให้สมาชิกจำนวน227คนรวมกว่า 2.77 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการสุขศาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางน้ำเพชรอดุลธีรเขตและคณะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสหพันธ์โลจิสติกไทยบริษัท Eagle Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าดาราภิรมย์วัดรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุริพรวนารามจังหวัดเชียงใหม่วัดเทศสิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาว่าด้วยความรักความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเมตตาธรรมต่อประสบกรณิกรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ดำรงตั้งมั่นด้วยความสุขและแผ่ความสุขทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทลาบอราตอรี่จำกัดครอบครัวสุดที่แก้วและกลุ่ม SSI ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านหนองแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรพักพิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านหนองบัวและวัดธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมบัญชีกลางได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันสมเอาจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณา

หนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักต์จำกัดและหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบรูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: ยี่ห้อหอหอเ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอนิชานครูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เองนะครับเราต้องบอกว่าคนไทยโชคดีโชคดีอย่างไรนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของวิถีวัฒนธรรมของคนไทยเรามีจิตที่เมตตาต่อกันครับและความสำคัญที่สุดเราร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลที่เขาอาจจะมีความต่างเขาอาจจะขาดแคลนในส่วนไหนก็ตามนะครับผู้ที่มีมากกว่าเราก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วเป็นแบบนี้มาตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนี้เองด้วยซ้ำไปนะครับคนนี้เนี่ยเรามามองของหลักคุณธรรมเนี่ยเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณเนี่ยในหนึ่งข้อเลยก็คือเรื่องของความเป็นจิตอาสาเนี่ยแหละครับตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ในแง่มุมวัฒนธรรมของความเป็นคนไทยในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและในวันนี้นะครับผมก็มีบุคคลต้นแบบเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมฮะที่นำหลักวิชาการที่ของตัวเองนะครับสัมมาอาชีพการงานของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปใช้เป็นความเป็นจิตอาสาแล้วก็เกื้อกูลกับสังคมได้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับอาจารย์อัจฉวิทย์กฤษณสุวรรณครับท่านเป็นอาจารย์ประจำหัวหน้าภาควิชาบอร์ดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งนะครับจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ด้วยตัวตนของอาจารย์ก่อนเลยนะฮะคือ1เราเป็นอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็สอนโดยในหลักสูตรนี้คืออะไรฮะ
1: สอนหลักๆก็ตอนนี้จริงๆแล้วในหลักสูตรมันก็ปรับนะครับเรื่องของสตรีมมิ่งมากขึ้นเราก็ดูแลเรื่องสื่อนะฮะแล้วก็จริงสื่อถ้าเราพูดถึงในปัจจุบันมันก็มีทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเราก็อยากให้นักศึกษาเองซึ่งถือว่าเป็นปลายน้ำแล้วนะครับก็คืออย่างน้อยเขาก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อเวลาที่เขาจะเป็นอยู่ในอุตสาหกรรมวิชาชีพต่อไปอะไรเงี้ย
0: ครับเพราะว่าคือไม่ใช่แค่ว่าวิชาการทางด้านของการใช้เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆหรือว่าเทคนิคในการที่จะสร้างสื่อขึ้นมาสักชิ้นนึงแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตสำนึกในการสร้างสื่อคอนเทนต์ต่างๆพวกนี้ด้วย
1: ใช่สำคัญมากครับผม
0: ครับแล้วอย่างพูดถึงเรื่องของจิตอาสาเนี่ยแหละฮะทางคณะวิชาทางเรามีการส่งเสริมให้กับเด็กๆยังไงครับ
1: จริงๆเวลาเราทำงานนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะเรื่องของการทำงานบริการวิชาการหรือทำงานเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆเมื่อก่อนเราก็อาจจะทำแบบพื้นที่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นแบบกลุ่มชุมชนชาวมอญอย่างเงี้ยนะในปฐุมธานีอะไรเงี้ยครับเราก็จะเด็กลงไปทำกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับลงไปทำในเรื่องของฟื้นฟูพวกศิลปะวัฒนธรรมที่เขากำลังจะหายไปและสิ่งสำคัญถ้าเราเห็นการทำงานของกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุจะรู้ว่าเรื่องของแก๊ปมันเป็นเรื่องสำคัญนะพอเด็กรุ่นใหม่ก็เริ่มไปทำงานข้างนอกอาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้ล่ะเราก็เลยเอาเด็กกลุ่มนักศึกษาเนี่ยครับลงไปเชื่อมโยงหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันทำให้เขาสามารถลดช่องว่างแล้วก็ทำให้กลุ่มคนในหมู่บ้านนะครับเขามีแบบเขา
0: เรียกมีความสุขเน
1: า
0: ะ
1: มีความสุขมากขึ้นใช่ครับ
0: คือพอมองดูไปแล้วเนี่ยในเป้าหลักของเราก็คือเรื่องของการที่จะอยากให้เด็กๆเนี่ยไปร่วมกิจกรรมในเรื่องของความเป็นจิตอาสาแต่พอมองอีกทีแล้วเนี่ยมันก็ได้ทั้งสองส่วนเลยคือเด็กๆเองเนี่ยก็ได้ไปสัมผัสวิถีวัฒนธรรมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับว่าได้มีผลงานเก็บไว้สร้างสรรค์ด้วยนะครับในวิชาการการเรียนรู้แบบนี้ขึ้นมาความรู้สึกเด็กๆฮะเขารู้สึกยังไงบ้างครับ
1: จริงเวลาเก็บข้อมูลนะครับเด็กๆส่วนใหญ่เขาก็จะชอบเนาะเพราะว่ามันแต่ว่างานส่วนใหญ่พอลงไปทำครับมันอาจจะต้องใช้เวลาจริงๆกับการทำงานชุมชนเน
0: า
1: ะมันไม่ได้แบบลงไปแป๊บๆจ
0: ั
1: ดอีเวนต์สักครั้งสองครั้งแล้วก็ออกมาเลยนะ

0: พราะโดยส่วนใหญ่เราก็พยายามหาโครงการหรือหากิจกรรมจากภายนอกเข้าไปร่วมเงี้ยนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานกับชาวบ้านหรือคนในชุมชนต้องลงไปเก็บข้อมูลก่
1: อ
0: นต้องรู้วิถีชีวิตเขาอย
1: ่
0: างเงี้ยครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราโยนอะไรลงไปเลยก็ได้มันก็ไม่ได้มันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของชุมชนหรือของหมู่บ้านที่เขาต้องการอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะได้คือหนึ่งได้เรื่องของการเก็บข้อ
1: ม
0: ูลเขาต้องเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมว่าเวลาเขาลงไปเขาจะต้องปรับตัวยังไงใช่ไหมครับว่าลงไปคือเขาจะไปพูดกับชาวบ้านยังไงบ้างอะไรที่ไม่ควรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยทำให้เด็กรู้สึกว่าเรื่องการเรียนรู้เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์หรือว่า learning by doing เนี่ยครับมันก็ต้องลองผิดลองถูกกันไปอะไรที่ไม่ดีเขาอาจจะถูกชาวบ้านตำหนิออกมาก็ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรเงี้ย
1: แล้วความจริงแล้วเด็กๆเขาได้รู้มากกว่าการที่อยู่แค่ภายในห้องเรียนแล้วก็ได้รู้ไปด้วยว่าในอนาคตจริงๆเนี่ยกับสังคมส่วนใหญ่เนี่ยคุณต้องเจออะไรอีกมากมายเลยคุณจะไม่ได้เจอแค่ปัญหาในด้านของเทคนิคในวิชาชีพที่คุณกำลังทำอยู
0: ่
1: แต่ว่าคุณต้องมีปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการให้มันประสบความสำเร็จไปได้แบบนี้เลยนะครับกลับมาในห้องเรียนนะครับมีการสอบถามมีการพูดคุยกันไหมครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้าง
0: มีนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราทำอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วถ้าในหลักสูตรมันก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงมันอาจจะอยู่ภายใต้วิชาเรียนหรือเป็นกิจกรรมในหลักสูตรอะไรเงี้ยแต่พอมันกิจกรรมนอกหลักสูตรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคุยกับเขาเยอะมากมากเลยเนาะแล้วพอเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรอันนี้มันคือสิ่งที่เราอาจจะต้องเลือกคนไปเพราะทุกคนมันก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าจริงนักศึกษาก็เยอะใช่ไหมถึงในเรียนในวิชาเองก็เยอะใช่ไหมครับพอเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยเนาะเราก็ต้องเลือกคนที่รู้สึกว่าเอ้ยหนึ่งคือเข้าใจกระบวนการจิตอาสาหรือเปล่าหรือว่าคิดยังไงกับคำนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามบอกเด็กว่าเฮ้ยควรทำงานจิตอาสามันคือเรื่องเสียเงินเนาะเพราะคือแน่นอนเราไปที่เขาว่าขาดแคลนแต่ในเมื่อเรามีบ้างมีน้อยนั่นแหละคือสิ่งที่เราก็ต้องพร้อมที่จะต้องให้เขาแล้วเราคือถามว่าที่ผ่านมาที่ทำตลอดเวลา10ปีเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะต้องไปขอสปอนเซอร์จากหน่วยงานภาครัฐเอกชนมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะทำได้เพราะว่าเราก็เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆที่ออกไปทำคือเราก็ไม่ได้พยายามใช้ว่าแบบมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เ
0: พราะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องคุยกับเด็กๆที่จะไปร่วมให้เข้าใจอันที่สองก็คือว่าเฮ้ยนอกจากเสียเงินแล้วอ่ะมันเสียเวลานะคุณต้องเดินทางคุณต้องเจออะไรอีกเยอะเนาะอาหารการกินไม่ได้สุขสบายเลยครับเนี่ยเขายอมรับได้ไหมเนี่ยคือมันก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องอินกับการขึ้นไปเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าขึ้นไปแล้วแล้วพอมีปัญหาก็เอาลงมาแล้วเราก็พูดกับสิ่งที่มันไม่ดีกับโครงการของเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่เราต้องคุยให้เข้าใจกับนักศึกษาค่อนข้างเยอะ
1: คือทำความเข้าใจเราก็จะได้เห็นด้วยว่าใครมีความพร้อมในการที่จะเป็นจิตอาสาด้วยนะครับแต่อย่างนึงเลยที่อาจารย์พูดเอาไว้เนี่ยว่าด้วยตัวตนของอาจารย์เองด้วยนะครับกับความเป็นนักจิตอาสาแล้วก็ด้วยเรื่องของคุณธรรมอาจารย์บอกว่าในศาสตร์วิชาความรู้เนี่ยที่เราถ่ายทอดให้กับเด็กๆเนี่ยอย่างนึงเลยเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงว่าเราจะคาดหวังว่าให้เขาเก่งในเรื่องของการใช้เทคนิคต่างๆของศาสตร์วิชาแต่ว่าอยากให้เขามีจิตสำนึกอยากให้เขามีคุณธรรมในวิชาชีพเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยฮะกิจกรรมที่เราได้พาเด็กๆเนี่ยน้องๆเขาเนี่ยออกไปสู่ชุมชนสู่สังคมได้นะฮะมีอะไรบ้างครับที่มันที่ทำให้เขาหยุดคิดได้ว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้แหละเขาควรจะทำด้วยคุณธรรมจริงๆในการสร้างสื่
0: อจริงๆแล้วเวลาลงพื้นที่แต่ละงานถ้าเป็นงานของที่เป็นลงไปกับการบริการวิชาการนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมีโจทย์โจทย์ให้เขาได้ลองไปทำกับชุมชนให้ลองไปเก็บคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาจะเล่าเรื่องอย่างไรหนึ่งก็คือเรื่องของ storytelling นี่ก็เป็นหลักแต่ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมข้างนอกที่เราลงไปทำอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็จะปล่อยอิสระแล้วว่าเขาอยากทำอะไรก็คือให้เขารู้ว่าพื้นที่เป็นยังไงแล้วเขาอยากทำอะไรบ้างเพราะเราก็จะบอกเด็กว่าขึ้นไปอ่ะมันไม่ต้องมานั่งบอกเนาะว่าจะทำอะไรไม่ต้องมานั่งบอกเนาะเอ้ยอาจารย์ทำอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมเอ้ยอาจารย์มาช่วยคืออยากให้ทุกคนปล่อยฟรีปล่อยจอยกับสิ่งที่เขาอยากจะทำ
1: อยากทำ
0: อยากทำอะไรใช่แล้วก็บางทีเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ชอบเรื่องงานแบบโครงสร้างต้องมานั่งทาสีมานั่งล้างห้องน้ำแต่เขาอยากลงไปทำกิจกรรมกับเด็กๆในชุมชนหรือเด็กในชาวบ้านในหมู่บ้านได้ไหมแล้วก็บอกไปเลยก็เดินไปเลยไปคุยกับชาวบ้านในหมู่
1: บ
0: ้านอย่างเวลาเราขึ้นไปบนดอยจริงๆอะครับก็คืออันนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ทำกันมาก็10กว่าปีกับเด็กๆนะครับเขาก็จะไปคุยกับชาวบ้านแล้วก็บอกว่าเฮ้ยชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าปากกยอนะเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขา
1: วิถีชีวิตเขาเป็นไง
0: หลักๆส่วนใหญ่ที่ได้กลับมาก็ภาษาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นตบมือแปลว่าอะไรใช่ไหมครับหรือหิวต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะได้แบบเหมือนสนุกกับน้องๆเด็กๆนักเรียนในหมู่บ้านด้วยอะไรเงี้ยเพราะบางทีสิ่งสำคัญที่เรารู้สึกว่าเขาได้จากหมู่บ้านจริงๆก็คือเรื่องของแบบ

คือเด็กๆจริงๆหรือชาวบ้านจริงเขารู้สึกว่ามีความสุขที่คนข้างนอกได้มีโอกาสขึ้นไปอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีรู้สึกเอ๊ะชาวบ้านโน้ทำไมแบบไม่เบื่อหรอแบบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเราขึ้นไปเราก็อาจจะทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงไม่เบื่อหรออะไรเงี้ยครูก็บอกว่าจริงๆเขาไม่เบื่อหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสทาน

0: ือเรื่องของกาลเทศะ
1: จ
0: ะทำอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปทำด้วยวิถีของเราแต่ว่าต้องไปเรียนรู้ในพื้นที่ครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในหลักสูตรด้วยแล้วกันเนาะคือเด็กๆนั้นเขาก็ได้เรียนรู้ด้วยคือที่ผมถามที่ตัวอาจารย์ก่อนเลยครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเองในฐานะของความเป็นอาจารย์ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่เราก็อาจจะทำไปตามโครงสร้างที่ทางสถาบันเนี่ยเขาได้วางไว้ว่าเอ้ยเราต้องทำอะไรบ้างโครงสร้างการเรียนการสอนอะไรก็ตามไปนะฮะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของความเป็นจิตอาสามันต้องเกิดขึ้นจากจิตใจของตัวเราเองเนี่ยในความเป็นจิตอาสาของอาจารย์เองเนี่ยเริ่มต้นยังไงครับ
1: จริงๆแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอมาทั้งทำงานในสายวิชาการอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเมื่อก่อนเราก็ทำงานในสายวิชาชีพทั่วไป
0: ครับ
1: พอมีโอกาสได้มาอยู่ในสถาบันการศึกษาเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เห็นนักศึกษาก็คือเรียนแล้วก็บางทีเรียนพอสายวิทยาศาสตร์เนี่ยคืองานมันค่อนข้างหนักบางทีวันหยุดก็ไม่ค่อยมีเพราะต้องไปถ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาจะไม่เหมือนคนอื่นเราก็รู้สึกเออเด็กกลุ่มเนี่ยมันเหนื่อยเนาะเราก็รู้สึกว่าเออปิดเทอมแล้วไปเที่ยวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชวนเด็กๆไปเที่ยวใครสนใจไปบ้างแต่ว่านั่งรถไฟไปนะเราก็ไปเจอหมู่บ้านนึงอะไรเง
0: ี้
1: ยนั้นไปที่พองเรือที่พาโตจังหวัดระนองอะไรเงี้ยครับก็ชวนเขาไปก็ลำบากจริงแล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยนอย่างนึงที่เรารู้สึกสนใจพื้นที่การเที่ยวแบบมีคุณค่าครับคือมันไม่ใช่แค่เที่ยวเรียนดูวิถีแบบโฮมสเตย์เนาะแต่ในแบบสิ่งที่ชาวบ้านพูดอยู่ในการท่องเที่ยวของเขาเขาพูดเลยว่าถ้าใครเข้ามาในหมู่บ้านเนาะอยากจะแบบช่วยให้เอาแบบพวกหนังสือช่วยมาบริจาคหน่อยว่าในหมู่บ้านนะคือหมู่บ้านก็ห่างไกลแล้วแต่ว่าก็จะมีเหมือนมีโรงเรียนเล็กๆมีห้องสมุดที่แบบทั้งเด็กๆนักเรียนอ
0: ่
1: านได้หรือว่าคนในหมู่บ้านมาอ่านได้อะไรเงี้ยเราก็ขนไปหลายกระสอบเลยตรงนั้นได้เป็นจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่าเออเราอยากทำก็เลยทำมาทุกปีอะไรเงี้ยแต่เราก็เปลี่ยนพื้นที
0: ่
1: นะจนมาจุดสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเออเป็นแบบพื้นที่เป้าหมายจริงๆก็คือจังหวัดตากครับที่ท่าสองยางที่มีศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาบนที่ราบสูงนะครับของแม่ฟ้าหลวงที่มีอยู่เยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไป
0: ครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับคุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อาจารย์นั้นอันนี้ไปที่ไหนฮะอาจารย
1: ์อันนี้ก็คือที่ท่าสองยางเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเราจะเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนปากต่อปากแหละครับก็ให้คุณครูก็ช่วยแนะนำก็คือหลักๆของเราขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะไปถ้าโรงเรียนเป็นเมื่อก่อนมันจะมีอาคารไม
0: ้
1: ที่เป็นเหมือนสถาปัตย์ดั้งเดิมตั้งแต่แบบยุคที่สมเด็จย่าท่านทรงดูแลอะไรเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้ามันมีการผุพังมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีทรงปูนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะว่าถ้าโรงเรียนไหนมีปูนเราก็อาจจะไปขอทาสีให้ใช่ไหมทาสีเราก็จะเน้นทาสีม่วงของสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านก็ทรงรับดูแลต่ออย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ไปเพ้นลายที่เป็นลายพระองค์ท่านอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยอีกอันนึงที่เป็นกระบวนการที่อยากจะสอนน้องๆที่เวลาขึ้นไปเราก็จะเลยบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองเดียวเนาะเราเรื่องราวดีๆของพระองค์ท่านอย่างเงี้ยครับขึ้นไปบอกกับคนที่อยู่ข้างบนเพราะเราก็มองว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ข้างบนนะจริงๆมีโอกาสเจอพระองค์ท่านเยอะกับพวกเรา
0: เยอะกว่า
1: แต่ในปัจจุบันนะด้วยภารกิจหรือด้วยพระอนามัยของพระองค์ท่านที่ไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปบ่อยๆเน
0: ี่
1: ยเราอะอาจจะต้องเป็นตัวแทนอะไรบางอย่างที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยให้กับคนที่อยู่ข้างบนอย
0: ่
1: างเงี้ยเราก็พยายามบอกนักศึกษาไป
0: นี่ผมมองว่าก็คือการสะท้อนคุณธรรมอย่างนึงในเรื่องของความกตัญญูเลยที่เราได้เห็นว่าบุคคลสำคัญของประเทศที่พระองค์ท่านนั้นสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายในหลากหลายพื้นที่เราก็อยากให้อย่างน้อยๆเนี่ยในวิชาชีพของเราเองในการเรียนการสอนของเราเองเนี่ยก็อยากจะให้ถ่ายทอดสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ไว้ในสถานที่นั้นๆด้วยนะครับผมมองดูแล้วเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนที่มีเรื่องราวในเขาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบทำอะไรเพื่อสังคมอยู่มาเนิ่นนานแต่ว่าเคสของอาจารย์นี้ดูๆเราก็คือเกิดขึ้นระหว่างการทำงานที่เราได้มาเปลี่ยนมาเป็นสายวิชาการก็แสดงว่าทุกคนสามารถที่จะมีพลังเป็นจิตอาสาได้
1: จริงๆมันคือจุดที่เรามองตัวเองยังไงดีกว่าครับจริงๆไอ้ความเป็นจิตอาสาหรือความเอื้อเฟื้อเช
0: ื
1: ่อว่าทุกคนมีเพียงแต่ว่ามันจะใช้ไปในทิศทางไหนหรือว่ามองว่ามันควรจะต่อยอดไปในส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมพออยู่ในกระบวนการของโลกวิชาการมีหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่เราจะหาเครือข่ายใช่ไหมครับจากตัวนักศึกษาเองซึ่งจริงนะครับว่านักศึกษาที่ยังอยู่กับเราอ่ะก
0: ็
1: ม
0: ี
1: หรือแบบไปปี2ปีพอเรียนจบแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นซึ่งขนาดเราก็เข้าใจเพราะว่าด้วยภาระ
0: ที่การงาน
1: มันก็ไม่เหมือนกันใช่หรือว่าลางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาไม่ตรงกันเราก็เลยมองว่าตรง งนี้มันเป็นโอกาสหนึ่งที่ว่าถ้าใครมองว่าทำอย่างที่บอกว่าเราพยายามบอกเด็กว่าเฮ้ยหนึ่งมันคือเรื่องของการเสียเวลาเนาะเวลามันไม่ใช่แน่นอน
0: คือเสียสละ

0: จริง
1: ๆใช่มันคือต้องการเสียสละเพราะเราขึ้นไปเราไม่รู้เลยว่าระยะทางมันไกลมาก
0: จะเจออะไร
1: ใช่ครับมันคือเรื่องอย่างเงี้ยที่เราพยายามบอก
0: เราก็อย่างในพื้นที่ด้วยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของระยะทางแต่ว่าเจออะไรอย่างมากมายบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าแพ้เลยนะเจอแมลงเจออะไรพวกนี้ด้วยนะครับตรงนี้ไปคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองในสังคมแล้วกันผมเชื่อว่าอย่างที่บอกไว้ว่าทุกคนเนี่ยเราเป็นคนไทยเรามีอัตลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลการเห็นคนที่เขาอาจจะเดือดร้อนเรารู้สึกสงสารเรารู้สึกอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขานะฮะถ้าวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีพละกำลังแค่ในความสามารถของตัวเองแค่นั้นนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ลองแนะนำสักนิดนึงได้ไหมครับว่าใครอยากเป็นจิตอาสาจริงๆเนี่ยต้องเตรียมตัวไงบ้างครับ
1: จริงๆเคยคุยกับเด็กๆครับตลอดเวลาว่าเวลาเราขึ้นไปข้างบนเหมือนอย่างที่บอกไปครับว่าเราต้องเรียนรู้ชีวิตเขาจริงๆเราคือแล้วเราพยายามจะไม่บอกว่าเอ้ยพวกนี้เนาะแบบอุ้ยเขาลำบากเนาะเขาอะไรเงี้ยคือเราพยายามบอก
0: คือไม่บิว
1: ไม่บิวไม่บิวเด็กเลยเราจะบอกว่าคนพวกนี้จริงๆเขาอาจจะอยู่ได้มีความสุขกับพวกเราด้วยซ้ำเนาะเขาไม่ต้องเปิดรับอะไรที่มันอาจจะเป็นแบบท็อกซิกของชีวิตอะถูกไหมหรือว่าแบบเขาไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องอะไรบางอย่างไม่ต้องเจอรถติดไม่ต้องอะไรเนาะแต่บางทีเขาอาจจะมีปัญหาของเขาในเรื่องของแบบสภาพภูมิอากาศหรือภูมิประเทศที่เขาอยู่อะไรเงี้ยเราก็พยายามบอกเด็กว่าจริงๆแล้วว่าเขาอาจจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาลำบากนะเขาไม่มีนะเขาขาดแคลนนะแต่สิ่งที่เรากำลังให้เขาอะครับมันคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนอะไปเติมเต็มในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเหมือนเราแล้วเราก็จะพยายามบอกว่าเฮ้ยเราอะต้องเรียนรู้การเป็นผู้ให้อย่างภาคภูมิเนาะแล้วก็ต้องเป็นผู้รับอย่างถ่อมตนในสิ่งที่เวลาเราขึ้นไปถามว่าชาวบ้านเองหรือเด็กเองบางทีก็มีอะไรให้ในเล็กน้อยแต่สิ่งสำคัญคือที่ได้แน่นอนมันก็คือรอยยิ้มอะครับรอยยิ้มที่มันบริสุทธิ์มากๆที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เด็กเขารู้สึกโอเคกับการที่ขึ้นไปทุกครั้ง
0: อันนี้ก็เหมือนว่าเป็นค่าตอบแทนจากผู้ที่เป็นจิตอาสาด้วยนะครับคุณผู้ชมแค่เห็นรอยยิ้มเห็นความสุขครับจากคนที่เราให้ไปกับเขาแล้วเนี่ยฮะแค่นี้เองครับก็ถือได้ว่าเป็นการตอบแทนกับหัวใจของเราที่เรามีความเป็นจิตอาสาครับอย่างนึงที่ได้จากเรื่องราวที่อาจารย์ได้เล่ามานะครับก็คือว่าการที่จะเป็นจิตอาสานั้นเราเป็นจิตอาสาอย่างมีคุณภาพด้วยการลงไปเติมเต็มให้กับสังคมเราต้องไปเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าการเป็นจิตอาสาก็คือแค่การให้แต่ให้ไปแล้วสิ่งที่เราให้ไปนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับแบบนี้เองก็ถือได้ว่าจะเป็นจิตอาสาที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าไม่ได้คุ้มค่ากับการเป็นจิตอาสาของเราเองด้วยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาแชร์ข้อมูลกันนะฮะขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: วยเหลือประชาชน
1: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
2: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
3: ด้วยกลไกรัฐสภาก
4: รรมาธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที
1: ่การบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่ม
3: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมาธิการในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
5: ร, รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
3: ฎหมายที่คุณ
7: อยากมีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอำเภอไหม
3: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

คุณผู้ชมครับหากเรามองเป้าหมายของสถานประกอบการภาคเอกชนนะครับแน่นอนสุดครับว่าทุกๆสถานประกอบการนั้นเขาก็มองไปถึงเรื่องของผลกำไรที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของเขาครับแต่วันนี้ครับในการสร้างองค์กรคุณธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวนะครับของการที่จะนำพาในการประกอบธุรกิจของตัวเองนั้นให้ประสบความสำเร็จได้เท่านั้นครับแต่ยังช่วยสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนดังนั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า soft skill คือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขก็ฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมุติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะบวกเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: ที่ JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคน

คะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากเป้าหมายนะครับในการที่จะผลิตสินค้าออกมาให้ได้ดีมีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ทางคณะผู้บริหารขององค์กรแห่งนี้ครับมองเห็นความสำคัญของตัวบุคลากรภายในองค์กรครับนอกเหนือจากเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วความสุขแล้วก็เรื่องของคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งฮะเลยมีการขับเคลื่อนขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาเป็นโครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบขึ้นมาได้แบบนี้ฮะถ้าเกิดว่าหลายๆหน่วยงานนะครับดูแล้วสนใจจริงๆเนี่ยสามารถนำไปทำนำไปปรับใช้นะครับให้เหมาะสมกับองค์กรตัวเองเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วและยังทำให้พนักงานภายในองค์กรเรานั้นมีความสุขได้ครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมีอยู่อีกมากมายฮะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์ครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นการมีการบันทึกเรื่องราวนะครับของการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆในชุมชนต่างๆครับปัญหาที่อยากแก้ไขนะครับแล้วก็ความดีที่อยากทำรวมไปถึงนะครับการที่มีการสำรวจนะครับในแง่มุมของคุณธรรมต่างๆเนี่ยมีอยู่มากมายลองเข้าไปดูกันนะครับจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญครับเป็นเทคโนโลยีนะครับที่จะทำให้เรานั้นเข้าไปสัมผัสกับคำว่าคุณธรรมได้แล้วก็นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากในแอปพลิเคชันนี้ฮะลองเอาออกมานำนะครับลองเอาออกมาทำกับตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็สอนลูกสอนหลานบุคคลภายในครอบครัวครับผมเชื่อครับว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเองครับแต่ว่าในครอบครัวเราเองก็จะเกิดความสุขนะครับแล้วก็สังคมโดยรอบของเราเองก็จะมีความสุขกันด้วยอ่ะลองเข้าไปดูกันนะครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์ครับครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเราเป็นพื้นที่สื่อกลางครับในการที่อยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องสาระต่างๆที่เราได้นำมาเสนอนั้นจะสามารถเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นในเนื้อหาสาระที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้อย่างมีความสุขครับวันหมดของเรานะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ช่วงมัธยมภายในวัยนั้นนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นหัวใจของคนอื่นเลยภายในวันนั้นพูดกับแม่ว่าโอ๊ยทำไมใส่แบบรองเท้าสีส้มแตะขาดๆน่าเกลียดลงมาภายอายเพื่อนเขาเราเดินกลับกันไปคนละทางได้ไหมแล้วค่อยไปเจอกันที่รถวันนั้นน่ะแม่ขับรถกลับบ้านแล้วร้องไห้ตอนที่คุณแม่พายป่วยค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างกระทันหันมากเลยแม่ทำงานอยู่ข้างล่างสักพักนึงพายก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกลงไปจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนที่พายอยู่พายก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ทำตัวเหมือนเด็กทุกคนในบ้านค่ะว่ามีอะไรก็พูดมาเลยตะโกนลงไปไม่มีเสียงคนตอบกลับมาแต่ว่าเป็นเสียงล้มเห็นเป็นภาพแม่นอนอยู่ตรงพื้นนะคะแล้วก็ครึ่งซี่ของเขามันขยับไม่ได้เลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จอีกทีแหละครับว่ากว่าเขาจะเติบโตมาประสบความสำเร็จแบบนี้เขาผ่านเรื่องราวและผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างไรบ้างกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับนอกจากจะเป็นนักเขียนที่มีผลงานเป็นของตัวเองตั้งแต่ชั้นมัธยมเนี่ยนะครับอีกหนึ่งบทบาทของเธอนั้นเธอยังเป็นลูกกตัญญูครับที่เลี้ยงดูคุณแม่ในยามที่ป่วยตั้งแต่เธอนั้นอายุเพียงแค่16ปีเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีครับถึงแม้ว่าวันนี้คุณแม่ของเธอจะลาจากโลกไปนี้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอกว่าจะโตมาถึงวันนี้ได้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมหลายๆท่านมีโอกาสได้รับฟังเป็นอย่างมากนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพายภาริอ่อนวัชระศิริครับรีบมานั่งเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพายเขียนหนังสือมากี่เล่มแล้วครับมาจนถึงทุกวันนี
2: ้จริงๆที่ออกกับสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกัน
0: 3เล่มนี้ใช่ไหมเล่มแรกคือ How I Love My Mother
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีเล่มที่2คืออะไรครับ
2: How I Live My Life ค
0: ่
2: ะ
0: How I Live My Life
2: แล้วก็ต่อมา How Lucky I Am ใช่ค่ะ
0: เล่าให้ฟังถึงหนังสือเล่มแรกเพราะเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าคุณพายเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่สมัยอยู่ชั้นมัธยม
2: จริงๆตอนช่วงมัธยมเนี่ยค่ะพายเข้าไปในโครงการที่เรียกว่า Gifted Thai ก็คือเป็นชมรมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยจริงๆในยุคนั้นมันจะยังไม่ถึงกับเขียนหนังสือดีกว่าแต่เรียกว่าได้ฝึกปรือฝีมือในการเขียนสักหน่อย
0: ได้รับรางวัลด้วยไหมครับ
2: เล็กๆน้อยๆในโรงเรียนค่ะใช่แล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนนิเทศศาสตร์ที่จุฬาก็เป็นภาควารสารเหมือนกันก็ได้เขียนอีกในช่วงนั้นพอเรียนจบถึงได้เริ่มออกหนังสือค่ะ
0: แต่ได้ข่าวมาว่าก่อนที่จะออกหนังสือเนี่ยครับปกติจะเขียนเรื่องราวต่างๆลงใน Facebook อยู่แล้วเป็นประจำหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะพายมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มก่อนที่คุณแม่จะเสียอยากเขียนตอนที่เขายังอยู่เพื่อให้เขารู้ตัวว่าแม้ว่าเขาจะเจ็บป่วยแต่ว่าเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เรื่องราวของเราสามารถทำประโยชน์ให้กับใครบางคนได้แต่ว่าในยุคนั้นน่ะพายรู้สึกว่าสำนักพิมพ์ยังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับพายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พายรู้สึกว่าใกล้ตัวที่สุดก็คือ Facebook นั่นแหละเพราะว่ามันฟรีแล้วมันก็ง่ายดีด้วยสำหรับการที่พายจะบันทึกบางอย่างลงไป
0: แล้วก็เขียนให้เพื่อนๆเราได้อ่าน
2: ใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่พายบันทึกลงไปก็จะเป็นอาจจะเป็นมุกตลกที่ได้จากการดูแลแม่ในแต่ละวันหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องตลกก็ได้แต่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราตกตะกอนบางอย่างกับมันแล้วเราอยากจะแชร์มุมมองให้คนทั่วๆไปได้รู้โดยที่คนที่มาอ่านนะคะอาจจะไม่ได้จะต้องเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยก็ได้อาจจะเป็นใครสักคนในบ้านเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่แต่พออ่านแล้วมันได้ความรู้สึกบางอย่างที่เราอยากจะกลับไปเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวมากขึ้น
0: แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมแหละครับว่าเรื่องราวของคุณพายที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้เนี่ยนอกจากว่าเธอจะเป็นนักเขียนตั้งแต่วัยเด็กแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างที่คุณผู้ชมพอจะได้ทราบไปบ้างเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าเธอต้องดูแลคุณแม่ตั้งแต่อายุ16ปีเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีด้วยการพ่อคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับ
2: คุณแม่เนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกค่ะแล้วก็กลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกชายทำให้เขาต้องนอนติดเตียงค่ะ
0: มีคนเคยพูดเอาไว้ในรายการของเราเนี่ยนะครับครอบครัวหนึ่งน่าจะเป็นครอบครัวอิสระนะครับทางคุณแม่เนี่ยเป็นคนพูดเอาไว้ว่าเรื่องของความกตัญญูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสอนกันไม่ได
2: ้
0: ลูกเนี่ยจะต้องรู้สึกหรือสำนึกได้ด้วยตัวเองถึงจะเรียกว่าความกตัญญูคือจะไปบอกว่าปลูกฝังว่าเราต้องกตัญญูนะกตัญญูแต่เราไม่รู้ความหมายของความกตัญญูเนี่ยเราก็จะไม่สำนึกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสำนึกถึงซาบซึ้งถึงบุญคุณของบุพการีหรือว่าคนรอบตัวเราเอ๊ะความกตัญญูมันจะเกิดขึ้นเองคุณพายคิดว่าสิ่งนี้จริงไหมครับ
2: พายชอบมุมมองเมื่อกี้มากค่ะแล้วค่อนข้างตรงกับสิ่งที่พายคิดทีเดียวพายคิดว่าจริงๆแล้วความกตัญญูเป็นคำที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคำที่เหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมที่จะปลูกฝังกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสำหรับพายในฐานะที่คนอื่นมักจะมองภาพเข้ามาว่าการดู
0: แลแม
2: ่11ปีใช่คือความกตัญญูพายรู้สึกว่าตัวเองอยากจะส่งต่อออกไปผ่านคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงเนี้ยว่าความกตัญญูที่แท้แล้วมันเป็นคำเรียกที่ปลายทางค่ะมันเป็นคำเรียกสำหรับการตอบแทนบางอย่างให้กับพ่อแม่ของเราหรือคนในครอบครัวของเราแต่สารตั้งต้น

0: ที่แท้จริงในการเลี้ยงลูกหรือว่าดูแลคนในครอบครัวคือความรักค่ะเหมือนอย่างคุณแม่พายเนี่ยพายรู้สึกว่าแม่ทําให้เข้าใจคําว่าแค่รักก็พอแล้ว
1: ครับ
0: แค่ส่งต่อความรักให้เด็กคนนึงมากพอถึงวันนึงเด็กคนนั้นจะรักคุณมากพอๆกันและเขาจะตอบแทนคุณในเวใดเวหนึ่งที่เขาสามารถทําได้และสิ่งนั้นต่างหากสุดท้ายถึงถูกเรียกว่าความกตัญญู
1: แสดงว่าจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาตอบแทนบุญคุณคุณแม่ในวันที่ท่านป่วยเนี่ยจริงๆก็มาจากความรักที่ท่านมอบให้
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพายรู้สึกได
0: ้
1: สํานึกได้ด้วยตัวเอง
0: มันเป็นสิ่งที่เราจะเต็มใจทําให้ว่าถ้าเรายึดหน้าที่ว่าเราทํามันเพราะความกตัญญูมันคือหน้าที่ที่สังคมบอกเราว่าเราต้องทําเพราะเด็กทุกคนต้องกตัญญูไม่มีทางเลยที่เราจะทํามันได้10กว่าปีมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเราต้องการแรงผลักดันที่มีพลังมากกว่านั้นเช่นความรักเพราะความรักคือบ่อพลังที่ใหญ่มากๆในตัวของเราที่มันจะผลักดันเราให้สามารถทําบางสิ่งได้แม้ในความเหนื่อยยากเป็นระยะเวลายาวนาน
1: งั้นเรามาย้อนฟังกันก็แล้วกันนะครับว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวในวันที่อายุ16เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนเด็กๆนั้นเป็นเด็กดื้อมั้ยครับ
0: ยิ้มอ่อนเลยค่ะเป็นเด็กที
1: ่คุณพายเป็นลูกคนเดียว
0: ใช่ค่ะบ้านพายเนี่ยพายเป็นลูกคนเดียวแล้วแม่เนี่ยก็เป็นซิงเกิลมัมก็คือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพายก็เป็นเด็กที่แม่สปอยมาทั้งชีวิตเพราะว่าแม่ตอนเด็กๆเนี่ยลําบากแม่เลยอยากจะเติมเต็มให้ลูก
1: หมายถึงว่าคุณแม่ตามใจ
0: ใช่คุณแม่ตามใจแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ต้องทําอะไรเองเลย
1: ยังไงฮะตื่นนอนมา
0: เช่นคุณแม่เขาจะตื่นมาตอนตีสี่ตื่นมาตีสี่เนี่ยเขาก็อาจจะโอเคลงไปไหว้พระชงชาไหว้เจ้าที่เสร็จแล้วเขาจะคั้นน้ําผลไม้แล้วก็เอาขึ้นไปให้บนห้องนอนงัดคอลูกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ปักหลอดแล้วก็ยื่นเข้าไปให้ดูดประเคนพายดูดเสร็จปุ๊บ
1: หลับตาอยู่เลยยังหลับตาอยู่เลย
0: หลับตาขึ้นมาดูดดูดเสร็จปุ๊บหลับตาลงนอนต่อแม่มีหน้าที่ลงไปทํากับข้าวพายตื่นขึ้นมากางเกงในถุงเท้ารองเท้าขัดมันวับเสื้อทุกอย่างพร้อมแล้วพายอาบน้ำใส่เสื้อผ้าลงไปกินข้าวแม่ขับรถไปส่งที่โรงเรียนแม่ก็กลับมาทำงาน
1: นี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
0: เป็นอย่างนี้มาจนถึง16นั่นแหละค่ะ
1: โ
0: หดิฉันถูกเลี้ยงมาอย่างนี้เลยค่ะ
1: ไปส่งที่โรงเรียน
0: ใช่แล้วก็พอกลับมาถึงบ้านแม่ก็จะทำข้าวให้ทานถึงบ้านปุ๊บพายก็ขึ้นไปเคลียร์กันบ้านแม่ก็ทำงานต่อจนถึง4 ทุ่มแม่เป็น working woman มากๆค่ะ
1: ผมแปลกใจเหลือเกินว่าคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นหมายความว่าคุณแม่ท่านต้องทำงานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูคุณพายแล้วคุณแม่จะมีเวลาในช่วงเวลาไหน
0: เป็นของตัวเองบ้าง
1: ที่จะสามารถไปทํางานแล้วก็เลี้ยงดูไปได้ด้วยอะไรคุณแม่ท่านทําอาชีพอะไรครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยแม่เป็นเจ้าของบริษัทขายตั๋วเครื่องบินค่ะ
1: เมื่อ
0: ก
1: ่อน
0: เราไม่ได้ใช่เมื่อก่อนเราไม่ได้สามารถช็อปตั๋วกันทางออนไลน์ได้แบบทุกวันนี้เวลาจะซื้อโทรไปหาสายการบินหรือแม่ก็โทรไปหาเอเจนซี่เพื่อให้เขาขายให้
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยแม่ก็ทําบ้านชั้นล่างให้กลายเป็นโฮมออฟฟิศเพื่อที่จะสามารถดูแลลูกได้เต็มเวลาอยากรับส่งลูกเมื่อไหร่ทําได้ทํากับข้าวเมื่อไหร่ก็ทําได้
1: ก็คือทํางานที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับส่วนคุณพายเองตอนเด็กๆที่คุณแม่ไปรับไปส่งตลอดมีช่วงตอนที่เราเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วอยากกลับบ้านเองบ้างไหมกลับบ้านกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เอาตรงๆเลยไม่มีค่ะติดสบายเลี้ยงถูกเลี้ยงดูมาอย่างสบายแล้วก็เสพติดความสบายมากจําได้เลย
1: เคยโดนมารับช้าไหม
0: เคยค
1: ่
0: ะเคยโดนมารับช้าค่ะและหงุดหงิดอย่างมากด้วยค่ะจริงๆเคยเลวร้ายสุดถึงขนาดทําแม่ร้องไห้เพราะเรื่องการไปรับด้วยค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ช่วงมัธยมต้นพายเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจําวัฒนาวิทยาลัย
1: อ๋อคุณเป็นเด็กวัฒนา
0: ใช่ค่ะที่อโศกตรงสุขุมวิทตรงนั้นซึ่งทุกคนก็รู้กันดีว่าแม้จะเป็น10ปีที่แล้วอโศกติดยังไงก็ติดอย่างนั้นค่ะแม่ก็ขับรถฝ่ารถติดมาแต่นี่นั่งรออยู่ในสวนนะคะไม่รับรู้ถึงการรถติดข้างนอกก็รู้สึกแบบทําไมยังไม่มาคนอื่นเค้าเริ่มกลับกันหมดแล้วก็เริ่มแล้วมูดดี้เริ่มอารมณ์ไม่ดีแม่ก็ลงมาจากรถแล้วก็รีบมากชุดข้างบนเนี่ยเป็นแต่งองค์ทรงเครื่ององค์ทํางานน่ะสวมองค์ทํางานอยู่แต่รองเท้ารีบมากคีบขอใช้คําว่าอีแตะสีส้มออกมาจากรถเป็นอีแตะสีส้มที่ขัดๆวินๆนิดนึงแล้วก็รีบซอยเท้าม
1: าก็ท่านขับรถไงก็ต้องใส่รองเท้าที่มันสะดวกใช่ไหม
0: ใช่
1: จะใส่ส้นสูงขับรถก
0: ็ไม่สะดวกแล้วก็คีบน้องแตะคนนั้นอะลงมารับพายพายในวัยนั้นนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นหัวใจของคนอื่นเลยพายในวันนั้นพูดกับแม่ว่าโอ๊ยทําไมใส่แบบรองเท้าสีส้มแตะขาดๆน่าเกลียดลงมาพายอายเพื่อนเขาเราเดินกลับกันไปคนละทางได้ไหมแล้วค่อยไปเจอกันที่รถวันนั้นน่ะแม่ขับรถกลับบ้านแล้วร้องไห้แล้วพายขอโทษแม่แม่ก็ไม่หายด้วยค่ะแล้ววันนั้นก็เลย
1: แสดงว่าตอนคุณแม่ร้องไห้คุณเสียใจแล้ว
0: ใช่ใช่นี่หลับสั่นเลยค่ะว่ารู้สึกเลยว่าอ๋อมันไม่ใช่อ่ะมันเราไม่ได้เห็นเจตนาของเขาที่เขาตั้งใจจะมารับเราในวันนั้นนั่นเองค่ะ
1: และสุดท้ายง้อคุณแม่ยังไงครับ
0: พายคิดว่าพายไม่ได้ง้อด้วยคําพูดมานะพายแค่ขอโทษ say sorry ไปในวันนั้นแต่ว่าพายคิดว่าพายเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากนั้นพายคิดว่า

0: ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ไม่ว่าตอนที่แม่ป่วยหรือว่ายังไม่ป่วยเนี่ยพายได้เรียนรู้บางอย่างจากมันแล้วพายค่อยๆที่จะขัดเกลาตัวเองผ่านสิ่งที่แม่แสดงออกตอบรับกลับมาในตอนนั้นว่าอ๋อแม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบเพราะแบบนี้อ๋อเพราะพายทำไม่ดีพายก็พยายามที่จะปรับตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีคำขอโทษไหนที่ดีไปกว่าการที่พายจะเปลี่ยนตัวเองค
1: ่ะนอกจากเรื่องราวเหล่านั้นแล้วมีเรื่องราวไหนที่คุณประทับใจหรือว่าที่พอจะเล่าให้เราฟังได้ว่านั่นคือความรักที่คุณแม่มีให้กับคุณจนทำให้คุณสำนึกได้เอง
0: พายคิดว่าหลักใหญ่ใจความเลยที่ทำให้พายรักแม่มากๆเพราะว่าแม่เป็นทั้งแม่และพ่อในคนเดียวได้สมบูรณ์แบบมากเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นพ่อด้วยลักษณะแบบว่าทำตัวเป็นเพศชายตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงเขาทำให้พายรู้สึกว่าอ๋อที่จริงแล้วใช่แหละสถาบันครอบครัวในอุดมคติของเราก็คือการมีพ่อแม่ลูกแต่เขาทำให้พายรู้สึกว่าถ้าเขาสามารถรักเด็กคนนึงได้มากพอซัพพอร์ตรับฟังเข้าใจพร้อมจะเป็นตัวช่วยเมื่อมันเกิดปัญหาที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแม่กับพ่อก็ได้แม่คนเดียวก็ทำให้เด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีในสังคมได
1: ้อย่างวันพ่อที่โรงเรียนเนี่ยมันมีประเพณีที่คุณพ่อต้องไปโรงเรียนไหมครับ
0: ใช่เ
1: ป็นคือเดี๋ยวนี้เขาแอนตี้นะ
0: ใช่แต่ก็ยังมีอยู่นะคะ
1: ไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นตามสื่อเนี่ยว่าบางผู้ปกครองก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันหรือเด็กก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะทำร้ายความรู้สึกของเด็กที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันนั้นเนี่ยคุณแม่ทำยังไงครับที่โรงเรียนมีไหมครับต้องให้คุณพ่อ
0: มีค่ะจริงๆแล้วยิ่งฟังจะยิ่งรู้ว่าแม่พายเป็นคนที่เอนเตอร์เทนและเล่นใหญ่ทีเดียวค่ะ
1: แต่ขอผมพูดตรงนี้นิดนึงนะเผอิญพูดไปแต่จุดประสงค์ของโรงเรียนเนี่ยตั้งต้นด้วยเจตนาที่ดีนะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปโรงเรียนเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้ฝึกฝนในเรื่องของการรำลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เล่าต่อครับ
0: ได้ค่ะอย่างตอนช่วงวันพ่อของที่โรงเรียนพายสมัยก่อนก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็จริงๆพายจะเริ่มพูดตรงว่าพายเป็นเด็กไม่มีพ่อนะเพราะฉะนั้นพายจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่เริ่มต้องเขียนเรียงความวันพ่อส่งครูแล้วคือมันเป็นโมเมนต์ที่กระดากปากที่จะต้องเดินไปบอกครูว่าครูคะหนูไม่มีพ่อหนูไม่รู้ว่าหนูจะเขียนเรียงความวันพ่อแบบยังไงและพายในวันนั้น
1: แล้วครูท่านตอบว่าไงครับ
0: ไม่ค่ะพายกระดากปากก็เลยไม่ได้บอกครู
1: ไม่ได้บอกคุณครู
0: ก็เลยใช้วิธีว่าเอาแบบนี้ละกันเขียนเรียงความถึงแม่แล้ว replace แทนคำว่าแม่ด้วยพ่อไปเลยแล้วก็ส่งครูได้คะแนนเต็มกลับมาแล้วก็เอาไปอวดแม่เรียนความวันพ่อว่ะแล้วก็นั่งขับกันอยู่ในบ้านแบบเอ้ยเจ๋งอะไรเงี้ยทีเนี้ยความตลกก็คือตอนถึงวันพ่อโรงเรียนของพายก็มีแบบนั้นเหมือนกันค่ะก็คือให้เด็กเนี่ยกราบไหว้คุณพ่อเนาะก็จะมีตัวแทนคุณพ่อมาปกติแม่พายก็จะขับไปส่งที่โรงเรียนวันนั้นส่งเสร็จไม่กลับเข้าไปในโรงเรียนด้วยกันเราก็งงมีเรื่องคุยกับครูหรอหรือว่าอะไรไปนั่งเป็นดาวอยู่ในหมู่เดือนในบรรดาทั้งแถวที่มีคุณพ่อแม่คิดในใจฉันนี่แหละพ่อแล้วใส่ที่เมื่อก่อนมันจะมีที่เสริมไหล่ค่ะอันนานาใส่ตั้งอย่างนี้เลยแบบอกไหลผ่าเผยมากฉันเท่ากับทุกคนแล้วก็แบบว่าเขาทำให้พายรู้สึกว่าเขาช่างแคร์ความรู้สึกของลูกมากจริง
1: ๆ
0: เป็นโมเมนต์ที่พายประทับใจค่ะ
1: จากเด็กคนหนึ่งที่โตมาก็ยังไม่รู้จักความกตัญญูจุดเปลี่ยนในชีวิตมันเกิดขึ้นตอนอายุ16ใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าไอ้ความรู้สึกที่มันแฟลชแบ็กไปทบทวนแล้วก็รู้สึกได้ว่านี่คือพระคุณที่คุณแม่มอบให้เราและถึงเวลาที่เราจะต้องตอบแทนเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับ
0: ตอนที่คุณแม่พายป่วยค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างกระทันหันมากเลยตอนนั้นเนี่ยแม่ทำงานอยู่ชั้นล่างของบ้านแล้วพายเนี่ยก็ตกลงกับแม่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปกันแม่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้พายแล้วแม่ทำงานไม่เสร็จสักทีพายซึ่งตอนนั้นถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กก็เดินตึ้งตั้งขึ้นบันไดขึ้นชั้นบนไปแล้วก็งอนแม่ว่าทำไมเราถึงยังไม่ออกไปสักทีแม่ทำงานอยู่ข้างล่างสักพักนึงพายก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกลงไปจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนที่พายอยู่พายก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ทำตัวเหมือนเด็กทุกคนในบ้านค่ะว่ามีอะไรก็พูดมาเลยตะโกนลงไปไม่มีเสียงคนตอบกลับมาแต่ว่าเป็นเสียงล้มของอะไรสักอย่างนึงที่ดังมากๆเหมือนเสียงเก้าอี้ล้มแล้วก็โครมลงไปพายก็ตกใจรีบซอยเท้าลงจากบันไดไปดูเห็นเป็นภาพแม่นอนอยู่ตรงพื้นนะคะแล้วก็ครึ่งซีกของเขามันขยับไม่ได้เลยครึ่งซีกซ้ายมุมปากแขนเขินยกไม่ขึ้นนิ่งไปเลยแล้วทุกคนก็กรูนเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาล
1: ทุกคนกรูเข้าไปดูเพราะมีพนักงานออฟฟิศอยู
0: ่ใช่ๆเพราะว่าข้างล่างบ้านเป็นโฮมออฟฟิศแล้วเราก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลที่ห้อง ICU พอคิดว่าจุดเปลี่ยนในวันนั้นแม้ว่าจะยังไม่ต้องเกิดการดูแลอะไรหลังจากนั้นเลยแค่รู้ว่าวันนี้แม่จะไม่เหมือนเดิมมันทำให้พายฉุกคิดแฟลชแบ็คไปถึงในอดีตที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาพายไม่เคยรู้ค่าของอะไรเลยแต่ที่จริงทุกอย่างที่ผ่านมานั้นคือของขวัญที่แม่ตั้งใจทําให้ในทุกวันทุกวินาทีแต่พายไม่เคยรู้ความหมายของมันแล้วพอวันนึงที่ทุกอย่างจะหลุดลอยไปพายถึงได้เห็นว่าที่แท้ที่ผ่านมามันมีความ

0: หมายขนาดไหนแล้วมันแบบมันชกหน้าพายเขาอย่างจังเพราะพูดตรงๆว่าจากไลฟ์สไตล์ที่ฟังมาทั้งหมดเนี้ยไม่มีใครรวมถึงพายที่จะคาดคิดเลยว่าชีวิตฉันสามารถเจอกับเรื่องแบบนี้ได้ว่าวันหนึ่งแม่ที่เป็นทุกอย่างของบ้านจะไม่สามารถทำอะไรได้เองแม้กระทั่งการลุกขึ้นมาเดินด้วยตัวเอง
1: คือฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสำนึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยน่าจะมีอยู่ในตัวแต่มันจะติดตรงที่ว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวรอท่านอายุมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวรอเราประสบความสำเร็จก่อนเดี๋ยวรอเราพร้อมก่อนเราถึงจะค่อยดูแลท่านแต่วินาทีที่ไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาลายหายวับไปกับตาว่ารอไม่ได้แล้ววินาทีนี้เท่านั้นที่ต้องดูแลเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้มันจึงทำให้เรามองเห็นคุณค่าทุกอย่างที่ท่านทำให้ทันที
0: ใช่พายคิดว่านี่เป็นอีกเหตุผลนึงที่พายลุกขึ้นมาเขียนหนังสือด้วยค่ะพายคิดว่าไม่ต้องให้ทุกคนรอเจอแบบพายถึงจะคิดได้อะถ้าเกิดว่ารู้ตัวแล้วก็ได้ชุดความคิดได้ชุดประสบการณ์เหมือนเพื่อนมาเล่าให้ฟังซะตั้งแต่วันนี้อ่ะแล้วเราได้ทําอะไรบางอย่างที่มีความหมายเลยตั้งแต่วันนี้อ่ะวันนึงเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเสียดายมัน
1: หนังสือเล่มแรกนี่คือสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าข้างในเขียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับ
0: ได้ค่ะพายขอเกริ่นนิดนึงว่าจริงๆทั้ง3เล่มเนี้ยมันเป็นเหมือนเจอร์นี่เป็นเหมือนการเดินทางการเติบโตของประสบการณ์ความคิดทัศนคติของพายแต่ว่าเล่ม How I Love My Mother เนี่ยจะเป็นเล่มแรกที่เขียนโดยเน้นโฟกัสที่เรื่องของคุณแม่มากที่สุดพายเล่าปูพื้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองตอนที่ถูกแม่เลี้ยงมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พูดถึงจุดพลิกผันตอนที่คุณแม่ป่วยแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นมีบทสนทนามีเรื่องราวต่างๆที่เราต้องเผชิญร่วมกันว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงเรามีวิธีคิดวิธีปรับจูนหรือต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปมากขนาดไหนจากเด็กคนนึงที่ทําอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวต้องลุกขึ้นมาทําทุกอย่างให้เป็นให้ได้และเป็นเสาหลักของครอบครัวกับผู้หญิงอีกคนนึงที่เคยเป็นทุกอย่างของบ้านแล้ววันนึงเค้าทําอะไรไม่ได้เลยเราปรับเราเปลี่ยนเราต้องพลิกวิธีคิดขนาดไหนเพื่อที่จะผ่านแต่ละช็อตแต่ละช็อตในตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
1: ยกตัวอย่างได้มั้ยครับ
0: อย่างตอนที่แม่เค้าออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆเนี่ยค่ะด้วยความที่ตอนที่เค้าผ่าตัดอ่ะเนาะมันจะมีท่อที่สอดเข้าไปแล้วมันกดทับกล่องเสียงมันจะทําให้เวลาเค้าพูดอ่ะเสียงมันออกมาเป็นลมๆเหมือนแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดว่าอะไรเพราะว่าไอ้เส้นนั้นน่ะมันกดทับกล่องเสียงอยู่แล้วเวลาที่แม่พูดอ่ะพายฟังไม่ออกเลยแล้วพายก็หงุดหงิดมากว่าทําไมฉันถึงต้องพยายามฟังคํา1คํานี้ครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่คงไม่รู้อยู่ดีว่าพูดอะไรพายก็บอกแม่ไปว่าไม่ฟังแล้วได้ไหมมันพยายามแล้วจริงๆที่จะตั้งใจฟังแต่มันฟังไม่ออกเลยว่าพูดอะไรเอาแล้วแม่ขอไปเคลียร์งานไปทําอย่างอื่นแล้วนะมันฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไว้ว่ากันใหม่อะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์นั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่พักนึงเสร็จแล้วพายก็เห็นว่าแม่เริ่มไม่พูดแล้วเพราะรู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องพายก็รู้สึกว่าอ้าวแย่ละสัญญาเริ่มไม่ดีก็เลยทำยังไงดีเนาะเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงไปดูน่าจะรายการทีวีอะพอเห็นเขาเล่นเกมทายคำกันชูป้ายที่มีคำอยู่และอีกฝ่ายไม่ได้ใช้เสียงด้วยซ้ำนะคะพยายามจะใช้ท่าทางพยายามจะอธิบายด้วยท่าทางต่างๆเพื่อให้เรารู้ว่าเขากำลังพยายามสื่อสารคำไหนพายเลยคิดว่าโอเคแล้วพายก็คุยกับแม่ว่าแม่ต่อจากเนี้ยเราจะเล่นเกมทายคำกันพายจะพยายามสนุกที่สุดเราจะพยายามสนุกที่สุดที่จะได้พยายามเล่นเกมนี้ด้วยกันก็ฟังไปเรื่อยอะไรนะข้าวกระเทียมอ๋อไม่ใช่เขาตะเกียบก็ค่อยๆบิดไปเรื่อยๆจนอ๋อโอเคคำนี้นี่เองอะไรเงี้ยแม่เริ่มค่อยๆพูดมากขึ้นฝึกพูดมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายเสียงเขากลับมาวันนั้นพายได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วที่เขาหยุดพูดอ่ะเขาไม่ได้เสียใจที่เขาเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องหรือว่ายังพูดไม่ได้เขาเสียใจที่แม้แต่คนที่ใกล้ใจใกล้ความสัมพันธ์เขาที่สุดอย่างเช่นลูกไม่อดทนพอที่จะฟังให้จบว่าเขาพูดว่าอะไรพายค่อยๆ
1: คุณคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ
0: ใช่ก็สุดท้ายพอคุยกันได้เสียงแล้วพายถึงถามว่าทำไมล่ะทำไมถึงไม่พูดเพราะพูดไม่รู้เรื่องหรอเสียใจที่พายไม่อยู่ฟัง
1: แต่จริงๆแล้วเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีมากเลยนะครับ
0: ใช่พายคิดว่าจริงๆทุกเรื่องอ่ะมันคือแค่นี้เลยค่ะ
1: ใช่เหตุการณ์เดียวกันถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทนฟังมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดหรือว่ารำคาญแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าจะสนุกกับมันและเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้กลายเป็นเกมแทนมันก็ทำให้เราสนุกมากยิ่งขึ้น
0: ใช่
1: งั้นเพื่อให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นผมมีเกมให้คุณพายเล่นทางทีมงานบอกผมมานะครับว่าคุณพายเนี่ยมีเรื่องขำขันกับคุณแม่อยู่เสมอๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราตั้งชื่อขึ้นมาประมาณสัก5ชื่อถ้านึกชื่อเรื่องใดถูกนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆให้คุณพายเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราตั้งชื่อออกมาบนจอ LED เนี่ยนะครับ5เรื่องตลกน่ารักของคุณแม่นิดซึ่งก็คือคุณแม่ของคุณพายนะครับมาเรื่องแรกครับ

0: ซี่เรียม
1: โอเค
0: คืออะไรครับ
1: จริงๆแล้วแม่พายค่ะชอบดูละครแม่จะรู้จักดาราทุกคนในยุคนั้นแล้วก็ชอบมากทีนี้เนี่ยพอแม่เขาต้องผ่าตัดเนาะเพราะว่าเส้นเลือดในสมองเขาแตกหมอเนี่ยจะต้องดูดเลือดที่คั่งออกมาจากสมองแล้วก็เชื่อมเส้นเลือดเข้าไปด้วยท่อที่ทำพิเศษขึ้นมาเพื่อให้เลือดมันไหลโฟลว์เข้าไปได้เนี่ยค่ะพอเขาต้องออกมาจากห้อง ICU มาอยู่ห้องพักฟื้นผู้ป่วยในเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนจะกังวลมากว่าเฮ้ยความจำเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าคำถามที่แม่จะเจอบ่อยมากที่สุดในช่วงสัปดาห์แรกที่แม่ฟื้นตัวก็คือไหนอายุเท่าไหร่บ้านอยู่แถวไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรลูกสาวอายุเท่าไหร่และที่ทุกคนเดินเข้ามาถามก็คือชื่ออะไรแม่ที่ได้สติขึ้นมาแล้วหลายวันคงจะเริ่มรำคาญกับประโยคนี้แม่ก็สวมองค์การแสดงแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาตอบว่าดิฉันชื่อซีเรียมบางวันแม่ก็เบื่อแม่ก็เปลี่ยนดิฉันชื่อแอนทองคงคิดในใจว่าเลิกขามได้แล้วจำชื่อตัวเองได้ชื่อนิดดิฉันชื่อซีเรียม
0: คุณแม่เป็นคนมีอารมณ์ขัน
1: มากค่ะจริงๆแล้วพายโชคดีที่การเจ็บป่วยของแม่มีอารมณ์ขันอยู่เสมอมันเลยทำให้ระหว่างการดูแลมันหนักแต่มันไม่หนักจนเกินไป
0: อ่ะคำที่สองครับขากเสลด
1: เป็นซีนต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอีกเช่นกันค่ะการที่ต้องนอนอยู่บนเตียงหลังจากพักฟื้นนานๆเนี่ยค่ะแล้วด้วยความที่ท่อมันกดทับแล้วไม่ได้พูดบ่อยๆมันทำให้มีเสมหะค้างอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะพยาบาลเขาจะเข้ามาทำสิ่งที่เรียกว่าการซักชั่นหรือว่าการดูดเสมหะออกไปกระบวนการของมันก็คือการเอาท่อใสสีขาวยาวๆแล้วก็มีเจลหล่อลื่นอยู่แล้วสอดผ่านจมูกดันจนเข้าไปจนถึงข้างในคอตรงนี้เพื่อที่จะดูดเสมหะออกมา
0: เราอาจจะเคยเห็นคนไข้ที่สอดเข้าไปนะเป็นแบบน
1: ั้
0: น
1: และมันเจ็บมากคือแค่เห็นไม่ต้องโดนเองยังรู้สึกเลยว่าเจ็บเพราะว่าสิ่งที่ดูดออกมานอกจากเสมหะมีเลือดด้วยเวลาที่แม่โดนซักชั่นเนี่ยพายขอใช้คำว่าเหมือนปลาถูกทุบอะคือมันเจ็บแล้วเขาใช้มือข้างที่ใช้ได้ที่เส้นเลือดยังหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยใช้แขนพายเป็นสรณะก็คือจิกเอาไว้เจ็บจิกเอาไว้แล้วทีนี้เนี่ยพยาบาลก็อยากจะบิ้วแม่ว่าคุณป้าถ้าเกิดว่าคุณป้าไม่อยากเจ็บแบบนี้คุณป้าต้องฝึกขากเสลดเองจะได้ไม่ต้องทำการซักชั่นไม่ต้องดูดออกมาคุณพยาบาลก็บอกว่าลองออกเสียงขอไข่เยอะๆก่อนก็ได้ค่ะขากเสลดออกมาแม่ก็หันไปสบตาพยาบาลสมองค์การแสดงอีกครั้งแล้วก็พูดว่าดิฉันไม่เคยทำกิริยาเช่นนั้นค่ะพยาบาลคิดในใจได้ไม่เคยทำหายกลับห้องพยาบาลไปวันรุ่งขึ้นมาพร้อมสายซักชั่นอีกอันนึงทำการซักชั่นไปอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นมาแม่ขากเสลดเป็นเลยค่ะ
0: แม่มันเจ็บมาก
1: ไม่เป็นไรทำก็ได้กิริยานี้ทำก็ได้ขอให้ไม่เจ็บก็พ
0: อ
1: ค่ะ
0: อ่ะมาดูคำต่อไปครับหมอนเน่า
1: โอเคพายคิดว่าจริงๆอ่ะหลายคนมีสิ่งนี้ในวัยเด็กอาจจะเป็นตุ๊กตาบ้างหมอนบ้างผ้าเย็บปะอะไรก็แล้วแต่ของพายเป็นหมอนมันเป็นหมอนที่พายนอนกอดมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สภาพมันอาจจะเริ่มไม่ค่อยน่าชมแล้วก็คือเริ่มมีมีความสกปรกว่างั้นเถอะแล้วสภาพน้องสมมติว่าคนปกติมี100น้องน่าจะมีอัตราเลเวลชีวิตเหลืออยู่ประมาณ15คือค่อนข้างรุงริงมากแล้วซักไม่ได้ซักปุ๊บน้องจะแตกสลายกลายเป็นโมเลกุลแน่นอนเพราะว่ามันเปื่อยมากแม่เนี่ยเขาจ้องหมอนเน่าพายมาตั้งแต่ตอนเขายังไม่ป่วยใช่พายมันไม่ดีกับโพรงจมูกของสุขภาพทุกคนในบ้านเรามีกันอยู่2คนแม่ไม่เป็นไรโอเคแม่ก็พยายามจะเอาไปทิ้งพอป่วยปุ๊บอ้าวเดินไม่ได้ทิ้งไม่ได้แล้วแต่ใจจิตยังจับอยู
0: ่ครับ
1: อยากจะเอาหมอนเน่านี่ไปทิ้งจริงๆมันสกปรกงี้วะแม่เขาเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกใช่มั้ยคะการพลิกตัวหรือตะแคงตัวของคนที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยใช้พลังงานสูงมากนะคะต้องชันเข่าแล้วพึบแรงๆมาเพื่อที่จะพลิกตัวมามีวันนึงนอนด้วยกันบนเตียงอยู่ๆก็พลิกตัวมาหาดีใจมากแม่ต้องการฉันคว้าหมอนเน่าแล้วเควี้ยงไปมีถังขยะอยู่ตรงปลายเท้าเควี้ยงไปจะทำโฮมรันพยายามจะให้ลงถังขยะแต่ลืมไปว่าตัวเองป่วยฮึบแม่ตกตรงพุงแล้วก็หันมามองไม่ได้ทำไม่ได้คิดจะทำอะไรแบบนั้นเลยแต่ในใจลึกๆคงแบบอยากจะคว้างให้ห่มแล้วให้ลงถังขยะให้มันหมดไปสักที
0: สุดท้ายหมอนเน่านี่ยังอยู่ไหมครับ
1: พายทิ้งไปด้วยตัวเองนะคะพายกลัวสุขภาพพุงจมูกแม่จะไม่ดี
0: คือด้วยความรักส่วนตัวเนี่ยที่มีให้กับหมอนเนี่ยรักมาก
1: แต่รักแม่มากกว่า
0: ถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรก็คงไม่ทิ้ง
1: ใช่
0: แต่พอคุณแม่ป่วยเลยทิ้ง
1: ใช่ค
0: ่ะมาดูคำต่อไปครับหอมแก้มเก็บตัง
1: คือพายเนี่ยค่ะเป็นคนชอบกอดชอบหอมพายจะชอบทำแบบนี้กับแม่มากแล้วพายรู้สึกว่าไม่ว่าทั้งวันนั้นพายจะเจออะไรมาหนักหนาแค่ไหนถ้าพายได้กลับมาหอมแก้มแม่หนักๆหลายๆทีพายรู้สึกว่าโอ้ยทุกอย่างโอเคขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเป็นคนป่วยเป็นอัมพฤกษ์เนาะแล้วเขาติดเตียงแล้วเขาต้องนอนเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกหอมแก้มไปเรื่อยๆ

0: มากๆเข้าจากแรกๆก็โอ๊ยลูกรักลูกเป็นลูกต้องการหลังๆเริ่มลำคาญว่ะมันหอมบ่อยวันนึงมันหอมเป็น20ทีแม่ก็เลยเกิดไอเดียที่พายเรียกกันว่าช่องทางทำกินแม่ก็พูดขึ้นมาว่าต่อไปนี้นะคะถ้าพายหอมแก้มแม่แม่จะเก็บตังค์พายก็ถามเท่าไหร่แม่บอก20บาทประมาณนี้ค่ะโอ้ยไม่เท่าไหร่ราคานี้เอาเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวโอนให้แม่พยักหน้าตอบว่ายังไม่รวมแวตกับเซอร์วิสชาร์จนะคะคือกะเอารวยแล้วค่ะ
1: มาคำถัดไปครับคำถัดไปคำสุดท้ายหายใจได้อย่างเดียว
0: คือการอาบน้ำแม่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากคนทุกคนที่พูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยดูแลคนป่วยให้ขอให้ลองอาบน้ำคนป่วยสักทีแล้วคุณจะเปลี่ยนใจทันทีเพราะมันเป็นภารกิจที่ยากมากๆจริงๆเวลาที่พายจะอาบน้ำแม่สักทีเนี่ยค่ะพายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล้างเลยมากๆด้วยตัวเองคือมันจะต้องแบบใช้พลังงานสติปัญญาสมองความรอบคอบทุกอย่างในเวลาเดียวกันตอนแรกที่แม่พายกลับมาจากที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะพายคิดว่าโอเคปกติคนเราต้องยืนอาบน้ำเนาะแต่อะยืนไม่ได้แล้วเว้ยงั้นนั่งชักโครกแล้วกันนั่งชักโครกอาบน้ำเพราะมันก็ดูเป็นเก้าอี้อยู่ก็ได้อยู่พอนั่งอาบปุ๊บแม่ไม่เอ็นจอยเพราะว่าเขาใช้ได้อยู่ข้างเดียวค่ะเขาต้องเอามือจิกฝาชักโครกไว้แล้วก็เอียงๆแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่มีอะไรให้วางไม่มีพนักวางแขนไม่มีอะไรเอียงๆจะล้มแล้วหลังจากนั้นพายก็เลยไปหาวิธีใหม่ด้วยการที่ไปหาเก้าอี้อาบน้ำมาไปเจอตัวนึงจากในศูนย์การค้าซื้อมาแบบไม่ดูราคาเลยค่ะสิ่งนี้ต้องอยู่ที่บ้านฉันมันเป็นเก้าอี้อาบน้ำที่ทำจากพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็เจาะรูระบายอากาศเรียบร้อยมีพนักวางแขนมีที่พิงหลังข้างล่างมีตุ่มหนืดๆที่ทำให้ไม่ลื่นเพอร์เฟกต์มากรู้สึกแบบเก้าอี้นี้พระเจ้าส่งมาให้ฉันอย่างแน่นอนซื้อกลับบ้านมาแล้วก็ต่อแล้วก็จับให้แม่นั่งอาบทีนี้เนี่ยปกติเวลาจะอาบน้ำจะต้องมีผ้าเช็ดตัวพายเตรียมพร้อมมากๆนะคะเลเวลที่แปรงสีฟันอ่ะก่อนแม่จะเข้าไปในห้องน้ำพายต้องบีบยาสีฟันเตรียมไปแล้วทุกอย่างต้องพร้อมคว้าแล้วใช้ได้ทันทีจะไม่มีการแบบมายุ่งยากกันในห้องน้ำไม่ทันเพราะว่าก็กลัวแม่ลื่นอยู่ดีวันนั้นอีท่าไหนไม่รู้สติคงเหลือสองเงยหน้าขึ้นมาอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเงยหน้าขึ้นมาฮึบผ้าเช็ดตัวไปไหนหัวคิดย้อนกลับไปเลยโอ้ในตู้ใกล้ๆนี้ไม่มีด้วยเพราะฉันดันเอาทั้งหมดที่มีในบ้านอ่ะเพิ่งซักขยงใหญ่ไปเมื่อเช้าแล้วมันก็ตากอยู่นอกบ้านตรงนั้นฉันอาบน้ำแม่บ่ายแปลว่าฉันจะต้องไปเอาผ้าเช็ดตัวที่อยู่ไกลมากๆก็ลังเลว่ายังไงดีคิดในใจโอเคจะวิ่ง4x100ไปเอาผ้าเช็ดตัวแล้วรีบกลับมาแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ห้ามขยับเลยนะห้ามพยายามลุกขึ้นมาเองนะเพราะถ้าแม่ล้มขึ้นมาหัวฟาดห้องน้ำบายๆกันเลยนะอย่างนี้แม่ก็ได้ค่ะแม่หายใจได้อย่างเดียวนะห้ามขยับได้ค่ะหายใจได้อย่างเดียวนะแล้วก็ตั้งท่าแล้วก็วิ่ง4คูล้อออกจากห้องน้ำไปสักพักนึงได้ยินเสียงพายใจตกไปอยู่ตะตุ่มว่าแบบแม่ล้มแน่ๆเกิดอะไรขึ้นวิ่งกลับห้องน้ำไปอ้าวก็นั่งอยู่ท่าเดิมแม่ขอกระพริบตาอีกอย่างได้ไหมคะ ใจพาย
1: แม่เป็นคนอารมณ์ขันมาก
0: ใจพายพายตกใจแบบโอ๊ยก็กระพริบไป
1: ตาคือกลับเข้าไปในตาแข็งตาแข็งนี่เลยนะ
0: คุณแม่ตาแข็งอย่างนี้หายใจอย่างเดียวนั่นแหละค่ะ
1: เมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยในเรื่อง5เรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันทำให้เห็นอะไรมากกว่าเรื่องของการที่เราต้องดูแลคุณแม่คือเมื่อสักครู่ผมบอกว่า16ทำให้เราสำนึกบุญคุณเนี่ยจริงๆในมุมผมฟังแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได
0: ้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ใช่เพราะยิ่งดูแลคุณแม่มากขึ้นก็จะยิ่งรู้ถึงบุญคุณของคุณแม่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คือสิ่งที่คุณแม่ล้วนแล้วแต่เคยทำให้เราในอดีตทั้งนั้นและท่านทำแบบที่ท่านไม่เคยเอื้อนเอ่ยหรือบ่นด้วยทำด้วยความรักเมื่อวันที่เราต้องย้อนกลับมาเป็นผู้ทำคืนบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับในตอนนั้น
0: จริงตอนแรกไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะเพราะว่าไม่เคยทำและการต้องรับมือกับผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ค่อนข้างหนักหนาทีเดียวแต่ว่าพายเชื่อว่าในความเหนื่อยยากนั้นอะพายเต็มใจทำแล้วพายรู้สึกว่าพายกำลังทำบางสิ่งที่มีความหมายมากๆไม่กล้าพูดหรอกว่ามากกว่าคนอื่นแต่กล้าพูดว่ามากที่สุดในบรรดาทุกอย่างที่พายทำอยู่ในชีวิตตอนนั้นเพราะมันกำลังทำให้คนที่พายรักมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะมีได้ในช่วงเวลานั้นเมื่อกี้คุณเปิร์ลพูดว่าการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องทำหลายๆอย่างเลี้ยงดูลูกหาเงินทำนู่นทำนี่การที่พายต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในวันนั้นอะทำให้พายย้อนกลับไปเห็นเลยว่าแม่เหนื่อยขนาดไหนในการทำทุกอย่างเพราะพายก็ต้องดูแม่หาเงินใช้ชีวิตของตัวเองเรียนหนังสือทำงานพายเหมือนได้เห็นตัวเองผ่านแม่ในสมัยก่อนค่ะว่านี่เองคือสิ่งที่แม่เคยทำมันหนักขนาดนี้นี่เองแล้วถ้าแม่ทำไหวพายก็จะทำไหวด้วยเหมือนกัน
1: พอดูแลคุณแม่ไปด้วยบวกกับว่าคุณต้องเรียนหนังสือไปด้วยแล้วคุณต้องทำงานไปด้วยเหมือนคุณหนักกว่าคุณแม่อย่างนึง
0: ต้องเรียนด้วย
1: ต้องเรียนด้วย การเรียนทำยังไงครับวัฒนาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในระดับมัธยมศึกษา
0: ใช
1: ่แล้วคุณอยู่โรงเรียนประจำแล้วคุณจะดูแลคุณแม่ได้ยังไงครับ
0: พายเรียนที่วัฒนาจนถึงตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.1และสุดท้ายตอนนั้นคุณแม่ไม่ป่วยนะคะพายก็ย้ายออกไปเรียนโรงเรียนใกล้ๆบ้านเป็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนบดินทร์3ทีนี้ตอนที่เรียนเนี่ยพอเรียนไปถึงม.4คุณแม่ก็ป่วยพอคุณแม่ป่วยเสร็จก็คือชีวิตหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนไปเลยแล้ว
1: เราก็ต้องไปโรงเรียนช่วงที่เราไปโรงเรียนใครดูคุณแม
0: ่โฮมข้างล่างเป็นโฮมออฟฟิศค่ะกิจวัตรของพายคือแบบนี้ตื่นแต่เช้าขึ้นมาในช่วงที่คุณแม่ป่วยแล้วนะคะตื่นแต่เช้าขึ้นมา 5:30 แล้วก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยเตรียมชุดนักเรียนให้พร้อมแล้วก็ทำอาหารเตรียมกับข้าวให้คุณแม่อยู่นะคะแล้วก็จัดยาตามที่คุณหมอสั่งมาแล้วเราก็จะปลุกคุณแม่ขึ้นมาพาไปอาบน้ำแปรงฟันสระผมเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยใส่แพมเพิร์ดแล้วก็จับเขานั่งทานข้าวเสร็จพักสักครู่นึงทานยาฝึกทำกายภาพบำบัดยกเหยียดยืดพยายามฝึกเดินกันจนช่วงเวลาใกล้ๆเข้าโรงเรียนภัยก็จะส่งไม้ต่อให้กับพี่ที่ออฟฟิศซึ่งจริงๆแล้วตอนแม่อยู่บ้านแม่ก็จะนั่งเก้าอี้บ้างนอนเตียงบ้างแล้วพี่ที่ออฟฟิศก็จะมีหน้าที่เอาข้าวกลางวันที่พายเตรียมไว้เนี่ยอุ่นให้คุณแม่ทานแล้วพายก็รีบกลับมาจากโรงเรียนเพื่อมารับไม้ต่อก่อนที่ออฟฟิศจะปิดแล้วพายก็กลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์สจัดข้าวเย็นให้แม่จัดยาออกกายภาพแล้วก็ถึงจะไปเคลียร์กันบ้านอาบน้ําทํางานของตัวเองตอนกลางคืนเนี่ยค่ะจะไม่ได้นอนเลยนะคะคนดูแลคนป่วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องตื่นขึ้นมาเช็คตลอดว่าโอเคยังอยู่ดีมั้ยแพมเพิร์สแฉะเกินไปหรือเปล่าเอาพลิกตัวอยากได้อะไรมั้ยคืนนึงพายน่าจะตื่นสัก4-6 รอบเป็นอย่างต่ำทุกคืนอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมันจะทำให้เราผลการเรียนไม่แย่ลงเหรอครับ
0: ผู้ใหญ่บางคนก็จะแสดงความห่วงใยด้วยการบอกว่าเนี่ยนะไม่มีผู้ปกครองแม่ก็แบบป่วยแล้วเนี่ยจะแบบสำมะเลเทเมาเละเทะเกเรหรือเปล่าพายพยายามจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นตลอดว่าแม้ว่าแม่พายจะป่วยพายจะตั้งใจเรื่องการเรียนให้ดีที่สุดเพื่อไม่ต้องให้ใครต้องกังวลและไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำๆอีกนั่นแหละสุดท้ายก็เลยพยายามตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็admission เข้าคณะและมหาลัยที่อยากเข้าได
1: ้สุดท้ายติดนิเทศศาสตร์จุฬา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใช้เวลาเรียนอยู่นิเทศศาสตร์จุฬา
0: 4 ปีทีนี้พอเรียนจบปุ๊บพายก็เลือกงานที่มันสามารถทําที่บ้านได้จะได้ดูแลแม่ไปด้วยเป็นงานประจําที่คุยกับนายจนเข้าใจว่าเราจะทําที่บ้านนะเพราะเราต้องดูแลแม่หลังจากนั้นก็พยาบาลจําเป็น24 ชั่วโมง365 วันไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมถามนิดนึงสิผู้หญิงวัย16เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังต้องการคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่ในช่วงของการที่เป็นวัยรุ่น
0: หัวเลี้ยวหัวต่อ
1: แล้วเรากำลังจะเติบโตแต่อยู่ดีเรา16แล้วลุกขึ้นมาเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูคุณแม่ในขณะที่เราเลี้ยงดูท่านเพราะท่านป่วยแต่วุฒิภาวะของท่านยังต้องมีความเป็นผู้ใหญ
0: ่กว่าเรา
1: อยู่แล้วในเชิงของประสบการณ์ชีวิตในการของการใช้ชีวิตเนี่ยในขณะที่เราเลี้ยงดูท่านยังคอยสอนเราอยู่ด้วยหรือเปล่าในหลายๆเรื่องหรือให้คำแนะนำเราด้วยหรือเปล่า
0: ตอนที่แม่ป่วยแล้วเนี่ยมันจะไม่เชิงเป็นคำสอนตรงๆค่ะแต่มันจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างเหมือนที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้ที่พายสามารถไปตีความมันและตกตะกอนมันด้วยตัวเองแม่จะเป็นสายให้กำลังใจซัพพอร์ตมากกว่าเวลาเหนื่อยก็จะค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ทำได้ผ่านไป
1: แล้วคุณมีต้องการขอคำปรึกษาในชีวิตจากใครบ้างไหมในช่วงเวลานั้น
0: พายอาจจะมีคนรอบข้างที่เข้าใจแล้วก็ให้คำปรึกษาในบางเรื่องที่พายแบบต้องการมากจริงๆเช่นแบบคุณป้าหรือว่าลูกสาวของคุณป้าที่ชื่อพี่ส้มอย่างเงี้ยทั้งคู่ก็จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตเรื่องเงินทองซัพพอร์ตกันหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ค่ะ
1: เพื่อนล่ะครับ
0: เพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นคนที่คอยรับฟังทุกเรื่องมากกว่ามันจะมีบางเรื่องแหละที่คนเป็นเด็กไม่อยากจะเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแต่เราอยากจะได้คนวัยเดียวกันที่รับฟังเราแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองว่าตอนนี้เราคิดดีไหมยังไงบ้างก็จะมีฝ้ายเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็เรียกว่ารู้ใจค่ะพายเคยพูดกับทุกคนว่าถ้าเกิดวันนึงพายไม่อยู่แล้วตายแล้วเนี่ยฝ้ายจะสามารถเล่าแล้วก็รู้เรื่องแทนพายได้เพราะว่ารับฟังไปเยอะมากจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณฝ้ายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณพายเนี่ยเป็นคนที่สังเกตแล้วก็เฝ้าดูการเติบโตของคุณพายแล้วก็การเลี้ยงดูของคุณแม่ที่ป่วยอยู่ที่บ้านมาโดยตลอดใช่ไหมฮะเราจะขอเชิญคุณฝ้ายมาคุยด้วยเพราะวันนี้คุณฝ้ายมาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณฝ้ายกันตพรสวนสิงห์พงษ์ครับคุณฝ้ายเป็นเพื่อนกับคุณพายตั้งแต่ชั้นเรียนไหนครับ
2: G
0: จริงๆถ้าเจอกันครั้งแรกอะค่ะตั้งแต่ประถมค่ะต
1: ั้
0: งแต่ประถมก็คือที่วัฒนาเนี้ยชั้นเรียนเด็กจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกันแล้วบังเอิญว่าด้วยความที่ผมพายเป็นเอกลักษณ์มากพอก็คือตอนอยู่ประถมไม่ได้สนิทกันนะคะ
1: แล้วเรามาเริ่มสนิทกันตอนไหนครับ
0: ก็คือบังเอิญมาเจอกันที่นิเทศตอนปี1
1: คุณรู้มั้ยว่าคุณแม่เขาป่วย
0: เพิ่งมาทราบตอนนั้นนั่นแหละค่ะใช
1: ่
0: แล้วก็ทุกคนก็จะเห็นภายเรียกว่าอะไรดีเป็นเอกลักษณ์ของภายนอกจากผมนะคะก็คือกับข้าวจะมาที่มหาลัยนะคะแล้วก็ซื้ออาหารจากโรงอาหารหรือว่าจากร้านอาหารในละแวกมหาวิทยาลัยเพื่อกลับไปที่บ้านเอาไปให้คุณแม
1: ่ก็ซื้อกับข้าวกลับบ้าน
0: ใช่ทุกคนก็จะเห็นภายเลิกเรียนปุ๊บก็คือกลับบ้านอย่างเงี้ย
1: ซื้อกับข้าว
0: ใช่
1: ตอนแรกๆไม่มีใครรู้และสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ถึงชอบ
2: กับข้าวกลับบ้าน
1: อยู่กับข้าวกลับบ้าน
0: ตอนนั้นก็ฝ้ายกับพายอยู่คนละกลุ่มกันนะคะอันนี้ต้องเกริ่นก่อนตอนมหาลัย
1: ต้องมีเมาส์สิ
0: ใช่
1: ตอนอยู่คนละกลุ่มเนี่ยต้องมาอีกกลุ่มนึง
0: ตอนมหาลัยก็ยังอยู่คนละกลุ่มเนาะแต่ว่าด้วยความที่เค้าทําอย่างงี้ทุกวันจนเราที่อยู่กลุ่มอื่นเราก็รับรู้ใช่ไม่ได้เมาส์สิคะ
1: เมาส์มันต้องเมาส
0: ์เพื่อนในรุ่นก็จะคุยกันล่ะค่ะว่าโอเครับรู้ว่าพายมีคุณแม่ที่ต้องดูแลที่บ้านน่าจะคุยกันในเชิงว่าเหมือนนับถือเค้าแหละว่าเออเค้ามีหลายๆอย่างที่ต้องทํา
1: แต่คุณรู้ได้ไงว่าเค้าต้องมีคุณแม่ที่ต้องดูแลที่บ้าน
0: จากเพื่อนๆนี่แหละค่ะในร่วม
2: พายจะไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรม
0: อืมอ๋อใช่คือที่นิเทศจะกิจกรรมเยอะมากแล้วก็ช่วงรับน้องก็คือเลิกเรียนใช่ไหมคะทุกคนก็เข้ากิจกรรมแล้วก็จะอยู่กันจนมืดค่ําแต่ว่าพายก็จะไม่ค่อยได้อยู
2: ่บ้างไม่ค่อยได้เข้าบ้าง
0: ใช่ๆก็ทุกคนก็จะอ่ะโอเคมันมีสิ่งนี้ที่แปลกไปจากคนอื่นเอ๊ะทําไมนะอย่างเงี้ยค่ะก็พายก็คงจะบอกเพื่อนๆแหละแล้วก็ทุกคนก็รับรู้ร่วมกัน
2: เพราะมีเหตุจําเป็น
0: อืม
1: เค้าแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปมั้ย
0: แตกต่างค่ะเพราะว่าเป็นคนทําอะไรเร็วมาก
2: เวลามีน้อยค่ะ24ชั่วโมงเท่าไหร่สำหรับ2คนเลยต้องจัดสรรประหยัดนิดนึง
0: คือพอเข้ามาเอกเดียวกัน
1: เขาดูโตกว่าเพื่อนไหมคือด้วยความที่เด็กทั่วไปเนาะกับเด็กที่จะต้องเลี้ยงดูคุณแม่เนี่ยผมว่าวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยในวัยเท่าๆกันมันไม่เหมือนกันนะคุณรู้สึกไหมว่าเขามีความแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปไหม
0: จริงๆถ้าในเชิงภายนอกอะค่ะไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนสดใสและเรืองดูสิคะก็คือจะเป็นคนตลกคือเหมือนคุณแม่เขาเลยนะฝ้ายว่าก็คือเป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นคนมีพลังงานในตัวเอง
1: เก็ตอลองกับเพื่อนได้ดี
0: ใช่ๆจุดที่เขาแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือแม้แต่ตัวเรารู้ว่าวัยรุ่นมันก็จะคิดได้ประมาณนี้แหละคือเขาจะคิดอะไรที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าถ้าสําหรับฝ้ายนะมันเหมือนเขาเข้าใจมนุษย์ในหลายๆมิติอ่ะค่ะ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าเช่นความทุกข์อันนี้ในมุมมองฝ้ายเนาะฝ้ายอยู่กับคุณแม่ที่โอเคพายต้องเจอเรื่องที่มันไม่คาดคิดอันนี้เป็นเรื่องนึงที่มันจะเกิดในชีวิตมนุษย์อยู่แหละแล้วเขาบังเอิญเขาเจอมาตั้งแต่อายุ16เหมือนชีวิตสอนอะไรเขาก่อนคนอื่นนะคะสําหรับฝ้ายนะ
1: คำว่าความทุกข์ในสมัยวัยรุ่นมันน่าจะมีเรื่องเดียวคือเรื่องความรักหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: เรื่องอกหักเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่เล่
1: าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิครับคือคุณอกหักแล้วเขาปลอบคุณหรือว่าคุณเห็นเขาอกหักแล้วเขาไม่เสียใจเลยไม่ร้องไห้เลยยังไงครับมันคือเรื่องยังไงครับ
0: ต้องบอกว่าโอเคเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเนาะเราก็มีปัญหาความสัมพันธ์อะไรต่างๆแล้วก็พอมาเริ่มสนิทกับภายในภาคเราก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเราก็บ่นออกไปหรือว่าพูดในสิ่งที่เราไม่ค่อยโอเคเลยเรื่องนี้อย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ฟีดแบคที่ภายให้กับเรามามันจะไม่ใช่คำว่าอุ้ยอย่าไปคิดมากเอ้ย move onอย่าไปอะไรเลยแต่พายจะเหมือนรับฟังก่อนรับฟังว่าเราเป็นยังไงอยากร้องไห้ไหมร้องได้นะจริงๆเข้าใจนะที่รู้สึกแบบนี้ไม่แปลกเลยซึ่งสำหรับฝ้ายมันเหมือนพอเขาอาจส่วนหนึ่งเขามีประสบการณ์ในการรับมือความทุกข์ที่มากกว่าคนอื่นด้วยเขาเลยสามารถที่จะเข้าใจได้มันอย่างลึกซึ้งอะค่ะว่าเมื่อคนเรามีความทุกข์สิ่งที่คนเราต้องการจริงๆมันคืออะไรคือการรับฟังคือการซัพพอร์ตไม่ใช่การสั่งรีบสั่งสอนหรือเฮ้ยรีบไปทํานั่นทํานี่สิยังไม่ได้รีบให้ซักเซชั่นแต่ว่าอยู่ข้างเราอ่ะอยู่ข้างเราในเวลาที่เราไม่โอเคเราไม่ชอบตัวเองเค้าก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ
1: ฝ้ายบอกว่าจริงๆแล้วคุณพายนี่เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้คุณฝ้ายตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทด้านเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยยังไงครับ
0: อาจจะเล่าจากแบ็คกราวด์เวลาเราอยู่ด้วยกันเนาะที่เราสนิทกันนะคะเหมือนส่วนหนึ่งนอกจากแชร์ความสุขเนาะเราก็แชร์เรื่องที่เราไม่สบายใจกันแล้วอันนี้อาจจะ
3: พูดถึงในเชิงแบ็คกราวด์ชีวิตฝ้ายส่วนตัวนิดนึงฝ้ายก็โตมาในครอบครัวคนไทยธรรมดาซึ่งคนไทยอ่ะจะมีนิสัยอย่างนึงที่ติดคือบางที

เราไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกกันเท่าไหร่เรื่องที่ไม่ดีเราจะพยายามเก็บๆเราไม่อยากให้คนรอบข้างดูเราไม่ดีไม่อยากให้คนใกล้ชิดเราไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นเด็กคนนึงที่รู้สึกว่าเออเราต้องการพื้นที่เนาะที่เราจะเล่าอะไรสักอย่างได้อย่าง

0: ทําให้คนคนนึงเยียวยาได้จริงๆ
1: ยังไงครับ
0: หมายถึงว่าอย่างเช่นยกกลับไปเรื่องเวลาป้ายมีความทุกข์อะไรใช่มั้ยคะป้ายก็จะไปบ่นโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรอันนี้เรื่องแรกเนาะเหมือนเราได
1: ้ไว้ใจ
0: ใช่ไว้ใจเราพูดออกไปก่อนเรารู้สึกว่าเมื่อรู้สึกว่าเอ้ยทําไมตอนเราเด็กเราวัยรุ่นเรารู้สึกเป็นทุกข์จังวะเราก็รู้สึกอยากทําอะไรสักอย่างกับมันเพื่อที่เราจะดูแล
1: ผมวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะ
0: ใช่ๆเราเลยรู้สึกว่าเราต้องการจะหาknow-how บางอย่างหาความรู้บางอย่างเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าถ้าเราจะเติมอะไรให้ตัวเองในชีวิตที่เหลืออยู่ที่เราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเราอยากเข้าใจในกระบวนการของจิตใจซึ่งพอเรามาเรียนนะคะหลายๆอย่างที่ฝ้ายเรียนมันวกกลับไปหาประสบการณ์ที่ฝ้ายเคยได้จากภายมันคือเรื่องของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเรื่องของการไม่ตัดสินเรื่องของการอยู่กับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยไม่ต้องรีบให้เขาเป็นอะไรถ้าคนจะเสียใจปล่อยให้เสียใจก่อนอย่าเพิ่งรีบไปโอ้ไม่เป็นไรอย่าร้องอันนี้มันเหมือนความรู้สึกเขาไม่สําคัญอ่ะแต่ว่าพายไม่เคยทําให้ฝ้ายรู้สึกว่าความรู้สึกฝ้ายไม่สําคัญเลย
1: แต่คือเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูคือเขาไม่ได้เรียนจิตวิทยาแต่ภาคปฏิบัติที่เขาใช้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับมันตรงกับทฤษฎีที่สุดท้ายคุณไปเรียนในเชิงวิชาการว่าเวลาจะที่จะช่วยดูแลคนรับฟังคนหรือช่วยเยียวยาคนเนี่ยมันต้องทำยังไงคือเขาใช้จากประสบการณ์คุณใช้จากทฤษฎีใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คำถามครับในช่วงเวลาที่เพื่อนสนิทของเราเนี่ยดูแลคุณแม่เนี่ยครับเกิดแรงบันดาลใจหรือมีเอ๊ะบ้างไหมว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับคุณแม่ของเราหรือถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวของเราเราจะดูแลคุณแม่ของเราได้แบบเขาไหมหรือเราจะดูแลคุณแม่ของเรายังไง
0: นึกเลยค่ะนึกแหละ
1: ซื้อกับข้าวจากคณะกลับไปให้คุณแม่รับประทานบ้างไหมครับ
0: แต่ว่าจริงๆอันนี้พูดจากใจเลยฝ้ายอ่ะเป็นลูกคนเล็กแล้วก็ถูกสปอยมาเหมือนกันแล้วก็จะมองเห็นชีวิตพายแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทำอะไรให้พ่อให้แม่เลยเนาะแบบนี้แล้วก็มันก็เหมือนเขาเป็นโมเดลแหละค่ะว่าอย่างการพูดคุยของเขากับแม่หรือการใส่ใจไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยมันทําให้เราเห็นอ้อในเรื่องเล็กๆมันก็มีความหมายได้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆขยับจากเรื่องเล็กๆก็ได้เราเล่นมุกกับแม่บ้างก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนทําให้อะไรๆมันดีขึ้นเหมือนกันนะ
1: ก็มีใช่มั้ย
0: ใช่
1: มีเอากลับไปทําบ้าง
0: ใช่ๆก็เล่นมุก
2: สนุกสนานกันไป
0: ค่ะ
1: คือบางครั้งลูกกับคุณพ่อคุณแม่บางทีมันจะมีแก๊ปบางอย่าง
2: ใช
1: ่มั้ยที่เหมือนกับเรื่องแบบนี้ทําไมเราคุยกับเพื่อนได
2: ้
1: แต่ถ้าเราไม่กล้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่เพราะเรากลัวจะโดนดุโดนว่าหรือโดนตําหนิแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราสังเกตจากเพื่อนเราเนี่ยเปลี่ยนจากเรื่องเหล่านั้นให้มันเป็นมวลของความสนุกขบขันแทนแล้วก็ลองไปทําบ้างแล้วช่วยได้มั้ยครับลดแก๊ปได้มั้ยครับ
0: ช่วยได้ค่ะช่วยได้แล้วก็มุมนึงอย่างที่พายเล่าเนาะคือพายรู้สึกว่าพายกับแม่เค้าเข้าใจกันและมองกันในฐานะมนุษย์คนนึงคือไม่ได้มองว่าแม่ต้องเพอร์เฟคหรือเป็นลูกแล้วเธอต้องดูแลฉันทุกอย่างคือเค้าจะยอมรับในจุดด้อยหรือจุดที่ทําผิดพลาดของกันและกันได้เงี้ยค่ะซึ่งจุดเนี้ยมันทําให้เราสะท้อนกลับมาว่าพ่อกับแม่เราเขาก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งมีอะไรไม่ถูกใจบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติหัดยอมรับตรงนั้นหรือว่ามองในมุมของอีกฝ่ายบ้างว่าสำหรับเขามันเป็นยังไงเขาจะรู้สึกยังไงนะอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่คุณพายครับในตลอด11ปีที่ดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณภูมิใจที่สุดเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่เขินด้วยแล้วก็ไม่อายใครด้วยถ้าจะได้พูดถึงเรื่องนั้นที่คุณภูมิใจที่สุดตลอด11ปีคืออะไรครับ
2: พายเชื่อว่าพายทําให้แม่เป็นคนป่วยที่มีความสุขมากๆก่อนที่เขาจะตายมีความสุขมากๆตลอดช่วงเวลา11ปีแล้วก็พายภูมิใจมากที่ทําให้แม่หลุดพ้นจากช่วงอยากตายมาได้หลายช็อตมากจริง
1: ๆเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: จริงๆแล้วคนป่วยเนี่ยไม่ได้อยากตายด้วยเรื่องอะไรยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันจะเกิดจากพอยต์เล็กๆที่มันกระทบความรู้สึกของเขาและไปใหญ่ในความรู้สึกของเขาอีกทีเช่นเป็นเรื่องของการเดินเร
1: ื่อง
2: ของการเดินก็คือแม่เนี่ยตอนที่เขาป่วยแล้วเขาต้องฝึกเดินบ่อยๆเนี่ยค่ะเวลาที่ถ้าพายไม่อยู่บ้านคนที่โฮมออฟฟิศเนี่ยจะอยากให้แม่หายไวๆสิ่งนึงที่คนดูแลคนป่วยกับคนป่วยต้องเจอเสมอก็คือเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะเดินได้เมื่อไหร่จะกลับมาทํางานแต่มันเป็นการกดดันมากเกินไป
1: คุณมีความหวังตลอดมั้ยว่าวันนึงคุณแม่จะหายกลับมาเป็นปกติ
2: เคยมีค่ะพายเคยมีสิ่งนี้พายเคยคิดแบบนี้เหมือนกันจนกระทั่งเหตุการณ์นี้นี่แหละที่ตอนที่พายไปเรียนอยู่เนี่ย คนที่โฮมออฟฟิศเนี่ยเขาอยากให้แม่ฝึกเดินด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีพายจับอยู่ข้างหลัง

0: กติเวลาฝึกเดินจะต้องมีพายจับอยู่การเดินโดยที่ไม่มีพายจับอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันแม่ไม่มั่นใจเลยมันคือคนที่ใช้ได้แค่ครึ่งเดียวกับไม้อีก1ตัวแล้วก็เดินผลก็คือวันนั้นแม่ล้มแล้วเลือดก็ท่วมพื้นเลย
1: ศีรษะท่านฟาด
0: พื้นใช่ๆค่ะแล้วก็ล้มแล้วก็หลังจากนั้นมาพอไปส่งโรงพยาบาลกันเสร็จแม่ก็เข็ดเลยไม่เอาอีกแล้วไม่เดินกลัวภายในตอนนั้นที่อยากให้แม่หายมากๆทําไมอ่ะทําไมเราถึงไม่เดินแล้วถ้าไม่เดินมันจะหายได้ยังไงแม่คิดดูว่าถ้าเกิดแม่ไม่กลับไปปกติอ่ะแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรโมโหตอนนั้นอ่ะอยากให้เขาหายอ่ะแต่มันไปกดดันเขาเขาเงยหน้าขึ้นมาตอบภายว่าแม่ก็อยู่เพื่อภายไงไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแล้วแต่ไว้อยู่เพื่อลูกวันนั้นภายเปลี่ยนความคิดตัวเองเลยดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่คนป่วยแล้วคนดูแลคนป่วยอยากจะโกของเขาคืออยากจะกลับไปเป็นคนปกติไปทางนั้นเลยแต่มันมีอีกหลายๆคนเหมือนกันที่เขาเป็นคนป่วยแล้วเขารู้ข้อจํากัดของตัวเองและจิตใจเขาว่าเขาไปไม่ถึงจุดนั้นถ้าเลือกได้แบบที่พายกับแม่เลือกเราไม่ได้ฟังเสียงคนอื่นเลยเราตกลงกันว่าโอเคถ้าการเดินเพื่อให้หายแล้วกลับไปเซ็นเช็คเหมือนเดิมได้ไม่ใช่ความสุขที่แม่สามารถไปถึงมันได้อีกแล้วเราขอเป็นคนที่มีความสุขกันเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันดีกว่าเราจะหาวิธีที่เราจะเจอกันตรงกลางออกกายภาพบําบัดประมาณเนี้ยแต่เราชิดแชทกันเราเมาส์กันเรามีความสุขกันเราอัปเดตข่าวสารกันเราทําให้เขามีจิตใจที่เบิกบานและมีพลังใจที่จะอยู่ไปในทุกๆวันภายเปลี่ยนเรื่องนี้ไปเลยเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นแม่ก็เลิกอยากตายจากการเดินมากขึ้นเพราะเราไม่บังคับที่จะต้องเดินฟูลไทม์อีกแล้วไม่ต้องเดินวันละ3ชั่วโมงอีกแล้ววันละครึ่งชั่วโมงพอให้ได้ขยับยืดเหยียดข้อต่อไม่ติดก็พอโอเคขึ้นแล้ว
1: สุดท้าย11ปีสาเหตุอะไรสุดท้ายคุณแม่ถึงต้องลาจากโลกนี้ไปครับ
0: จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันนะคือพายรู้ว่าแม่มีความเจ็บป่วยมาตลอดพายเห็นเขาอยู่ในสายตาแต่พายไม่รู้หรอกว่า
1: ป่วยเพราะเป็นอัมพฤกษ์จากสโตรกเป็นต้นเหตุ
0: ใช่แต่พายไม่รู้หรอกว่าวันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่วันที่ความตายมันมาประชิดตัวเมื่อไหร่จริงๆแล้วพายไม่รู้เลยแต่ว่าการจากไปของแม่เนี่ยมันเกิดจากการที่เขากินยาความดันตัวเดิมติดๆกันนานๆแล้วมันส่งผลให้ภูมิในร่างกายมันต่ำลงแล้วพอเป็นคนป่วยติดเตียงเนี่ยเขาไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ลุกขึ้นขยับหยิบจับนู่นนี่ภาวะภูมิต่างๆมันตกลงสุดท้ายมันเกิดโรคแทรกซ้อนที่จะต้องไปกินยาคุมโรคนั้นแต่ก็ส่งผลกับโรคนี้แต่ไม่กินอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องกินอันนั้นเพิ่มกินไปกินมาสุดท้ายร่างกายมันรับไม่ไหวเหมือนอวัยวะภายในมันล้มเหลวแล้วคุณแม่ก็จากไปค่ะพายเอามาด้วยนะคะตลับยาถ้าเห็นจะรู้สึก
2: นั่นเอง
0: ค่ะใช่สีฟ้าครับ
1: อันนี้คือยาที่คุณแม่ต้องรับประทาน
0: ใช่ค่ะจริงๆถ้าดูข้างในอาจจะเห็นว่าบางอันมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วพอพายเอาของจริงมาเลยพายเก็บไว้1ตลับนี่คือต่อ1วันนะคะมันเยอะมากวันนึง10ถึง15เม็ดได
1: ้และนี่อะไรครับเนี่ย
0: ตลับตัดยาค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคย
1: คุณพายต้องตัดยาให้คุณแม่
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้ว
1: เตรียมยาให้คุณแม่วันนึง
0: เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
1: เยอะขนาดนี้ใช่มั้ยฮะ
0: แม้แต่ตลับตัดยาเองพายก็คิดเหมือนกันนะคะว่ามันเหมือนชีวิตของคนเราดีนะถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันเป็นยางเนาะสําหรับตัดแล้วเนี่ยเป็นใบมีดแล้วเราก็สับลงไปเพื่อให้ยามันขาดท่อนต่อกันพายรู้สึกว่ามันเหมือนคนมากเลยค่ะเมื่อก่อนอ่ะพายดันยาเข้าไปจนสุดตรงนี้เลยสุดปลายแล้วก็หั่นยาแตกนะคะกระจายออกมาเป็นชิ้นๆเลยวิธีที่ดีที่สุดในการตัดยาคือถอยออกมาจากยางสักหน่อยให้มันมีระยะแล้วค่อยลงน้ําหนักตัดลงไป
1: แล้วมันเหมือนคนยังไงครับ
0: มันเหมือนคนตรงที่ว่าพายรู้สึกว่าเราไม่ต้องฟอร์สกันไม่ต้องกดดันกันมากจนเกินไปไม่ต้องไปจนสุดปลายทางเราไม่ต้องเพอร์เฟคทุกเรื่องเพื่อที่จะทําให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายบางทีการหย่อนลงมาหน่อยการเข้าใจในข้อจํากัดการเข้าใจในข้อจํากัดแม่ตั้งใจแหละแต่แม่ป่วยพายตั้งใจแหละแต่พายยังเด็กพายไม่มีวุฒิภาวะการเข้าใจในความเป็นมนุษย์สักหน่อยหย่อนลงมาสักหน่อยผลสุดท้ายตัดยาแล้วมันจะขาดครึ่งได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้พอดีโดยที่มันไม่แตกกระจาย
1: วันนี้มีคนดูมานั่งอยู่ด้วยนะครับมีใครมีคำถามไหมครับเชิญถามได้นะครับครับเชิญครับ
3: อยากทราบนิยามความหมายของคำว่าบ้านคำว่าครอบครัวสำหรับคุณพายค่ะ
0: จริงๆก่อนหน้านี้พายเคยขึ้นไปพูดบน TEDx Bangkok ปี2017ค่ะหัวข้อเรื่องก็เป็นเรื่องบ้านเหมือนกันคนส่วนใหญ่จะให้นิยามความหมายของคําว่าบ้านก็คือที่ที่เราอยู่อาศัยมันคืออิฐหินดินปูนที่เราก่อสร้างกันขึ้นมามีกระเบื้องมีหน้าต่างเนี่ยคือบ้านแต่ว่าความหมายของบ้านที่แท้จริงแล้วสําหรับพายอ่ะมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างมันคือที่ที่มีคนที่เรารักไปอยู่ที่นั่นด้วยพายได้อย่างนี้ตอนที่แม่ต้องไปเข้าผ่าตัดที่ ICU ที่โรงพยาบาลช่วงเวลา1เดือนกว่าๆนั้นพายรู้สึกเหมือนโรงพยาบาลเป็นบ้านของพายไม่ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลหน้าตาเหมือนบ้านของพายแต่มีบ้านที่แท้จริงของพายไปอยู่ที่นั่นซึ่งก็คือแม่นั่นเอง
1: ตลอดเวลาของการที่เรามีโอกาสได้เลี้ยงดูคุณแม่ทําหน้าที่ของลูกที่ดีอย่างดีที่สุดจนวันนึงท่านจากโลกใบนี้ไปนะครับ

0: เหตุการณ์เหล่านั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยคิดว่ามันได้สอนอะไรบ้างหรือทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: อืมคิดว่าเยอะมากในทุกๆมิติเลยนะคะตั้งแต่ความอดทนความเข้าใจการใช้เวลาการจัดสรรชีวิตให้เป็นระเบียบการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมาทำให้พายเห็นหัวใจของคนอื่นมากขึ้นมาทำให้พายรู้คุณค่าของคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่คนในครอบครัวด้วยซ้ำของเพื่อนของญาติญาติของทุกคนที่พร้อมจะสนับสนุนเราเราเข้าใจมิติของความสัมพันธ์มากขึ้นว่าแต่ละอย่างทุกคนกว่าจะผ่านพ้นมาได้กว่าจะทำให้เรามันประกอบด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาดีขนาดไหนแล้วเราตอบแทนมันกลับไปในรูปแบบไหนได้บ้าง
0: สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพิ่มเติมขึ้นได้เนี่ยมาจากการที่เราเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับให้กลายเป็นผู้ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนหรือว่าคุณจะเป็นลูกน้องเจ้านายหรือสถานะไหนก็ตามเนี่ยนะฮะคุณเปลี่ยนลองเป็นอีกฝั่งหนึ่งของสถานะคุณจะเห็นอกเห็นใจเขามากยิ่งขึ้นอย่างในแง่ของการเป็นลูกเนี่ยครับที่เราได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดถ้าวันนึงเราลองเปลี่ยนสถานะของตัวเองเลยแล้วไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเริ่มในวันที่เราพร้อมในวันที่เราทำงานแล้วมีเงินเยอะแล้วหรือว่าเราเรียนจบแล้วมันสามารถเริ่มได้ง่ายๆครับที่คุณพ่อคุณแม่เคยหาอาหารให้เราท่านกลับบ้านมาเราก็ไปหยิบน้ำมาให้ท่านดื่มเรื่องง่ายๆแค่นี้หรือว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านให้เราเราเป็นลูกเรากวาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่บ้างคือรับรู้ของความลำบากในแบบเดียวกันกับที่ท่านทำให้เราวันนั้นแหละเราจะเห็นอกเห็นใจของฝั่งตรงข้าม และสิ่งนี้ถ้าเกิดเป็นในทิศทางของลูกกับผู้มีพระคุณเนี่ยก็เรียกว่าความกตัญญูที่เกิดขึ้นได้จากการที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพายแล้วก็คุณฝ้ายที่วันนี้มาแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆที่ใครหลายๆคนน่าจะเอาไปใช้กับชีวิตของคุณได้กว่าคุณจะโตขึ้นไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ได้อย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญคุณพายอยากจะทิ้งท้ายอะไรไหมฝากถึงลูกๆคนอื่นๆทั้งที่เขายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาของโรคอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังป่วยอยู่นะครับมีอะไรอยากจะฝากเชิญครับ
1: สิ่งที่พายอยากฝากเลยก็คืออาจจะฟังดูเป็นประโยคที่แปลกสักหน่อยแต่ว่าอยากให้ลองทำความเข้าใจดูนะคะมันคือการฝึกฝนที่จะไม่เคยชินพายรู้สึกว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราเจอหน้าคนในครอบครัวไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามเราเจอหน้ากันเรายังกินข้าวอยู่ด้วยกันแยกจากกันไปทำงานวันนี้เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็หัวเราะไปด้วยกันเดี๋ยวก็ผิดใจกันเราเคยชินกับทุกวันที่เรามีจนเราลืมว่าทุกวันที่เกิดขึ้นณวินาทีจริงๆแล้วคือของขวัญวันนึงที่คุณไม่มีมันแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมามันมีคุณค่ามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วฝึกฝนตัวเองเสมอที่จะไม่เคยชินคนดูรายการกว่าจะโตวันนี้ก็เหมือนกันดูจบเสร็จแล้วอาจจะรู้สึกว่าจะกลับไปดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วลองเฝ้าดูใจตัวเองว่ารู้สึกแบบนี้กี่วันรู้สึกแบบนี้1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือนแล้วสุดท้ายโดนความเคยชินที่เจอทุกวันที่บ้านมันหล่อหลอมให้เรากลับไปเป็นคนเดิมหรือเปล่าฝึกเสมอที่จะดูตัวเองและอย่าให้ความเคยชินมันกลืนกินเราเพราะวันนึงที่เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราทำวินาทีนี้ให้ดีและมีความหมายต่อกันมองกลับมาจะได้ไม่เสียดายค
0: ่
1: ะ
0: ก็หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำเสมอถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในประเทศก็ตามแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัทเอติสอินโนเวชั่นจำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุพผานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอ

0: เรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
1: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ Safety and Care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
1: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ Safety and Care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมีโปรดักต์อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2นะฮะที่
1: อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้องเรียลไทม์นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดนี้ครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะ
1: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
0: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหมครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมฮะ
1: ในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
0: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
1: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
0: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
1: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
1: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนาอย่างไรก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนา
0: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไปวาลิเดตดูไปเซอร์เวย์มาร์เก็ตดูว่าเอ้ยรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ย ก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายๆอย่างทั้งมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้คร
0: ับ ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
0: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
1: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ฮะได้ครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tech เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: ครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
1: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
0: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกนะ
1: สายของลูกนี่มันจะสั้นนิดนึง
0: อ๋อครับ
1: ใส่ไม่ถึง
0: ใส่ไม่ถึง
1: เอาไว้ใส่กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
0: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
1: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่ฮะสมมตินี่เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วอันนี้เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
0: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆ
1: ครับ
0: กดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
1: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
0: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
1: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้องอ๋อ
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
0: ก็จะเป็นชื่อ
1: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงแต่เอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในครับผม
0: ครับ
1: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนไปนะครับมีเด็กกี่คนครับ
0: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัว

0: ถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหานี้ก็คือหลังจากใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
1: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
0: ในต่างประเทศก็จะมีมันจะมีสถิติออกมานะฮะในต่างประเทศก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะ
1: ในโรงพยาบาลเลย
0: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
1: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
0: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: เลยแจ้งเตือน
1: นี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรียกว่าไงคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการแต
0: ่
1: ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ชิ้นละ350
1: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
0: สามารถซื้อออกโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทคร
1: ับครับ
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได
1: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่คร
1: ับดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR
0: ที
1: ่
0: เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ above.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะคร
0: ับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่
0: ม
1: นะคร
0: ับ แล้วก็
1: คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสมมตินี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของ

0: ข็นตัวเข็นตัวเปลเด็กนะครับเนี่ยฮะก็จะเห็นมันก็จะ
1: อันนี้คือสีแดงคือ
0: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
1: ห้องคุณแม่
0: ใช่ห้องคุณแม่
1: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
0: ่ใช่
1: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
0: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
1: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
0: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลคร
1: ับ ใช่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
0: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ BabyTag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: ไม่
1: น
0: ้
1: อยลงนะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีนี้ innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น BabyTag ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น BabyTag ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เราใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นี้นานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว BabyTag ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจนะครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่นั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capturevalue capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะฉะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับ
0: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ BabyTag นะครับของบริษัท Avocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่อาร์ตครับ

ปัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหานี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผม
2: ไม่ใช่
0: ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
3: ครับผม
0: พี่ปานทองสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
3: เออ ยังชั่ว
0: นะพี่ปานทองก่อนที่พี่ปทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย customer support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์จะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะ
0: อ
2: ยู่น่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เกยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
0: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้ว เอ้ยงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
4: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
4: ่ครับ
2: เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
4: ถามหน่อยตอนนั้นเนี่ยเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
4: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
4: กลัวไหม
2: กลัวมาก
4: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: สามเดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคแล้ว
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็
1: นอกจากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนไอ้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000 อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได้อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือ2อ่ะมือ2สภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 360,000 อ่ะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงนะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟสชันนอล
1: พอพี่มี

0: งินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
1: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
0: ครับ
1: สมมติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50 บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25 บาท
0: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
0: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
1: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
0: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงป่าว
1: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
0: เราก็มี
1: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2 เท่า
0: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
1: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
0: ่
1: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บ
0: ครับ
1: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วย
0: ยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2 อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
0: อ๋อ
1: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
0: ครับผม
1: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
0: ไว้ทำอะไรฮะ
1: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
0: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพ
1: ี่ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับในplajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
0: ้
1: แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
0: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็มีลงทุนบ้างครับ
0: ลงทุนอะไรบ้าง
1: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
0: หุ้นด้วยไหม
1: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
0: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
1: ก็ผมดูในช่วง6 เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3 ปี 4 ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
0: ่
1: วนหนึ่งครับสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
0: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
1: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
0: เหมือนกับ
1: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
0: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
1: กองทุนเหรอครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได้
0: ครับ
1: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้
0: ใน
1: เมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
0: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
1: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ได้เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
0: ครับ
1: คืออีก4-5 ปีเรายังมีเงินใช้อยู
0: ่
1: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
0: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4 ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4 ปีเรามีแน่นอน
1: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
0: ัก
1: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
0: ครับ
1: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปัททองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
1: ครับผม
0: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
1: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunes ครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
0: ครับ
1: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
1: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
0: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานฉากของพี่ครับ
1: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
0: ้
1: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
0: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับ I Hear Band
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
0: ้
1: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
0: ครับ
1: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
0: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
1: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
0: ครับ
1: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
0: ครับ
1: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
0: พี่ปลาทองครับ
1: ครับ
0: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
1: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
0: ครับ
1: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเรียนเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
0: ครับ
1: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
0: ครับ
1: เล่นห่วย
0: ครับ
1: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
0: เ
1: ราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
0: โอ้ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเนี้ยฮะลง YouTube เนี้ย
1: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
0: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
1: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
0: ครับ
1: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
0: ้
1: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
0: ครับ
1: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
0: ่อ
1: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
0: ครับ
1: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับไหนสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดียว
1: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
0: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าหากคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหมูอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักอะค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปล้ำไห้เป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำรวจขอนแก่นไปช่วยกันล้ำไห
4: ้เป็นวงโปงลางวงหนึ่งค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเราลำอยู่อะไรเงี้ย
1: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
4: ใช่
3: ครับ
1: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
3: เขาเรียกว่ายังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
1: นิดนิดหน่อยหน่อย
3: ใช่ครับ
1: แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
4: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
1: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วขุ่น
4: ใช
1: ่แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
3: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม25 hours ก่อนครับ
1: ได้เลยฮะ
3: ก็บอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรเงี้ยจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นมัน B3 เลยมันก็พอเห็นมั่งก็เอ้ยคนเนี้ยสเปค
1: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
3: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้หรืออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาผอมกว่านี้แล้วก
0: ็สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
4: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เลย
4: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงสูงขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
4: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
3: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
1: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
3: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่บอกโอ้ยน้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะว่าเหยียบหัวใจพี่อยู่อะไรเงี้ยแล้วไม่ก
1: ็มีไหมมีไหมมีไหม
3: โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
1: ่หลุมอะไร
3: หลุมรักครับ
1: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
4: ไม่ชอบมันเสียวมาก
3: อะผมก็เล่นหมดเลยอะ
1: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอะ
4: เอาก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
1: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
4: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตหน้าอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
1: ใช้เพลงอะไรจีบ
4: ประวัติไม่ดี
3: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดี๋ยวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรก็คือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: นี่
3: แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมัน มันไม่มีจริงอะไรเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
1: นี
0: ่นี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านนึงค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านพี่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
0: ค่ะ
1: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
2: ครับ
1: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
6: อะไรฮะผมเจ้าชู้ตอนไหนล่ะครับ

0: ทำไมสตัน
1: สตัน
0: สตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
1: ถูกต้องครับว่าบอจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
0: ้ครับ
1: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: อย่างนี้แล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
0: ครับ
2: ถามน้องโมบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาติอะค่ะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
3: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเง
2: ี้
3: ยค่ะใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram อย่างเงี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างนี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่ต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
2: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
4: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือเราไม่ชอบเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
4: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
2: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
5: ในจริงแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
0: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
5: มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
0: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
2: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักนึงอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
4: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: างบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเออเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ
3: เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน
2: แล้วแป้งเปลี่ยนเยอะไหม
1: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
2: ลำบากแล้ว
0: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
1: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
0: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร่
1: จับความร้อนนะคะ
0: อ๋อ
1: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ
2: เพราะว่าอ่านสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
0: ค่ะ
2: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
0: ใช่ค่ะ
2: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
1: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเออเนี่ยถ้าสีออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านหรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถ่วงของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่าแบบมันเป็นขีดตรงไหนแล้วอ
2: ๋อมันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: และการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
0: อาบน้ำลูกอะ
1: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะ
2: ครับ
1: ยากเลยเหมือนกันนะคะ
2: ความสู้ล้วนๆเนาะ
1: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาอะค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
2: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุดเลยแสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญในช่วงนี่เก่งมากนะ
4: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่า
2: เก่ง
4: ค
2: ู
4: ่นะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
2: ่มันแม่ด้วย
4: มันบ่งบอกมาว่าเอ้ยเนาะเขาทำได้จริง
5: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
2: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
3: เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
0: แล้วตอนลูกแบบเบาะได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
3: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์สเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
0: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคฮะเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมแล้วเอาเป็นว่าตาเนี้ยผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ้ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
7: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะแล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
6: ก็รอโค้ชเรียกอ
7: ่
6: ะ
7: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
6: ฮะอ๋ออะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
7: ทำไมถามคำตอบคำอ่ะ
6: อะไรอ่ะแป้ง
7: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
6: หูทวนลมอะไรล่ะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
7: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
6: ไม่เอานะแป้ง
7: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ่ะ
6: แป้งไม่เอานะมาโมโห

0: ใส่พี่อ่ะแล้วมันหึงพี่แล้วตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งไปร้องเพลงอ่ะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าหึงด้วย
1: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ๊อบร้องเพลงอ่ะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
0: ้ไอ้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
1: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ๊อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำนี้ไปเพื่ออะไร
0: แป้งพอเหอะ
1: ก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
0: แป้ง
1: พูดจาก็ไม่ดีแถมยังมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งคิดจริงๆนะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่คนแบบพี่อ่ะ
0: โอ้ให้แป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: จากในละครเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นที่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับนอนร้องไห้นอนคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพล่านอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองอะไรเงี้ย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วมาโดนจี้จี้จี้จี้จี
1: ้หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายคนต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
3: หลับครับ
2: หลับสบาย
3: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยคร
1: ับแล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลมาค่ะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยนู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
2: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ไม่คิดอยู
1: ่ใช่
2: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดนี้หรือว่าไง
1: ไปด้วย
2: ออกไปด้วยด้วย
1: แล้วคือพอคุยใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
2: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
2: เออดีเนาะ
3: ก็เล็กเนียนไปเลย
2: เนียน
3: ตามกระแสน้ำไปเลย
2: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกแล้วถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังเลยครับ
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคนอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
2: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์เนี่ยด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถบ้านอ
2: ยู่ในชื่อเขาหมด
4: ชื่อเมียหมดผมเลิกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไง
2: คร
4: ับ ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็จงเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงทั้งคู่ใจเย็น
0: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศน่ะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศน่ะมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
4: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่อง พอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนหนึ่งตีสี่ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราด อย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือความเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับกีฬาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได
0: ้
4: ครับ
2: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
1: ่
2: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีวะ
1: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนอะคะ
1: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
0: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
3: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติ

0: เมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วกลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ครับแต่คราวเนี้ยตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทําสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
1: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะ
2: อ
1: ุ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
0: พี่เคยเห็นเกลือไหม
1: ทำไมฮะ
0: เข็มเหมือนเดิมตลอด
3: แม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยหึงอะไรในสาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู
4: ่คุณเล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
3: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
3: หรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไร
1: แล้วสรุปชอบไหม
3: ชอบค่ะ
1: ชอบ
3: ใช
1: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
3: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยค่ะ
1: ครับ
3: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
4: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
3: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานลองค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดลอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
3: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
1: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
3: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะเดี๋ยวลูกไปหาหมอเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่เดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดียวแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดียวอย่างเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
1: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
3: 8ขวบแล้วค่ะ
1: 8ขวบแล้ว
2: น่ารักด้วยค่ะ
1: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
3: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราทำได้ค่ะ
1: เคยเจอมาด้วยอะไรเงี้ยหรอ
3: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะค่ะเขาจะไม่ค่อยกล้า
1: อ
3: ันนี้คือปัญหาที
0: ่ที่แก้ไม่ได้
3: แก้ไม่ได้เลย
0: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเรา3คนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนต้องไป3คนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าเลยครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
1: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
0: ใช่ครับเราก็ต้องบอก
3: มองเห็นประมาณ 70% ได้
0: ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋ออ
4: ย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้องคลำจับ
0: คลำหาใช่ครับ
4: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ลูกเห็น 70%
3: ค่ะ
0: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

0: ี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: อพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้งอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้ง
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
0: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้อง่ายๆสิ
1: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
0: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะเพราะแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
1: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
0: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
1: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงเพราะแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
0: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
1: เออชีวิตคนเราอ่ะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
0: พี่เล็ก
1: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอะ
0: ขนาดนั้นพี่เล็ก อย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: ที่เล็กนะจ๊ะ
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวไงแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับ2คนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าดีอะไรเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้ๆเล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณแ
3: ข่งอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใช่มันก็เลยดูฮ่าๆดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
4: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่แค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
4: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
4: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
3: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
4: ก็ความสุขเหรอคะ
3: ครับ
4: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
2: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแฟนเกษียณเดี๋ยวอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคยเราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: พลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ย

0: แต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
2: น้องเดียวเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้สู้แล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
3: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะ แล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่าง
4: เงี้ยแล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
0: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้อีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนเนี่ยสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นเขาบอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
0: ใช่ๆ
1: มาถามน้องเดวน้องเดวรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
5: รักครับ
1: รักขนาดไหน
5: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ้น
2: ่
1: ารักจังเลย
2: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
0: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือเอาลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันคร
2: ับ แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
3: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคน

0: ากรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบทัวร์มีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
1: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วจะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะเป็นครอบครัวที่อาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
2: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
2: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูก

0: ว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมาก
1: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบตัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทาง

ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

ดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์โดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์

จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธรรมรงค์เดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวนคนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์จึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทภทัย

0: ดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
1: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลด์โปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
0: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลลีย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
1: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
0: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบ๊ทจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ชีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหม Evangelist คือผู้เผยแพร่
1: แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME อ่ะเนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกนะครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมไม่เหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008ครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะเพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้ เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราย่าอยู่ทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิลเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปเนาะตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรม คล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละเว็บอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือ นแล้วก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่ามั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคน
0: ม
1: ีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรครับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละ นะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ฟรีได
0: ้
1: ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในสายก่อสร้างอยู
0: ่
1: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
0: ่ะ
1: ครับ
0: จริงๆทีน่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ

0: มันต้องดีมาก
1: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
0: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
1: ครับตังหมด
0: ตังหมดกำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่แล้วพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
1: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยและถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
0: ้
1: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
0: ม
1: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลา
0: อ
1: ันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆ
0: ค
1: ือโปรเจกต์อย่างตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะซักเซสหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
0: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
1: ครับ
0: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบนึง
1: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่สองเจ้าที่สามตอนแรกเราพอจะเลี้ยงโอเปอเรชั่นเล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นนะผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอันนั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่อง startup เยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
0: ควักเงินตัวเอง
1: ควักเงินตัวเองแล้วเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า build เนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราเราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
0: ้
1: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะ spin off จะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrappingแต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำให้เราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็กเลยอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
0: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
1: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้น
0: อ
1: ะ business plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบ startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง startup มันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับ ถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
0: ้
1: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
0: ่
1: ๆเขาไม่ได
0: ้
1: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะเพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็น startup ก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็น startup ของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน
0: ่
1: นั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบSME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนย
0: ุ
1: คที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือ ทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทเดเวิร์ส
0: อ
1: ินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
0: ้
1: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
0: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ Evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
1: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเทคสตาร์ทอัพคือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปม
0: ี
1: มูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
0: ้
1: มันสามารถจะทำให้คน1คนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแล็บเป็น material tech หรือ nano tech อาจจะต้อง proven ให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะท
0: ุ
1: กอย่างอยู่บนคลาวด
0: ์
1: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
0: เราเห็นได้เยอะที่สุด
1: ใน
0: ช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพในบ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพี่บ
1: อ
0: ลก
1: ็
0: บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
1: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
0: อ
1: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
0: ้
1: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูด มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
0: ้
1: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายพอลงทุนน้อยกว่าครับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะ

0: ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90%แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั้นส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและ

0: ่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

ช่วงมัธยมภายในวัยนั้นนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นหัวใจของคนอื่นเลยภายในวันนั้นพูดกับแม่ว่าโอ๊ยทำไมใส่แบบรองเท้าสีส้มแตะขาดๆน่าเกลียดลงมาภายอายเพื่อนเขาเราเดินกลับกันไปคนละทางได้ไหมแล้วค่อยไปเจอกันที่รถวันนั้นน่ะแม่ขับรถกลับบ้านแล้วร้องไห้ตอนที่คุณแม่พายป่วยค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างกระทันหันมากเลยแม่ทำงานอยู่ข้างล่างสักพักนึงพายก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกลงไปจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนที่พายอยู่พายก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ทำตัวเหมือนเด็กทุกคนในบ้านค่ะว่ามีอะไรก็พูดมาเลยตะโกนลงไปไม่มีเสียงคนตอบกลับมาแต่ว่าเป็นเสียงล้มเห็นเป็นภาพแม่นอนอยู่ตรงพื้นนะคะแล้วก็ครึ่งซี่ของเขามันขยับไม่ได้เลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จอีกทีละครับว่ากว่าเขาจะเติบโตมาประสบความสำเร็จแบบนี้เขาผ่านเรื่องราวและผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างไรบ้างกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับนอกจากจะเป็นนักเขียนที่มีผลงานเป็นของตัวเองตั้งแต่ชั้นมัธยมเนี่ยนะครับอีกหนึ่งบทบาทของเธอนั้นเธอยังเป็นลูกกตัญญูครับที่เลี้ยงดูคุณแม่ในยามที่ป่วยตั้งแต่เธอนั้นอายุเพียงแค่16ปีเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีครับถึงแม้ว่าวันนี้คุณแม่ของเธอจะลาจากโลกไปนี้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอกว่าจะโตมาถึงวันนี้ได้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมหลายๆท่านมีโอกาสได้รับฟังเป็นอย่างมากนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพายภาริอ่อนวัชระศิริครับรีบมานั่งเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพายเขียนหนังสือมากี่เล่มแล้วครับมาจนถึงทุกวันนี
2: ้จริงๆที่ออกกับสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกัน
0: 3เล่มนี้ใช่มั้ยครับเล่มแรกคือ How I Love My Mother
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีเล่มที่2คืออะไรครับ
2: How I Live My Life ค
0: ่
2: ะ
0: How I Live My Life
2: แล้วก็มา How Lucky I Am ใช่ค่ะ
0: เล่าให้ฟังถึงหนังสือเล่มแรกเพราะเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าคุณพายเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่สมัยอยู่ชั้นมัธยม
2: จริงๆตอนช่วงมัธยมเนี่ยค่ะพายเข้าไปในโครงการที่เรียกว่า Gifted Thai ก็คือเป็นชมรมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยจริงๆในยุคนั้นมันจะยังไม่ถึงกับเขียนหนังสือดีกว่าแต่เรียกว่าได้ฝึกปรือฝีมือในการเขียนสักหน่อย
0: ได้รับรางวัลด้วยไหมครับ
2: เล็กๆน้อยๆในโรงเรียนค่ะใช่แล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนนิเทศศาสตร์ที่จุฬาก็เป็นภาควารสารเหมือนกันก็ได้อีกในช่วงนั้นพอเรียนจบถึงได้เริ่มออกหนังสือค่ะ
0: แต่ได้ข่าวมาว่าก่อนที่จะออกหนังสือเนี่ยครับปกติจะเขียนเรื่องราวต่างๆลงใน Facebook อยู่แล้วเป็นประจำหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะพายมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มก่อนที่คุณแม่จะเสียอยากเขียนตอนที่เขายังอยู่เพื่อให้เขารู้ตัวว่าแม้ว่าเขาจะเจ็บป่วยแต่ว่าเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เรื่องราวของเราสามารถทำประโยชน์ให้กับใครบางคนได้แต่ว่าในยุคนั้นน่ะพายรู้สึกว่าสำนักพิมพ์ยังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับพายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พายรู้สึกว่าใกล้ตัวที่สุดก็คือ Facebook นั่นแหละเพราะว่ามันฟรีแล้วมันก็ง่ายดีด้วยสำหรับการที่พายจะบันทึกบางอย่างลงไป
0: แล้วก็เขียนให้เพื่อนๆเราได้อ่าน
2: ใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่พายบันทึกลงไปก็จะเป็นอาจจะเป็นมุกตลกที่ได้จากการดูแลแม่ในแต่ละวันหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องตลกก็ได้แต่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราตกตะกอนบางอย่างกับมันแล้วเราอยากจะแชร์มุมมองให้คนทั่วๆไปได้รู้โดยที่คนที่มาอ่านนะคะอาจจะไม่ได้จะต้องเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยก็ได้อาจจะเป็นใครสักคนในบ้านเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่แต่พออ่านแล้วมันได้ความรู้สึกบางอย่างที่เราอยากจะกลับไปเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวมากขึ้น
0: แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมแหละครับว่าเรื่องราวของคุณพายที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้เนี่ยนอกจากว่าเธอจะเป็นนักเขียนตั้งแต่วัยเด็กแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างที่คุณผู้ชมพอจะได้ทราบไปบ้างเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าเธอต้องดูแลคุณแม่ตั้งแต่อายุ16ปีเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีด้วยการพ่อคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับ
2: คุณแม่เนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกค่ะแล้วก็กลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกใช่ทำให้เขาต้องนอนติดเตียงค่ะ
0: มีคนเคยพูดเอาไว้ในรายการของเราเนี่ยนะครับครอบครัวหนึ่งน่าจะเป็นครอบครัวอิสระนะครับทางคุณแม่เนี่ยเป็นคนพูดเอาไว้ว่าเรื่องของความกตัญญูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสอนกันไม่ได
2: ้
0: ลูกเนี่ยจะต้องรู้สึกหรือสำนึกได้ด้วยตัวเองถึงจะเรียกว่าความกตัญญูคือจะไปบอกว่าปลูกฝังว่าเราต้องกตัญญูนะกตัญญูแต่เราไม่รู้ความหมายของความกตัญญูเนี่ยเราก็จะไม่สำนึกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสำนึกถึงซาบซึ้งถึงบุญคุณของบุพการีหรือว่าคนรอบตัวเราไอ้ความกตัญญูมันจะเกิดขึ้นเองคุณพายคิดว่าสิ่งนี้จริงไหมครับ
2: พายชอบมุมมองเมื่อกี้มากค่ะแล้วค่อนข้างตรงกับสิ่งที่พายคิดทีเดียวพายคิดว่าจริงๆแล้วความกตัญญูเป็นคำที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคำที่เหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมที่จะปลูกฝังกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสำหรับพายในฐานะที่คนอื่นมักจะมองภาพเข้ามาว่าการดูแลแม่11ปีใช่คือความกตัญญูพายรู้สึกว่าตัวเองอยากจะส่งต่อออกไปผ่านคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงเนี้ยว่าความกตัญญูที่แท้แล้วมันเป็นคำเรียกที่ปลายทางค่ะมันเป็นคำเรียกสำหรับการตอบแทนบางอย่างให้กับพ่อแม่ของเราหรือคนในครอบครัวของเราแต่สารตั้งต้นที่แท้จริงในการเลี้ยงลูกหรือว่าดูแลคนในครอบครัวคือความรักค่ะเหมือนอย่างคุณแม่พายเนี่ยพายรู้สึกว่าแม่ทำให้เข้าใจคำว่าแค่รักก็พอแล้ว
0: ครับ
2: แค่ส่งต่อความรักให้เด็กคนนึงมากพอ ถึงวันนึงเด็กคนนั้นจะรักคุณมากพอๆกันและเขาจะตอบแทนคุณในเวใดเวหนึ่งที่เขาสามารถทําได้และสิ่งนั้นต่างหากสุดท้ายถึงถูกเรียกว่าความกตัญญู
0: แสดงว่าจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาตอบแทนบุญคุณคุณแม่ในวันที่ท่านป่วย

0: จริงๆก็มาจากความรักที่ท่านมอบให้
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพายรู้สึกได
1: ้
0: สำนึกได้ด้วยตัวเอง
1: มันเป็นสิ่งที่เราจะเต็มใจทำให้พายรู้สึกว่าถ้าเรายึดหน้าที่ว่าเราทำมันเพราะความกตัญญูมันคือหน้าที่ที่สังคมบอกเราว่าเราต้องทำเพราะเด็กทุกคนต้องกตัญญูไม่มีทางเลยที่เราจะทำมันได้10กว่าปีมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเราต้องการแรงผลักดันที่มีพลังมากกว่านั้นเช่นความรักเพราะความรักคือบ่อพลังที่ใหญ่มากๆในตัวของเราที่มันจะผลักดันเราให้สามารถทำบางสิ่งได้แม้ในความเหนื่อยยากเป็นระยะเวลายาวนาน
0: งั้นเรามาย้อนฟังกันก็แล้วกันนะครับว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวในวันที่อายุ16เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนเด็กๆนั้นเป็นเด็กดื้อไหมครับ
1: ยิ้มอ่อนเลยค่ะเป็นเด็กที
0: ่คุณพายเป็นลูกคนเดียว
1: ใช่ค่ะบ้านพายเป็นลูกคนเดียวแล้วแม่เนี่ยก็เป็นซิงเกิลมัมก็คือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพายก็เป็นเด็กที่แม่สปอยมาทั้งชีวิตเพราะว่าแม่ตอนเด็กๆเนี่ยลำบากแม่เลยอยากจะเติมเต็มให้ลูก
0: หมายถึงว่าคุณแม่ตามใจ
1: ใช่คุณแม่ตามใจแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ต้องทำอะไรเองเลย
0: ยังไงฮะตื่นนอนมา
1: เช่นคุณแม่เขาจะตื่นมาตอนตีสี่ตื่นมาตีสี่เนี่ยเขาก็อาจจะโอเคลงไปไหว้พระชงชาไหว้เจ้าที่เสร็จแล้วเขาจะคั้นน้ำผลไม้แล้วก็เอาขึ้นไปให้บนห้องนอนงัดคอลูกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ปักหลอดแล้วก็ยื่นเข้าไปให้ดูดประเคนพายดูดเสร็จปุ๊บ
0: หลับตาอยู่เลยยังหลับตาอยู่เลย
1: หลับตาขึ้นมาดูดเสร็จปุ๊บหลับตาลงนอนต่อแม่มีหน้าที่ลงไปทำกับข้าวพายตื่นขึ้นมากางเกงในถุงเท้ารองเท้าขัดมันวับเสื้อทุกอย่างพร้อมแล้วพายอาบน้ำใส่เสื้อผ้าลงไปกินข้าวแม่ขับรถไปส่งที่โรงเรียนแม่ก็กลับมาทำงาน
0: นี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
1: เป็นอย่างนี้มาจนถึง16นั่นแหละค่ะ
0: โ
1: หดิฉันถูกเลี้ยงมาอย่างนี้เลยค่ะ
0: ไปส่งที่โรงเรียน
1: ใช่แล้วก็พอกลับมาถึงบ้านแม่ก็จะทำข้าวให้ทานถึงบ้านปุ๊บพายก็ขึ้นไปเคลียร์กันบ้านแม่ก็ทำงานต่อจนถึง4 ทุ่มแม่เป็น working woman มากๆค่ะ
0: ผมแปลกใจเหลือเกินว่าคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นหมายความว่าคุณแม่ท่านต้องทำงานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูคุณพายแล้วคุณแม่จะมีเวลาในช่วงเวลาไหน
1: เป็นของตัวเองบ้าง
0: ที่จะสามารถไปทำงานแล้วก็เลี้ยงดูไปได้ด้วยอะไรคุณแม่ท่านทำอาชีพอะไรครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยแม่เป็นเจ้าของบริษัทขายตั๋วเครื่องบินค่ะ
0: เมื่อ
1: ก
0: ่
1: อนเราไม่ได้ใช่เมื่อก่อนเราไม่ได้สามารถช็อปตั๋วกันทางออนไลน์ได้แบบทุกวันนี้เวลาจะซื้อโทรไปหาสายการบินหรือแม่ก็โทรไปหาเอเจนซี่เพื่อให้เขาขายให
0: ้
1: ทีนี้เนี่ยแม่ก็ทำบ้านชั้นล่างให้กลายเป็นโฮมออฟฟิศเพื่อที่จะสามารถดูแลลูกได้เต็มเวลาอยากรับส่งลูกเมื่อไหร่ทำได้ทำกับข้าวเมื่อไหร่ก็ทำได
0: ้ก็คือทำงานที่บ้านใช่ไหมครับส่วนคุณพายเองตอนเด็กๆที่คุณแม่ไปรับไปส่งตลอดมีช่วงตอนที่เราเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วอยากกลับบ้านเองบ้างไหมกลับบ้านกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เอาตรงๆเลยไม่มีค่ะติดสบายเลี้ยงถูกเลี้ยงดูมาอย่างสบายแล้วก็เสพติดความสบายมากจำได้เลย
0: เคยโดนมารับช้าไหม
1: เคยค
0: ่
1: ะเคยโดนมารับช้าค่ะและหงุดหงิดอย่างมากด้วยค่ะจริงๆเคยเลวร้ายสุดถึงขนาดทำแม่ร้องไห้เพราะเรื่องการไปรับด้วยค่ะ
0: ยังไงครับ
1: ช่วงมัธยมต้นพายเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำวัฒนาวิทยาลัย
0: อ๋อคุณเป็นเด็กวัฒนา
1: ใช่ค่ะที่อโศกตรงสุขุมวิทตรงนั้นซึ่งทุกคนก็รู้กันดีว่าแม้จะเป็น10ปีที่แล้วอโศกติดยังไงก็ติดอย่างนั้นค่ะแม่ก็ขับรถฝ่ารถติดมาแต่นี่นั่งรออยู่ในสวนนะคะไม่รับรู้ถึงการรถติดข้างนอกก็รู้สึกแบบทำไมยังไม่มาคนอื่นเขาเริ่มกลับกันหมดแล้วก็เริ่มแล้วมูดดีเริ่มอารมณ์ไม่ดีแม่ก็ลงมาจากรถแล้วก็รีบมากชุดข้างบนเนี่ยเป็นแต่งองค์ทรงเครื่ององค์ทำงานสวมองค์ทำงานอยู่แต่รองเท้ารีบมากคีบขอใช้คำว่าอีแตะสีส้มออกมาจากรถเป็นอีแตะสีส้มที่ขัดขาดวินวินนิดนึงแล้วก็รีบซอยเท้ามา
0: ก็ถ้าขับรถไงก็ต้องใส่รองเท้าที่มันสะดวกใช่ไหม
1: ใช่
0: จะใส่ส้นสูงขับรถก
1: ็ไม่สะดวกแล้วก็คีบน้องแตะคนนั้นอะลงมารับพายพายในวัยนั้นนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นหัวใจของคนอื่นเลยพายในวันนั้นพูดกับแม่ว่าโอ้ยทำไมใส่แบบรองเท้าสีส้มแตะขาดขาดน่าเกลียดลงมาพายอายเพื่อนเขาเราเดินกลับกันไปคนละทางได้ไหมแล้วค่อยไปเจอกันที่รถวันนั้นน่ะแม่ขับรถกลับบ้านแล้วร้องไห้แล้วพายขอโทษแม่แม่ก็ไม่หายด้วยค่ะแล้ววันนั้นก็เลย
0: ฉะนั้นว่าตอนคุณแม่ร้องไห้คุณเสียใจแล้ว
1: ใช่ใช่นี่เล่าอย่างเสียงสั่นเลยค่ะว่ารู้สึกเลยว่าอ๋อมันไม่ใช่อ่ะมันเราไม่ได้เห็นเจตนาของเขาที่เขาตั้งใจจะมารับเราในวันนั้นนั่นเองค่ะ
0: และสุดท้ายง้อคุณแม่ยังไงครับ
1: พายคิดว่าพายไม่ได้ง้อด้วยคำพูดมานะพายแค่ขอโทษเซซอรี่ไปในวันนั้นแต่ว่าพายคิดว่าพายเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากนั้นพายคิดว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ไม่ว่าตอนที่แม่ป่วยหรือว่ายังไม่ป่วยเนี่ยพายได้เรียนรู้บางอย่างจากมันแล้วพายค่อยๆที่จะขัดเกลาตัวเองผ่านสิ่งที่แม่แสดงออกตอบรับกลับมาในตอนนั้นว่าอ๋อแม่ไม่ชอบเพราะแบบนี้อ๋อเพราะพายทำไม่ดีพายก็พยายามที่จะปรับตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีคำขอโทษไหนที่ดีไปกว่าการที่พายจะเปลี่ยนตัวเองค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากเรื่องราวเหล่านั้นแล้วมีเรื่องราวไหนที่คุณประทับหรือว่าที่พอจะเล่าให้เราฟังได้ว่านั่นคือความรักที่คุณแม่มีให้กับคุณจนทำให้คุณสำนึก

0: ึกได้เอง
1: พายคิดว่าหลักใหญ่ใจความเลยที่ทําให้พายรักแม่มากๆค่ะเพราะว่าแม่เป็นทั้งแม่และพ่อในคนเดียวได้สมบูรณ์แบบมากเขาไม่ได้ทําหน้าที่ของการเป็นพ่อด้วยลักษณะแบบว่าทําตัวเป็นเพศชายตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงเขาทำให้พายรู้สึกว่าอ๋อที่จริงแล้วใช่แหละสถาบันครอบครัวในอุดมคติของเราก็คือการมีพ่อแม่ลูกแต่เขาทําให้พายรู้สึกว่าถ้าเขาสามารถรักเด็กคนนึงได้มากพอซัพพอร์ตรับฟังเข้าใจพร้อมจะเป็นตัวช่วยเมื่อมันเกิดปัญหาที่จริงแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องแม่กับพ่อก็ได้แม่คนเดียวก็ทําให้เด็กคนนึงโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีในสังคมได
0: ้อย่างวันพ่อที่โรงเรียนเนี่ยมันมีประเพณีที่คุณพ่อต้องไปโรงเรียนมั้ยครับ
1: ใช่เป็น
0: เดี๋ยวนี้เค้าแอนตี้นะ
1: ใช่แต่ก็ยังมีอยู่นะคะ
0: ไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นตามสื่อเนี่ยว่าบางผู้ปกครองก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันหรือเด็กก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะทําร้ายความรู้สึกของเด็กที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันนั้นเนี่ยคุณแม่ทํายังไงครับที่โรงเรียนมีมั้ยครับต้องให้คุณพ่อ
1: มีค่ะมีค่ะจริงๆแล้วยิ่งฟังจะยิ่งรู้ว่าแม่พายเป็นคนที่เอนเตอร์เทนและเล่นใหญ่ทีเดียวค่ะ
0: แต่ขอผมพูดตรงนี้นิดนึงนะเผอิญพูดไปแต่จุดประสงค์ของโรงเรียนเนี่ยตั้งต้นด้วยเจตนาที่ดีนะค
1: ือ
0: ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปโรงเรียนเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้ฝึกฝนในเรื่องของการรำลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เล่าต่อครับ
1: ได้ค่ะอย่างตอนช่วงวันพ่อของที่โรงเรียนพายสมัยก่อนก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็จริงๆพายจะเริ่มพูดตรงว่าพายเป็นเด็กไม่มีพ่อนะเพราะฉะนั้นพายจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่เริ่มต้องเขียนเรียงความวันพ่อส่งครูแหละคือมันเป็นโมเมนต์ที่กระดากปากที่จะต้องเดินไปบอกครูว่าครูคะหนูไม่มีพ่อหนูไม่รู้ว่าหนูจะเขียนเรียงความวันพ่อแบบยังไงและภายในวันนั้น
0: แล้วครูท่านตอบว่าไงครับ
1: ไม่ค่ะภายกระดากปากก็เลยไม่ได้บอกครู
0: ไม่ได้บอกคุณครู
1: ก็เลยใช้วิธีว่าเอาแบบนี้ละกันเขียนเรียงความถึงแม่แล้ว replace แทนคําว่าแม่ด้วยพ่อไปเลยแล้วก็ส่งครูได้คะแนนเต็มกลับมาแล้วก็เอาไปอวดแม่แม่เรียงความวันพ่อว่ะแล้วก็นั่งขับกันอยู่ในบ้านแบบเอ้ยเจ๋งอะไรเงี้ยทีเนี้ยความตลกก็คือตอนถึงวันพ่อโรงเรียนของพายก็มีแบบนั้นเหมือนกันค่ะก็คือให้เด็กเนี่ยกราบไหว้คุณพ่อเนาะก็จะมีตัวแทนคุณพ่อมาปกติแม่พายก็จะขับไปส่งที่โรงเรียนว
0: ัน
1: นั้นส่งเสร็จไม่กลับเข้าไปในโรงเรียนด้วยกันเราก็งงมีเรื่องคุยกับครูหรอหรือว่าอะไรไปนั่งเป็นดาวอยู่ในหมู่เดือนในบรรดาทั้งแถวที่มีคุณพ่อแม่คิดในใจฉันนี่แหละพ่อแล้วใส่ที่เมื่อก่อนมันจะมีที่เสริมไหล่ค่ะอันนานาใส่ตั้งอย่างนี้เลยแบบอกไหล่ผ่าเผยมากฉันเท่ากับทุกคนแล้วก็แบบว่าเขาทำให้พายรู้สึกว่าเขาช่างแคร์ความรู้สึกของลูกมากจริงๆเป็นโมเมนต์ที่พายประทับใจค่ะ
0: จากเด็กคนนึงที่โตมาก็ยังไม่รู้จักความกตัญญูจุดเปลี่ยนในชีวิตมันเกิดขึ้นตอนอายุ16ใช่มั้ยครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าไอ้ความรู้สึกที่มันแฟลชแบ็คไปทบทวนแล้วก็รู้สึกได้ว่านี่คือพระคุณที่คุณแม่มอบให้เราแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องตอบแทนเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับ
1: ตอนที่คุณแม่พายป่วยค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างกระทันหันมากเลยตอนนั้นเนี่ยแม่ทํางานอยู่ชั้นล่างของบ้านแล้วพายเนี่ยก็ตกลงกับแม่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปกันแม่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้พายแล้วแม่ก็ยังทํางานไม่เสร็จสักทีพายซึ่งตอนนั้นถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กก็เดินตึ้งตั้งขึ้นบันไดขึ้นชั้นบนไปแล้วก็งอนแม่ว่าทําไมเราถึงยังไม่ออกไปสักทีแม่ทํางานอยู่ข้างล่างสักพักนึงพายก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกลงไปจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนที่พายอยู่พายก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ทําตัวเหมือนเด็กทุกคนในบ้านค่ะว่ามีอะไรก็พูดมาเลยตะโกนลงไปไม่มีเสียงคนตอบกลับมาแต่ว่าเป็นเสียงล้มของอะไรสักอย่างนึงที่ดังมากๆเหมือนเสียงเก้าอี้ล้มแล้วก็โครมลงไปพายก็ตกใจรีบซอยเท้าลงจากบันไดไปดูเห็นเป็นภาพแม่นอนอยู่ตรงพื้นนะคะแล้วก็ครึ่งซีกของเขามันขยับไม่ได้เลยครึ่งซีกซ้ายมุมปากแขนเขินยกไม่ขึ้นนิ่งไปเลยแล้วทุกคนเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาล
0: ส่งครูเข้าไปดูเพราะมีพนักงานออฟฟิศอยู
1: ่ใช่ๆเพราะว่าข้างล่างบ้านเป็นโฮมออฟฟิศแล้วเราก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลที่ห้อง ICU พอคิดว่าจุดเปลี่ยนในวันนั้นแม้ว่าจะยังไม่ต้องเกิดการดูแลอะไรหลังจากนั้นเลยแค่รู้ว่าวันนี้แม่จะไม่เหมือนเดิมอ่ะมันทําให้พายฉุกคิดแฟลชแบ็คไปถึงในอดีตที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาพายไม่เคยรู้ค่าของอะไรเลยแต่ที่จริงทุกอย่างที่ผ่านมานั้นคือของขวัญที่แม่ตั้งใจทําให้ในทุกวันทุกวินาทีแต่พายไม่เคยรู้ความหมายของมันแล้วพอวันนึงที่ทุกอย่างจะหลุดลอยไปอ่ะพายถึงได้เห็นว่าที่แท้ที่ผ่านมามันมีความหมายขนาดไหนแล้วมันแบบมันชกหน้าพายเค้าอย่างจังเพราะพูดตรงๆว่าจากไลฟ์สไตล์ที่ฟังมาทั้งหมดเนี้ยไม่มีใครรวมถึงพายที่จะคาดคิดเลยว่าชีวิตฉันสามารถเจอกับเรื่องแบบนี้ได้ว่าวันนึงแม่ที่เป็นทุกอย่างของบ้านจะไม่สามารถทําอะไรได้เองแม้กระทั่งการลุกขึ้นมาเดินด้วยตัวเอง
0: คือฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสำนึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆ

ทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยน่าจะมีอยู่ในตัวแต่มันจะติดตรงที่ว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวรอท่านอายุมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวรอเราประสบความสำเร็จก่อนเดี๋ยวรอเราพร้อมก่อนเราถึงจะค่อยดูแลท่านแต่วินาทีที่ไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาลายหายวับไปกับตาว่ารอไม่ได้แล้ววินาทีนี้เท่านั้นที่ต้องดูแลเพราะ

0: ั้งแต่วันนี้อ่ะวันนึงเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเสียดายมัน
1: หนังสือเล่มแรกนี่คือสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าข้างในเขียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ค่ะพายขอเกริ่นนิดนึงว่าจริงๆทั้ง3เล่มนี้มันเป็นเหมือนเจอร์นี่เป็นเหมือนการเดินทางการเติบโตของประสบการณ์ความคิดทัศนคติของพายแต่ว่าเล่ม How I Love My Mother เนี่ยจะเป็นเล่มแรกที่เขียนโดยเน้นโฟกัสที่เรื่องของคุณแม่มากที่สุดพายเล่าปูพื้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองตอนที่ถูกแม่เลี้ยงมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พูดถึงจุดพลิกผันตอนที่คุณแม่ป่วยแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นมีบทสนทนามีเรื่องราวต่างๆที่เราต้องเผชิญร่วมกันว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงเรามีวิธีคิดวิธีปรับจูนหรือต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปมากขนาดไหนจากเด็กคนนึงที่ทําอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวต้องลุกขึ้นมาทําทุกอย่างให้เป็นให้ได้และเป็นเสาหลักของครอบครัวกับผู้หญิงอีกคนนึงที่เคยเป็นทุกอย่างของบ้านแล้ววันนึงเค้าทําอะไรไม่ได้เลยเราปรับเราเปลี่ยนเราต้องคลิกวิธีคิดขนาดไหนเพื่อที่จะผ่านแต่ละช็อตแต่ละช็อตในตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
1: ยกตัวอย่างได้มั้ยครับ
0: อย่างตอนที่แม่เค้าออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆเนี่ยค่ะด้วยความที่ตอนที่เค้าผ่าตัดอ่ะเนาะมันจะมีท่อที่สอดเข้าไปแล้วมันกดทับกล่องเสียงมันจะทําให้เวลาเค้าพูดอ่ะเสียงมันออกมาเป็นลมๆเหมือนแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดว่าอะไรเพราะว่าไอ้เส้นนั้นน่ะมันกดทับกล่องเสียงอยู่แล้วเวลาที่แม่พูดอ่ะพายฟังไม่ออกเลยแล้วพายก็หงุดหงิดมากว่าทําไมฉันถึงต้องพยายามฟังคํา1คํานี้ครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่คงไม่รู้อยู่ดีว่าพูดอะไรพายก็บอกแม่ไปว่าไม่ฟังแล้วได้มั้ยมันพยายามแล้วจริงๆที่จะตั้งใจฟังแต่มันฟังไม่ออกเลยว่าพูดอะไรก็เออไม่เอาแล้วแม่ขอไปเคลียร์งานไปทําอย่างอื่นแล้วนะมันฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไว้ว่ากันใหม่อะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์นั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่พักนึงเสร็จแล้วพายก็เห็นว่าแม่เริ่มไม่พูดแล้วเพราะรู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องพายก็รู้สึกว่าอ้าวแย่ละสัญญาเริ่มไม่ดีก็เลยทำยังไงดีเนาะเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงไปดูน่าจะรายการทีวีอะพอเห็นเขาเล่นเกมทายคำกันชูป้ายที่มีคำอยู่และอีกฝ่ายไม่ได้ใช้เสียงด้วยซ้ำนะคะพยายามจะใช้ท่าทางพยายามจะอธิบายด้วยท่าทางต่างๆเพื่อให้เรารู้ว่าเขากำลังพยายามสื่อสารคำไหนพายเลยคิดว่าโอเคแล้วพายก็คุยกับแม่ว่าแม่ต่อจากเนี้ยเราจะเล่นเกมทายคำกันพายจะพยายามสนุกที่สุดเราจะพยายามสนุกที่สุดที่จะได้พยายามเล่นเกมนี้ด้วยกันก็เรื่อยอะไรนะข้าวกระเทียมอ๋อไม่ใช่เขาตะเกียบก็ค่อยๆบิดไปเรื่อยๆจนอ๋อโอเคคำนี้นี่เองอะไรเงี้ยแม่เริ่มค่อยๆพูดมากขึ้นฝึกพูดมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายเสียงเขากลับมาวันนั้นพายได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วที่เขาหยุดพูดอ่ะเขาไม่ได้เสียใจที่เขาเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องหรือว่ายังพูดไม่ได้เขาเสียใจที่แม้แต่คนที่ใกล้ใจใกล้ความสัมพันธ์เขาที่สุดอย่างเช่นลูกไม่อดทนพอที่จะฟังให้จบว่าเขาพูดว่าอะไรพายค่อยๆ
1: คุณคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ
0: ใช่ก็สุดท้ายพอคุยกันได้เสียงแล้วพายถามว่าทำไมล่ะทำไมถึงไม่พูดเพราะพูดไม่รู้เรื่องหรอเสียใจที่พายไม่อยู่ฟัง
1: แต่จริงๆแล้วเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีมากเลยนะครับ
0: ใช่พายคิดว่าจริงๆทุกเรื่องอ่ะมันคือแค่นี้เลยค่ะ
1: ใช่เหตุการณ์เดียวกันถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทนฟังมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดหรือว่ารำคาญแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าจะสนุกกับมันและเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้กลายเป็นเกมแทนมันก็ทำให้เราสนุกมากยิ่งขึ้น
0: ใช่
1: งั้นเพื่อให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นผมมีเกมให้คุณพายเล่นทางทีมงานบอกผมมานะครับว่าคุณพายเนี่ยมีเรื่องขำขันกับคุณแม่อยู่เสมอๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราตั้งชื่อขึ้นมาประมาณสัก5ชื่อถ้านึกชื่อเรื่องใดถูกนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆให้คุณพายเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราตั้งชื่อออกมาบนจอ LED เนี่ยนะครับ5เรื่องตลกน่ารักของคุณแม่นิดซึ่งก็คือคุณแม่ของคุณพายนะครับมาเรื่องแรกครับสี่เหลี่ยม
0: โอเค
1: คืออะไรครับ
0: จริงๆแล้วแม่พายค่ะชอบดูละครแม่จะรู้จักดาราทุกคนในยุคนั้นแล้วก็ชอบมากทีนี้เนี่ยพอแม่เขาต้องผ่าตัดเนาะเพราะว่าเส้นเลือดในสมองเขาแตกหมอเนี่ยจะต้องดูดเลือดที่คั่งออกมาจากสมองแล้วก็เชื่อมเส้นเลือดเข้าไปด้วยท่อที่ทำพิเศษขึ้นมาเพื่อให้เลือดมันไหลฟลูเข้าไปได้เนี่ยค่ะพอเขาต้องออกมาจากห้อง ICU มาอยู่ห้องพักฟื้นผู้ป่วยในเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนจะกังวลมากว่าเฮ้ยความจำเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าคำถามที่แม่จะเจอบ่อยมากที่สุดในช่วงสัปดาห์แรกที่แม่ฟื้นตัวก็คือไหนอายุเท่าไหร่บ้านอยู่แถวไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรลูกสาวอายุเท่าไหร่และที่ทุกคนเดินเข้าถามก็คือชื่ออะไรแม่ที่ได้สติขึ้นมาแล้วหลายวันคงจะเริ่มรำคาญกับประโยคนี้แม่ก็สวมองค์การแสดงแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาตอบว่าดิฉันชื่อซีเรียมบางวันแม่ก็เบื่อแม่ก็เปลี่ยนดิฉันชื่อแอนทองคงคิดในใจว่าเลิกขำได้แล้วจำชื่อตัวเองได้ชื่อนิดดิฉันชื่อซีเรียม
1: คุณแม่เป็นคนมีอารมณ์ขัน
0: มากค่ะจริงๆแล้วพายโชคดีที่

0: ่การเจ็บป่วยของแม่แม่มีอารมณ์ขันอยู่เสมอมันเลยทำให้ระหว่างการดูแลมันหนักแต่มันไม่หนักจนเกินไป
1: อ่ะคำที่สองครับขากเสลด
0: เป็นซีนต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอีกเช่นกันค่ะการที่ต้องนอนอยู่บนเตียงหลังจากพักฟื้นนานๆเนี่ยค่ะแล้วด้วยความที่ท่อมันกดทับแล้วไม่ได้พูดบ่อยๆมันทำให้มีเสมหะค้างอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะพยาบาลเขาจะเข้ามาทำสิ่งที่เรียกว่าการซักชั่นหรือว่าการดูดเสมหะออกไปกระบวนการของมันก็คือการเอาท่อใสสีขาวยาวๆแล้วก็มีเจลหล่อลื่นอยู่แล้วสอดผ่านจมูกดันจนเข้าไปจนถึงข้างในคอตรงนี้เพื่อที่จะดูดเสมหะออกมา
1: เราอาจจะเคยเห็นคนไข้ที่สอดท่อเข้าไปนะเป็นแบบน
0: ั้
1: น
0: และมันเจ็บมากค่ะคือแค่เห็นไม่ต้องโดนเองยังรู้สึกเลยว่าเจ็บเพราะว่าสิ่งที่ดูดออกมานอกจากเสมหะมีเลือดด้วยเวลาที่แม่โดนซักชั่นเนี่ยพายขอใช้คำว่าเหมือนปลาถูกทุบอะคือมันเจ็บแล้วเขาใช้มือข้างที่ใช้ได้ที่เส้นเลือดยังหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยใช้แขนพายเป็นสรณะก็คือจิกเอาไว้เจ็บจิกเอาไว้แล้วทีนี้เนี่ยพยาบาลก็อยากจะบิ้วแม่ว่าคุณป้าถ้าเกิดว่าคุณป้าไม่อยากเจ็บแบบนี้คุณป้าต้องฝึกขากเสลดเองจะได้ไม่ต้องทำการซักชั่นไม่ต้องดูดออกมาคุณพยาบาลก็บอกว่าลองออกเสียงขอไข่เยอะๆก่อนก็ได้ค่ะขากเสลดออกมาแม่ก็หันไปสบตาพยาบาลชมองค์การแสดงอีกครั้งแล้วก็พูดว่าเคยทำกิริยาเช่นนั้นค่ะพยาบาลคิดในใจได้ไม่เคยทำหายกลับห้องพยาบาลไปวันรุ่งขึ้นมาพร้อมสายซักชั่นอีกอันนึงทำการซักชั่นไปอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นมาแม่ขากเสลดเป็นเลยค
1: ่
0: ะ
1: แม่มันเจ็บมาก
0: แต่ไม่เป็นไรทำก็ได้กิริยานี้ทำก็ได้ขอให้ไม่เจ็บก็พ
1: อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูคำต่อไปครับหมอนเน่า
0: โอเคพายคิดว่าจริงๆอ่ะหลายคนมีสิ่งนี้ในวัยเด็กอาจจะเป็นตุ๊กตาบ้างหมอนบ้างผ
1: ้
0: าเย็บปะอะไรก็แล้วแต่แต่ของพายเป็นหมอนมันเป็นหมอนที่พายนอนกอดมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สภาพมันอาจจะเริ่มไม่ค่อยน่าชมแล้วก็คือเริ่มมีรามีความสกปรกว่างั้นเถอะแล้วสภาพน้องสมมติว่าคนปกติมี100น้องน่าจะมีอัตราเลเวลชีวิตเหลืออยู่ประมาณ15คือค่อนข้างรุงริ่งมากแล้วแล้วซักไม่ได้ซักปุ๊บน้องจะแตกสลายกลายเป็นโมเลกุลแน่นอนเพราะว่ามันเปื่อยมากแม่เนี่ยเขาจ้องหมอนเน่าพายมาตั้งแต่ตอนเขายังไม่ป่วยใช่พายมันไม่ดีกับโพรงจมูกของสุขภาพทุกคนในบ้านเรามีกันอยู่2คนแม่ไม่เป็นไรโอเคแม่ก็พยายามจะเอาไปทิ้งพอป่วยปุ๊บอ้าวเดินไม่ได้ทิ้งไม่ได้แล้วแต่ใจจิตยังจับอยู
1: ่ครับ
0: อยากจะเอาหมอนเน่านี่ไปทิ้งจริงๆมันสกปรกงี้วะแม่เค้าเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกใช่มั้ยคะการพลิกตัวหรือตะแคงตัวของคนที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยใช้พลังงานสูงมากนะคะต้องชันเข่าแล้วปึ๊บแรงๆมาเพื่อที่จะพลิกตัวมามีวันนึงนอนด้วยกันบนเตียงอยู่ๆก็พลิกตัวมาหาดีใจมากแม่ต้องการฉันคว้าหมอนเน่าแล้วเควี้ยงไปมีถังขยะอยู่ตรงปลายเท้าเควี้ยงไปจะทําโฮมรันพยายามจะให้ลงถังขยะแต่ลืมไปว่าตัวเองป่วยฮึแม่ตกตรงพุงแล้วก็หันมามองไม่ได้ทำไม่ได้คิดจะทำอะไรแบบนั้นเลยแต่ในใจลึกๆคงแบบอยากจะคว้างให้โฮมรันแล้วให้ลงถังขยะให้มันหมดไปสักที
1: สุดท้ายหมอนเน่านี่ยังอยู่มั้ยครับ
0: พายทิ้งไปด้วยตัวเองนะคะพายกลัวสุขภาพพุงจมูกแม่จะไม่ดี
1: คือด้วยความรักส่วนตัวเนี่ยที่มีให้กับหมอเนี่ยรักมาก
0: แต่รักแม่มากกว่า
1: ถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรก็คงไม่ทิ้ง
0: ใช่
1: แต่พอคุณแม่ป่วยเลยทิ้ง
0: ใช่ค่ะ
1: มาดูคำต่อไปครับหอมแก้มเก็บตังค์
0: คือพายเนี่ยค่ะเป็นคนชอบกอดชอบหอมพายจะชอบทำแบบนี้กับแม่มากแล้วพายรู้สึกว่าไม่ว่าทั้งวันนั้นพายจะเจออะไรมาหนักหนาแค่ไหนถ้าพายได้กลับมาหอมแก้มแม่หนักๆหลายๆทีพายรู้สึกว่าโอ้ยทุกอย่างโอเคขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเป็นคนป่วยเป็นอัมพฤกษ์กันเนาะแล้วเขาติดเตียงแล้วเขาต้องนอนเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกหอมแก้มไปเรื่อยๆพอหอมมากๆเข้าจากแรกๆก็โอ๊ยลูกรักลูกเป็นลูกต้องการหลังๆเริ่มรำคาญว่ะมันหอมบ่อยวันนึงมันหอมเป็น20ทีแม่ก็เลยเกิดไอเดียที่พายเรียกกันว่าช่องทางทำกินแม่ก็พูดขึ้นมาว่าต่อไปนี้นะคะถ้าพายหอมแก้มแม่จะเก็บตังค์พายก็ถามเท่าไหร่แม่บอก20บาทประมาณเนี้ยค่ะโอ๊ยไม่เท่าไหร่ราคานี้เอาเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวโอนให้แม่พยักหน้าตอบว่ายังไม่รวมแวตกับเซอร์วิสชาร์จนะคะคือกะเอารวยแล้วค่ะ
1: มาคำถัดไปครับคำถัดไปคำสุดท้ายหายใจได้อย่างเดียว
0: คือการอาบน้ำแม่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากคนทุกคนที่พูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยดูแลคนป่วยให้ขอให้ลองอาบน้ำคนป่วยสักทีแล้วคุณจะเปลี่ยนใจทันทีเพราะมันเป็นภารกิจที่ยากมากๆจริงๆเวลาที่พายจะอาบน้ำแม่สักทีเนี่ยค่ะพายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล้างรถคันใหญ่มากๆด้วยตัวเองคือมันจะต้องแบบใช้พลังงานสติปัญญาสมองความรอบคอบทุกอย่างในเวลาเดียวกันตอนแรกที่แม่พายกลับมาจากที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะพายคิดว่าโอเคปกติคนเราต้องยืนอาบน้ำเนาะแต่อ่ะยืนไม่ได้แล้วเว้ยงั้นนั่งชักโครกละกันนั่งชักโครก

0: น้ำเพราะมันก็ดูเป็นเก้าอี้อยู่ก็ได้อยู่พอนั่งอาบปุ๊บแม่ไม่เอนจอยเพราะว่าเขาใช้ได้อยู่ข้างเดียวค่ะเขาต้องเอามือจิกฝาชักโครกไว้แล้วก็เอียงๆแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่มีอะไรให้วางไม่มีพนักวางแขนไม่มีอะไรเอียงๆจะล้มแล้วหลังจากนั้นพายก็เลยไปหาวิธีใหม่ด้วยการที่ไปหาเก้าอี้อาบน้ำมาไปเจอตัวนึงจากในศูนย์การค้าซื้อมาแบบไม่ดูราคาเลยค่ะสิ่งนี้ต้องอยู่ที่บ้านฉันมันเป็นเก้าอี้อาบน้ำที่ทำจากทั้งหมดเลยแล้วก็เจาะรูระบายอากาศเรียบร้อยมีพนักวางแขนมีที่พิงหลังข้างล่างมีตุ่มหนืดๆที่ทำให้ไม่ลื่นเพอร์เฟกต์มากรู้สึกแบบเก้าอี้นี้พระเจ้าส่งมาให้ฉันอย่างแน่นอนซื้อกลับบ้านมาแล้วก็ต่อแล้วก็จับให้แม่นั่งอาบทีนี้เนี่ยปกติเวลาจะอาบน้ำจะต้องมีผ้าเช็ดตัวพายเตรียมพร้อมมากๆนะคะเลเวลที่แปรงสีฟันอ่ะก่อนแม่จะเข้าไปในห้องน้ำพายต้องบีบยาสีฟันเตรียมไปแล้วทุกอย่างต้องพร้อมคว้าแล้วใช้ได้ทันทีจะไม่มีการแบบมายุ่งยากกันในห้องน้ำไม่ทันเพราะว่าก็กลัวแม่ลื่นอยู่ดีวันนั้นอีท่าไหนไม่รู้สติคงเหลือสองเงยหน้าขึ้นมาอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเงยหน้าขึ้นมาฮึบผ้าเช็ดตัวไปไหนหัวคิดย้อนกลับไปเลยโอ้ในตู้ใกล้ๆนี้ไม่มีด้วยเพราะฉันดันเอาทั้งหมดที่มีในบ้านอ่ะเพิ่งซักขยงใหญ่ไปเมื่อเช้าแล้วมันก็ตากอยู่นอกบ้านตรงนั้นฉันอาบน้ำแม่บ่ายแปลว่าฉันจะต้องไปเอาผ้าเช็ดตัวที่อยู่ไกลมากๆก็ลังเลว่ายังไงดีคิดในใจโอเคจะวิ่ง4คูณร้อยไปเอาผ้าเช็ดตัวแล้วรีบกลับมาแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ห้ามขยับเลยนะห้ามพยายามลุกขึ้นมาเองนะเพราะถ้าแม่ล้มขึ้นมาหัวฟาดห้องน้ำบายบายกันเลยนะอย่างนี้แม่ก็ได้ค่ะแม่หายใจได้อย่างเดียวนะห้ามขยับได้ค่ะหายใจได้อย่างเดียวนะแล้วก็ตั้งท่าแล้วก็วิ่ง4คูณร้อยออกจากห้องน้ำไปสักพักนึงได้ยินเสียงพายใจตกไปอยู่ตะตุ่มว่าแบบแม่ล้มแน่ๆเกิดอะไรขึ้นวิ่งกลับห้องน้ำไปอ้าวก็นั่งอยู่ท่าเดิมแม่ขอกระพริบตาอีกอย่างได้ไหมคะ ใจพาย
1: แม่เป็นคนอารมณ์ขันมาก
0: ใจพายพายตกใจแบบโอ๊ยก็กระพริบไป
1: ตาคือกลับเข้าไปในตาแข็งตาแข็งนี่เลยนะฮะ
0: คุณแม่ตาแข็งอย่างนี้หายใจอย่างเดียวนั่นแหละค่ะ
1: เมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยในเรื่อง5เรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันทําให้เห็นอะไรมากกว่าเรื่องของการที่เราต้องดูแลคุณแม่คือเมื่อสักครู่ผมบอกว่า16ทําให้เราสํานึกบุญคุณเนี่ยจริงๆในมุมผมฟังแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได
0: ้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคร
1: ับ ใช่เพราะยิ่งดูแลคุณแม่มากขึ้นก็จะยิ่งรู้ถึงบุญคุณของคุณแม่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คือสิ่งที่คุณแม่ล้วนแล้วแต่เคยทําให้เราในอดีตทั้งนั้นและท่านทําแบบที่ท่านไม่เคยเอื้อนเอ่ยหรือบ่นด้วยทําด้วยความรักเมื่อวันที่เราต้องย้อนกลับมาเป็นผู้ทําคืนบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับในตอนนั้น
0: จริงตอนแรกไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะเพราะว่าไม่เคยทําและการต้องรับมือกับผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ค่อนข้างหนักหนาทีเดียวแต่ว่าพายเชื่อว่าในความเหนื่อยยากนั้นน่ะพายเต็มใจทําแล้วพายรู้สึกว่าพายกําลังทําบางสิ่งที่มีความหมายมากๆไม่กล้าพูดหรอกว่ามากกว่าคนอื่นแต่กล้าพูดว่ามากที่สุดในบรรดาทุกอย่างที่พายทําอยู่ในชีวิตตอนนั้นเพราะมันกําลังทําให้คนที่พายรักมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะมีได้ในช่วงเวลานั้นเมื่อกี้คุณเปิร์พูดว่าการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องทําหลายๆอย่างเลี้ยงดูลูกหาเงินทำนู่นทำนี่การที่พายต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในวันนั้นอะทำให้พายย้อนกลับไปเห็นเลยว่าแม่เหนื่อยขนาดไหนในการทำทุกอย่างเพราะพายก็ต้องดูแม่หาเงินใช้ชีวิตของตัวเองเรียนหนังสือทำงานพายเหมือนได้เห็นตัวเองผ่านแม่ในสมัยก่อนค่ะว่านี่เองคือสิ่งที่แม่เคยทำมันหนักขนาดนี้นี่เองแล้วถ้าแม่ทำไหวพายก็จะทำไหวด้วยเหมือนกัน
1: พอดูแลคุณแม่ไปด้วยบวกกับว่าคุณต้องเรียนหนังสือไปด้วยแล้วคุณต้องทํางานไปด้วยเหมือนคุณหนักกว่าคุณแม่อย่างนึงนะ
0: เรียนด้วย
1: ต้องเรียนด้วยการเรียนทํายังไงครับวัฒนาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจํา
0: ใช่ค่ะ
1: ในระดับมัธยมศึกษา
0: ใช
1: ่แล้วคุณอยู่โรงเรียนประจําแล้วคุณจะดูแลคุณแม่ได้ยังไงครับ
0: พายเรียนที่วัฒนาจนถึงตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.1แล้วสุดท้ายตอนนั้นคุณแม่ไม่ป่วยนะคะพายก็ย้ายออกไปเรียนโรงเรียนใกล้ๆบ้านเป็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนบดินทร์3ทีนี้ตอนที่เรียนเนี่ยพอเรียนไปถึงม.4คุณแม่ก็ป่วยพอคุณแม่ป่วยเสร็จก็คือชีวิตหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนไปเลยแล้ว
1: เราก็ต้องไปโรงเรียนช่วงที่เราไปโรงเรียนใครดูคุณแม
0: ่โฮมข้างล่างเป็นโฮมออฟฟิศค่ะกิจวัตรของพายคือแบบนี้ตื่นแต่เช้าขึ้นมาในช่วงที่คุณแม่ป่วยแล้วนะคะตื่นแต่เช้าขึ้นมา5:30 น.แล้วก็จัดให้เรียบร้อยเตรียมชุดนักเรียนให้พร้อมแล้วก็ทําอาหารเตรียมกับข้าวให้คุณแม่อยู่นะคะแล้วก็จัดยาตามที่คุณหมอสั่งมาแล้วเราก็จะปลุกคุณแม่ขึ้นมาพาไปอาบน้ําแปรงฟันสระผมเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยใส่แพมเพิร์สแล้วก็จับเขานั่งทานข้าวทานข้าวเสร็จพักสักครู่นึงทานยาฝึกทํากายภาพบําบัดยกเหยียดยืดพยายามฝึกเดินกันจนช่วงเวลาใกล้ๆเข้าโรงเรียนไผก็จะส่งไม้ต่อให้กับพี่ที่ออฟฟิศซึ่งจริงๆแล้วตอนแม่อยู่บ้านแม่ก็จะนั่งเก้าอี้บ้างนอนเตียงบ้างแล้ว

0: ที่ออฟฟิศก็จะมีหน้าที่เอาข้าวกลางวันที่พายเตรียมไว้เนี่ยอุ่นให้คุณแม่ทานแล้วพายก็รีบกลับมาจากโรงเรียนเพื่อมารับไม้ต่อก่อนที่ออฟฟิศจะปิดแล้วพายก็กลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์สจัดข้าวเย็นให้แม่จัดยาออกกายภาพแล้วก็ถึงจะไปเคลียร์กันบ้านอาบน้ําทํางานของตัวเองตอนกลางคืนเนี่ยค่ะจะไม่ได้นอนเลยนะคะคนดูแลคนป่วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องตื่นขึ้นมาเช็คตลอดว่าโอเคยังอยู่ดีมั้ยแพมเพิร์สแฉะเกินไปหรือเปล่าเอาพลิกตัวอยากได้อะไรมั้ยคืนนึงพายน่าจะตื่นสัก4ถึง6รอบเป็นอย่างต่ําทุกคืนอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมันจะทําให้เราผลการเรียนไม่แย่ลงเหรอครับ
0: ผู้ใหญ่บางคนก็จะแสดงความห่วงใยด้วยการบอกว่าเนี่ยนะไม่มีผู้ปกครองแม่ก็แบบป่วยแล้วเนี่ยจะแบบจะมาเลเทเมาเลเทเกเรหรือเปล่าพายเลยพยายามจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นตลอดว่าแม้ว่าแม่พายจะป่วยพายจะตั้งใจเรื่องการเรียนให้ดีที่สุดเพื่อไม่ต้องให้ใครต้องกังวลและไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ําๆอีกนั่นแหละสุดท้ายก็เลยพยายามตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็แอดมิชชั่นเข้าคณะและมหาลัยที่อยากเข้าได
1: ้สุดท้ายติดนิเทศศาสตร์จุฬา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใช้เวลาเรียนอยู่นิเทศศาสตร์จุฬา
0: 4 ปีทีนี้พอเรียนจบปุ๊บพายก็เลือกงานที่มันสามารถทำที่บ้านได้จะได้ดูแลแม่ไปด้วยเป็นงานประจำที่คุยกับนายจนเข้าใจว่าเราจะทำที่บ้านนะเพราะเราต้องดูแลแม่หลังจากนั้นก็พยาบาลจำเป็น24 ชั่วโมง365 วันไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมถามนิดนึงสิผู้หญิงวัย16เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังต้องการคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่ในช่วงของการที่เป็นวัยรุ่น
0: หัวเลี้ยวหัวต่อ
1: หัวเลี้ยวหัวต่อแล้วกำลังจะเติบโตแต่อยู่ดีเรา16แล้วลุกขึ้นมาเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูคุณแม่ในขณะที่เราเลี้ยงดูท่านเพราะท่านป่วยแต่วุฒิภาวะของท่านท่านยังต้องมีความเป็นผู้ใหญ
0: ่กว่าเราก
1: ว่าเราอยู่แล้วในเชิงของประสบการณ์ชีวิตในการของการใช้ชีวิตเนี่ยในขณะที่เราเลี้ยงดูท่านท่านยังคอยสอนเราอยู่ด้วยหรือเปล่าในหลายๆเรื่องหรือให้คําแนะนําเราด้วยหรือเปล่า
0: ตอนที่แม่ป่วยแล้วเนี่ยมันจะไม่เชิงเป็นคําสอนตรงๆค่ะแต่มันจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างเหมือนที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้ที่พายสามารถไปตีความมันและตกตะกอนมันด้วยตัวเองแม่จะเป็นสายให้กําลังใจซัพพอร์ตมากกว่าเวลาเหนื่อยก็จะค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันก็ทําได้ผ่านไป
1: แล้วคุณมีต้องการขอคำปรึกษาในชีวิตจากใครบ้างไหมในช่วงเวลานั้น
0: พายอาจจะมีคนรอบข้างที่เข้าใจแล้วก็ให้คำปรึกษาในบางเรื่องที่พายแบบต้องการมากจริงๆเช่นแบบคุณป้าหรือว่าลูกสาวของคุณป้าที่ชื่อพี่ส้มอย่างเงี้ยทั้งคู่ก็จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตเรื่องเงินทองซัพพอร์ตกันหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ค่ะ
1: เพื่อนล่ะครับ
0: เพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นคนที่คอยรับฟังทุกเรื่องมากกว่ามันจะมีบางเรื่องแหละที่คนเป็นเด็กไม่อยากจะเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแต่เราอยากจะได้คนวัยเดียวกันที่รับฟังเราแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองว่าตอนนี้เราคิดถูกไหมเราดีไหมยังไงบ้างก็จะมีฝ้ายเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็เรียกว่ารู้ใจค่ะพายเคยพูดกับทุกคนว่าถ้าเกิดวันนึงพายไม่อยู่แล้วตายแล้วเนี่ยฝ้ายจะสามารถเล่าแล้วก็รู้เรื่องแทนพายได้เพราะว่ารับฟังไปเยอะมากจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณฝ้ายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณพายเนี่ยเป็นคนที่สังเกตแล้วก็เฝ้าดูการเติบโตของคุณพายแล้วก็การเลี้ยงดูของคุณแม่ที่ป่วยอยู่ที่บ้านมาโดยตลอดใช่ไหมฮะเราจะขอเชิญคุณฝ้ายมาคุยด้วยเพราะวันนี้คุณฝ้ายมาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณฝ้ายกันตพรสวนสินพงศ์ครับคุณฝ้ายเป็นเพื่อนกับคุณพายตั้งแต่ชั้นเรียนไหนครับ
2: จริงๆถ้าเจอกันครั้งแรกอ่ะค่ะตั้งแต่ประถมค่ะ
1: ตั้งแต่ประถม
2: ก็คือที่วัฒนาเนี้ยชั้นเรียนเด็กจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกันแล้วบังเอิญว่าด้วยความที่ผมพายเป็นเอกลักษณ์มากพอก็คือตอนอยู่ประถมไม่ได้สนิทกันนะคะ
1: แล้วมาเริ่มสนิทกันตอนไหนครับ
2: ก็คือบังเอิญมาเจอกันที่นิเทศตอนปี1
1: คุณรู้มั้ยว่าคุณแม่เขาป่วย
2: เพิ่งมาทราบตอนนั้นนั่นแหละค่ะใช่แล้วก็ทุกคนก็จะเห็นพายเรียกว่าอะไรดีเป็นเอกลักษณ์ของพายนอกจากผมนะคะก็คือกับข้าวจะมาที่มหาลัยนะคะแล้วก็ซื้ออาหารจากโรงอาหารหรือว่าจากร้านอาหารในละแวกมหาวิทยาลัยเพื่อกลับไปที่บ้านเอาไปให้คุณแม่
1: เขาซื้อกับข้าวกลับบ้าน
2: ใช่ทุกคนก็จะเห็นพายเลิกเรียนปุ๊บก็คือกลับบ้านอย่างเงี้ย
1: ซื้อกับข้าวตอนแรกๆไม่มีใครรู้ แล้วสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ถึง
0: ชอบยิ้วกับข้าวกับบ้าน
1: ยิ้วกับข้าวกับบ้าน
2: ตอนนั้นก็ฝ้ายกับพายอยู่คนละกลุ่มกันนะคะอันนี้ต้องเกริ่นก่อนตอนมหา
1: ต้องมีเมาส์สิ
2: ใช่
1: ตอนอยู่คนละกลุ่มเนี่ยต้องมาหาลัย
2: ตอนมหาลัยก็ยังอยู่คนละกลุ่มเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาทำอย่างนี้ทุกวันจนเราที่อยู่กลุ่มอื่นเราก็รับรู
1: ้
2: ใช่ไม่ได้เมาส์สิคะ
1: เมาส์มันต้องเมาส
2: ์เพื่อนในรุ่นก็จะคุยกันละค่ะว่าโอเครับรู้ว่าพายมีคุณแม่ที่ต้องดูแลที่บ้าน

0: น่าจะคุยกันในเชิงว่าเหมือนนับถือเขาแหละว่าเออเขามีหลายๆอย่างที่ต้องทำ
1: แต่คุณรู้ได้ไงว่าเขาต้องมีคุณแม่ที่ต้องดูแลที่บ้าน
0: จากเพื่อนๆนี่แหละค่ะใน
2: ร่วมที่จะไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรม
0: อืมอ๋อใช่ใช่คือที่นิเทศจะกิจกรรมเยอะมากแล้วก็ช่วงรับน้องก็คือเลิกเรียนใช่ไหมคะทุกคนก็เข้ากิจกรรมแล้วก็จะอยู่กันจนมืดค่ำแต่ว่าพายก็จะไม่ค่อยได้อยู่
2: บ้างไม่ค่อยได้เข้าบ้าง
0: ใช่ใช่ก็ทุกคนก็จะอ่ะโอเคมันมีสิ่งนี้ที่แปลกไปจากคนอื่นเอ๊ะทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะก็พายก็คงจะบอกเพื่อนๆแหละแล้วก็ทุกคนก็รับรู้ร่วมกัน
2: เพราะมีเหตุจำเป็น
0: อืม
1: เขาแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปไหม
0: แตกต่างค่ะเพราะว่าเป็นคนทำอะไรเร็วมาก
2: เวลามีน้อยค่ะ24ชั่วโมงเท่านั้นสําหรับ2คนเลยต้องจัดสรรประหยัดนิดนึง
0: คือพอเข้ามาเอกเดียวกัน
1: เขาดูโตกว่าเพื่อนมั้ยคือด้วยความที่เด็กทั่วไปเนาะกับเด็กที่จะต้องเลี้ยงดูคุณแม่เนี่ยผมว่าวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยในวัยเท่าๆกันมันไม่เหมือนกันนะเออคุณรู้สึกมั้ยว่าเขามีความแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปมั้ย
0: จริงๆถ้าในเชิงภายนอกอะค่ะไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนสดใสร่าเริงดูสิคะก็คือจะเป็นคนตลกคือเหมือนคุณแม่เขาเลยนะฝ่ายว่าก็คือเป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นคนมีพลังงานในตัวเอง
1: เก็ทอลองกับเพื่อนได้ดี
0: ใช่ๆจุดที่เขาแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือแม้แต่ตัวเรารู้ว่าเออวัยรุ่นมันก็จะคิดได้ประมาณนี้แหละคือเขาจะคิดอะไรที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าถ้าสําหรับฝ่ายนะมันเหมือนเขาเข้าใจมนุษย์ในหลายๆมิติอะค่ะ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าเช่นความทุกข์อันนี้ในมุมมองฝ่ายเนาะพายอยู่กับคุณแม่ที่โอเคพายต้องเจอเรื่องที่มันไม่คาดคิดอันนี้เป็นเรื่องนึงที่มันจะเกิดในชีวิตมนุษย์อยู่แหละแล้วเขาบังเอิญเขาเจอมาตั้งแต่อายุ16เหมือนชีวิตสอนอะไรเขาก่อนคนอื่นนะคะสําหรับฝ่ายนะ
1: คําว่าความทุกข์ในสมัยวัยรุ่นมันน่าจะมีเรื่องเดียวคือเรื่องความรักหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: เรื่องอกหักเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่อะไรแบบนี
1: ้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิครับคือคุณอกหักแล้วเขาปลอบคุณหรือว่าคุณเห็นเขาอกหักแล้วเขาไม่เสียใจเลยไม่ร้องไห้เลยยังไงครับมันคือเรื่องยังไงครับ
0: ต้องบอกว่าโอเคเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเนาะเราก็มีปัญหาความสัมพันธ์อะไรต่างๆแล้วก็พอมาเริ่มสนิทกับภายในภาคเราก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเราก็บ่นออกไปหรือว่าพูดในสิ่งที่เราไม่ค่อยโอเคเลยเรื่องนี้อย่างเงี้ยเออแล้วสิ่งที่ฟีดแบคที่ภายให้กับเรามามันจะไม่ใช่คำว่าอุ๊ยอย่าไปคิดมากเอ้ย move onไปอะไรเลยแต่พายจะเหมือนรับฟังก่อนรับฟังว่าเออเราเป็นยังไงอ๋ออยากร้องไห้ไหมร้องได้นะเออจริงๆเข้าใจนะที่รู้สึกแบบนี้ไม่แปลกเลยซึ่งสำหรับฝ้ายมันเหมือนพอเขาอาส่วนหนึ่งเขามีประสบการณ์ในการรับมือความทุกข์ที่มากกว่าคนอื่นด้วยเขาเลยสามารถที่จะเข้าใจได้มันอย่างลึกซึ้งอะค่ะว่าเออเมื่อคนเรามีความทุกข์สิ่งที่คนเราต้องการจริงๆมันคืออะไรคือการรับฟังคือการซัพพอร์ตไม่ใช่การสั่งรีบสั่งสอนหรือเฮ้ยรีบไปทำนั่นทำนี่สิยังไม่ได้รีบให้สักเซสชั่นแต่ว่าอยู่ข้างเราอะอยู่ข้างเราในเวลาที่เราไม่โอเคเราไม่ชอบตัวเองเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ
1: ฝ้ายบอกว่าจริงๆแล้วคุณภายมีเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้คุณฝ้ายตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทด้านเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยยังไงครับ
0: อาจจะเล่าจากแบ็คกราวด์เวลาเราอยู่ด้วยกันเนาะที่เราสนิทกันนะคะเหมือนส่วนหนึ่งนอกจากแชร์ความสุขเนาะเราก็แชร์เรื่องที่เราไม่สบายใจกันแล้วอันนี้อาจจะพูดถึงในเชิงแบ็คกราวด์ชีวิตฝ่ายส่วนตัวนิดนึงฝ่ายก็โตมาในครอบครัวคนไทยธรรมดาซึ่งคนไทยอ่ะจะมีนิสัยอย่างนึงที่ติดคือบางทีเราไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกกันเท่าไหร่เรื่องที่ไม่ดีเราจะพยายามเก็บเราไม่อยากให้คนรอบข้างดูเราไม่ดีไม่อยากให้คนใกล้ชิดเราไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นเด็กคนนึงที่รู้สึกว่าเออเราต้องการพื้นที่เนาะที่เราจะเล่าอะไรสักอย่างได้อย่างรู้สึกปลอดภัยแล้วเราก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนเรามาเจอเขาแล้วสิ่งที่ภายทําให้ฝ้ายได้เรียนรู้คืออ้อความสัมพันธ์ที่มันปลอดภัยมันทําให้คนคนนึงเยียวยาได้จริง
1: ๆยังไงครับ
0: หมายถึงว่าอย่างเช่นยกกลับไปเรื่องเวลาฝ้ายมีความทุกข์อะไรใช่มั้ยคะฝ้ายก็จะไปบ่นโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรอันนี้เรื่องแรกเนาะเหมือนเราได้
1: ไว้ใจ
0: ใช่ใช่ไว้ใจเราพูดได้พูดออกไปก่อนเรารู้สึกว่าเมื่อเรามีปัญหาเรามีพื้นที่นึงที่เรารู้สึกมั่นคงเหมือนพอเรารู้ว่าพื้นที่ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมันช่วยเยียวยาคนได้เนาะแล้วส่วนนึงอย่างที่คุณเปิ้ลพูดเลยค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมตอนเราเด็กเราวัยรุ่นเรารู้สึกเป็นทุกข์จังวะเราก็รู้สึกอยากทำอะไรสักอย่างกับมันเพื่อที่เราจะดูแล
1: ผมวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะ
0: ใช่ใช่เราเลยรู้สึกว่าเราต้องการจะหา โนว์ฮาวบางอย่างหาความรู้บางอย่างเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าถ้าเราจะเติมอะไรให้ตัวเองในชีวิตที่เหลืออยู่ที่เราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเราอยากเข้าใจในกระบวนการของจิตใจซึ่งพอเรามาเรียนนะคะหลายๆอย่างที่ฝ้ายเรียนมันวกกลับไปหาประสบการณ์ที่ฝ้ายเคยได้จากภายมันคือเรื่องของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเรื่องของการไม่ตัดสินเรื่องของการอยู่กับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยไม่ต้องรีบให้เขาเป็นอะไรถ้าคนจะเสียใจปล่อยให้เสียใจก่อนอย่าเพิ่งรีบไปโอ้ไม่เป็นไรอย่าร้องอันนี้มันเหมือนความรู้สึกเขาไม่สำคัญแต่ว่าพายไม่เคยทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าความรู้สึกฝ้ายไม่สำคัญเลย
1: แต่คือเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูคือเขาไม่ได้เรียนจิตวิทยาแต่ภาคปฏิบัติที่เขาใช้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับมันตรงกับทฤษฎีที่สุดท้ายคุณไปเรียนในเชิงวิชาการว่าเวลาจะที่จะช่วยดูแลคนรับฟังคนหรือช่วยเยียวยาคนเนี่ยมันต้องทำยังไงคือเขาใช้จากประสบการณ์คุณใช้จากทฤษฎีใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คำถามครับในช่วงเวลาที่เพื่อนสนิทของเราเนี่ยดูแลคุณแม่เนี่ยครับเกิดแรงบันดาลใจหรือมีเอ๊ะบ้างไหมว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับคุณแม่ของเราหรือถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวของเราเราจะดูแลคุณแม่ของเราได้แบบเขาไหมหรือเราจะดูแลคุณแม่ของเรายังไง
0: นึกเลยค่ะนึกแหละ
1: ซื้อกับข้าวจากคณะกลับไปให้คุณแม่รับประทานบ้างไหมครับ
0: แต่ว่าจริงๆอันนี้พูดจากใจเลยฝ้ายอ่ะเป็นลูกคนเล็กแล้วก็ถูกสปอยมาเหมือนกันแต่มองเห็นชีวิตพายแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทำอะไรให้พ่อให้แม่เลยเนาะแบบนี้แล้วก็มันก็เหมือนเขาเป็นโมเดลแหละค่ะว่าอย่างการพูดคุยของเขากับแม่หรือการใส่ใจไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยมันทำให้เราเห็นอ๋อในเรื่องเล็กๆมันก็มีความหมายได้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆขยับจากเรื่องเล็กๆก็ได้เราเล่นมุกกับแม่บ้างก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนทำให้อะไรๆมันดีขึ้นเหมือนกันนะ
1: ก็มีใช่ไหม
0: ใช่
1: มีเรากลับไปทำบ้าง
0: ใช่ใช่เขาเล่นมุก
2: สนุกสนานกันไป
0: ค่ะ
1: คือบางครั้งลูกกับคุณพ่อคุณแม่บางทีมันจะมีแก๊ปบางอย่าง
2: ใช่
1: ไหมที่เหมือนกับเรื่องแบบนี้ทำไมเราคุยกับเพื่อนได
2: ้
1: แต่ถ้าเราไม่กล้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่เพราะเรากลัวจะโดนดุโดนว่าหรือโดนตำหนิแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราสังเกตจากเพื่อนเราเนี่ยเปลี่ยนจากเรื่องเหล่านั้นให้มันเป็นมวลของความสนุกขบขันแทนแล้วก็ลองไปทำบ้างแล้วช่วยได้ไหมครับลดแก๊ปได้ไหมครับ
0: ช่วยได้ค่ะช่วยได้แล้วก็มุมนึงอย่างที่พายเล่าเนาะคือพายรู้สึกว่าพายกับแม่เขาเข้าใจกันและมองกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคือไม่ได้มองว่าแม่ต้องเพอร์เฟกต์หรือเป็นลูกแล้วเธอต้องดูแลฉันทุกอย่างคือเขาจะยอมรับในจุดด้อยหรือจุดที่ทำผิดพลาดของกันและกันได้เนี่ยค่ะซึ่งจุดเนี้ยมันทำให้เราสะท้อนกลับมาว่าพ่อกับแม่เราเขาก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งมีอะไรไม่ถูกใจบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติหัดยอมรับตรงนั้นหรือว่ามองในมุมของอีกฝ่ายบ้างว่าสำหรับเขามันเป็นยังไงเขาจะรู้สึกยังไงนะอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่คุณพายครับในตลอด11ปีที่ดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณภูมิใจที่สุดเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่เขินด้วยแล้วก็ไม่อายใครด้วยถ้าจะได้พูดถึงเรื่องนั้นที่คุณภูมิใจที่สุดตลอด11ปีคืออะไรครับ
2: พายเชื่อว่าพายทําให้แม่เป็นคนป่วยที่มีความสุขมากๆก่อนที่เขาจะตายมีความสุขมากๆตลอดช่วงเวลา11ปีแล้วก็พายภูมิใจมากที่ทําให้แม่หลุดพ้นจากช่วงอยากตายมาได้หลายช็อตมากจริง
1: ๆเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: จริงๆแล้วคนป่วยเนี่ยไม่ได้อยากตายด้วยเรื่องอะไรยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันจะเกิดจากพอยต์เล็กๆที่มันกระทบความรู้สึกของเขาและไปใหญ่ในความรู้สึกของเขาอีกทีเช่นเป็นเรื่องของการเดินเร
1: ื่อง
2: ของการเดินก็คือแม่เนี่ยตอนที่เขาป่วยแล้วเขาต้องฝึกเดินบ่อยๆเนี่ยค่ะเวลาที่ถ้าพายไม่อยู่บ้านคนที่โฮมออฟฟิศเนี่ยจะอยากให้แม่หายไวๆสิ่งนึงที่คนดูแลคนป่วยกับคนป่วยต้องเจอเสมอก็คือเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะเดินได้เมื่อไหร่จะกลับมาทํางานแต่มันเป็นการกดดันมากเกินไป
1: คุณมีความหวังตลอดมั้ยว่าวันนึงคุณแม่จะหายกลับมาเป็นปกติ
2: เคยมีค่ะพายเคยมีสิ่งนี้พายเคยคิดแบบนี้เหมือนกันจนกระทั่งเหตุการณ์นี้นี่แหละที่ตอนที่พายไปเรียนอยู่เนี่ยคนที่โฮมออฟฟิศเนี่ยเขาอยากให้แม่ฝึกเดินด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีพายจับอยู่ข้างหลังปกติเวลาฝึกเดินจะต้องมีพายจับอยู่การเดินโดยที่ไม่มีพายจับอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันแม่ไม่มั่นใจเลยมันคือคนที่ใช้ได้แค่ครึ่งเดียวกับไม้อีก1ตัวแล้วก็เดินผลก็คือวันนั้นแม่ล้มแล้วเลือดก็ท่วมพื้นเลย
1: ศีรษะท่านฟาด
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ล้มแล้วก็หลังจากนั้นมาพอไปส่งโรงพยาบาลกันเสร็จแม่ก็เข็ดเลยไม่เอาอีกแล้วไม่เดินกลัวภายในตอนนั้นที่อยากให้แม่หายมากๆทำไมอ่ะทำไมเราถึงไม่เดินแล้วถ้าไม่เดินมันจะหาย

0: ังไงแม่คิดดูว่าถ้าเกิดแม่ไม่กลับไปปกติอ่ะแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรโมโหตอนนั้นอ่ะอยากให้เขาหายอ่ะแต่มันไปกดดันเขาเขาเงยหน้าขึ้นมาตอบพายว่าแม่ก็อยู่เพื่อพายไงไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแล้วค่ะแต่ว่าอยู่เพื่อลูกวันนั้นพายเปลี่ยนความคิดตัวเองเลยดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่คนป่วยแล้วคนดูแลคนป่วยอยากจะโกของเขาคืออยากจะกลับไปเป็นคนปกติไปทางนั้นเลยแต่มันมีอีกหลายๆคนเหมือนกันที่เขาเป็นคนป่วยแล้วเขารู้ข้อจํากัดของตัวเองและจิตใจเขาว่าเขาไปไม่ถึงจุดนั้นถ้าเลือกได้แบบที่พายกับแม่เลือกเราไม่ได้ฟังเสียงคนอื่นเลยเราตกลงกันว่าโอเคถ้าการเดินเพื่อให้หายแล้วกลับไปเซ็นเช็คเหมือนเดิมได้ไม่ใช่ความสุขที่แม่สามารถไปถึงมันได้อีกแล้วขอเป็นคนที่มีความสุขกันเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันดีกว่าเราจะหาวิธีที่เราจะเจอกันตรงกลางออกกายภาพบําบัดประมาณเนี้ยแต่เราชิดแชทกันเราเมาส์กันเรามีความสุขกันเราอัปเดตข่าวสารกันเราทําให้เขามีจิตใจที่เบิกบานและมีพลังใจที่จะอยู่ไปในทุกๆวันพายเปลี่ยนเรื่องนี้ไปเลยเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นแม่ก็เลิกอยากตายจากการเดินมากขึ้นเพราะเราไม่บังคับที่จะต้องเดินฟูลไทม์อีกแล้วไม่ต้องเดินวันละ3ชั่วโมงอีกแล้ววันละครึ่งชั่วโมงพอให้ได้ขยับยืดเหยียดข้อต่อไม่ติดก็พอโอเคขึ้นแล้ว
1: สุดท้าย11ปีสาเหตุอะไรสุดท้ายคุณแม่ถึงต้องลาจากโลกนี้ไปครับ
0: จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันนะคะคือพายรู้ว่าแม่มีความเจ็บป่วยมาตลอดพายเห็นเขาอยู่ในสายตาแต่พายไม่รู้หรอกว่า
1: เป็นอัมพฤกษ์จากสโตรกเป็นต้นเหตุ
0: ใช่แต่พายไม่รู้หรอกว่าวันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่วันที่ความตายมันมาประชิดตัวเมื่อไหร่จริงๆแล้วพายไม่รู้เลยแต่ว่าการจากไปของแม่เนี่ยมันเกิดจากการที่เขากินยาความดันตัวเดิมติดๆกันนานๆแล้วมันส่งผลให้ภูมิในร่างกายมันต่ำลงแล้วพอเป็นคนป่วยติดเตียงเนี่ยเขาไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ลุกขึ้นขยับหยิบจับนู่นนี่ภาวะภูมิต่างๆมันตกลงสุดท้ายมันเกิดโรคแทรกซ้อนที่จะต้องไปกินยาคุมโรคนั้นแต่ก็ส่งผลกับโรคนี้แต่ไม่กินอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องกินอันนั้นเพิ่มกินไปกินมาสุดท้ายร่างกายมันรับไม่ไหวเหมือนอวัยวะภายในมันล้มเหลวแล้วคุณแม่ก็จากไปค่ะพายเอามาด้วยนะคะตลับยาถ้าเห็นจะรู้สึก
2: บ้าง
0: เ
2: อง
0: ค่ะใช่สีฟ้าครับ
1: อันนี้คือยาที่คุณแม่ต้องรับประทาน
0: ใช่ค่ะจริงๆถ้าดูข้างในอาจจะเห็นว่าบางอันมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วพอพายเอาของจริงมาเลยพายเก็บไว้1ตลับนี่คือต่อ1วันนะคะมันเยอะมากวันนึง10ถึง15เม็ดได
1: ้แล้วนี่อะไรครับเนี่ย
0: ตลับตัดยาค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคย
1: คุณพายต้องตัดยาให้คุณแม่
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้ว
1: เตรียมยาให้คุณแม่วันนึง
0: เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
1: เยอะขนาดนี้ใช่มั้ยฮะ
0: แม้แต่ตลับตัดยาเองพายก็คิดเหมือนกันนะคะว่ามันเหมือนชีวิตของคนเราดีนะถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันเป็นยางเนาะสําหรับตัดแล้วเนี่ยเป็นใบมีดแล้วเราก็สับลงไปเพื่อให้ยามันขาดท่อนต่อกันพายรู้สึกว่ามันเหมือนคนมากเลยค่ะเมื่อก่อนอ่ะพายดันยาเข้าไปจนสุดตรงนี้เลยสุดปลายแล้วก็หั่นยาแตกนะคะกระจายออกมาเป็นชิ้นๆเลยวิธีที่ดีที่สุดในการตัดยาคือถอยออกมาจากยางสักหน่อยให้มันมีระยะแล้วค่อยลงน้ําหนักตัดลงไป
1: แล้วมันเหมือนคนยังไงครับ
0: มันเหมือนคนตรงที่ว่าพายรู้สึกว่าเราไม่ต้องฟอร์สกันไม่ต้องกดดันกันมากจนเกินไปไม่ต้องไปจนสุดปลายทางเราไม่ต้องเพอร์เฟคทุกเรื่องเพื่อที่จะทําให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายบางทีการหย่อนลงมาหน่อยการเข้าใจในข
1: ้
0: อจํากัดการเข้าใจในข้อจํากัดแม่ตั้งใจแหละแต่แม่ป่วยพายตั้งใจแหละแต่พายยังเด็กพายยังไม่มีวุฒิภาวะการเข้าใจในความเป็นมนุษย์สักหน่อยหย่อนลงมาสักหน่อยผลสุดท้ายตัดยาแล้วมันจะขาดครึ่งได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้พอดีโดยที่มันไม่แตกกระจาย
1: วันนี้มีคนดูมานั่งอยู่ด้วยนะครับมีใครมีคำถามไหมครับเชิญถามได้นะครับครับเชิญครับ
3: อยากทราบนิยามความหมายของคำว่าบ้านคำว่าครอบครัวสำหรับคุณพายค่ะ
0: จริงๆก่อนหน้านี้พายเคยขึ้นไปพูดบน TEDx Bangkok ปี2017ค่ะหัวข้อเรื่องก็เป็นเรื่องบ้านเหมือนกันคนส่วนใหญ่จะให้นิยามความหมายของคําว่าบ้านก็คือที่ที่เราอยู่อาศัยมันคืออิฐหินดินปูนที่เราเกาะสร้างกันขึ้นมามีกระเบื้องมีหน้าต่างเนี่ยคือบ้านแต่ว่าความหมายของบ้านที่แท้จริงแล้วสําหรับพายอ่ะมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างมันคือที่ที่มีคนที่เรารักไปอยู่ที่นั่นด้วยพายเรียนรู้สิ่งนี้ตอนที่แม่ต้องไปเข้าผ่าตัดที่ ICU ที่โรงพยาบาลช่วงเวลา1เดือนกว่าๆนั้นพายรู้สึกเหมือนโรงพยาบาลเป็นบ้านของพายไม่ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลหน้าตาเหมือนบ้านของพายแต่มีบ้านที่แท้จริงของพายไปอยู่ที่นั่นซึ่งก็คือแม่นั่นเอง
1: ตลอดเวลาของการที่เรามีโอกาสได้เลี้ยงดูคุณแม่ทําหน้าที่ของลูกที่ดีอย่างดีที่สุดจนวันนึงท่านจากโลกใบนี้ไปนะครับจากเหตุการณ์เหล่านั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยคิดว่ามันได้สอนอะไรบ้างหรือทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: พายว่าเยอะมากในทุกๆมิติเลยนะคะตั้งแต่ความอดทนความการใช้เวลาการจัดสรรชีวิตให้เป็นระเบียบการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมาทําให้พายเห็นหัวใจของคนอื่นมากขึ้นมาทําให้พายรู้คุณค่าของคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่คนในครอบครัวด้วยซ้ําของเพื่อน

0: ของญาติญาติของทุกคนที่พร้อมจะสนับสนุนเราเราเข้าใจมิติของความสัมพันธ์มากขึ้นว่าแต่ละอย่างทุกคนกว่าจะผ่านพ้นมาได้กว่าจะทำให้เรามันประกอบด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาดีขนาดไหนแล้วเราตอบแทนมันกลับไปในรูปแบบไหนได้บ้าง
1: สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพิ่มเติมขึ้นได้เนี่ยมาจากการที่เราเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับให้กลายเป็นผู้ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนหรือว่าคุณจะเป็นลูกน้องเจ้านายหรือสถานะไหนก็ตามเนี่ยนะฮะคุณเปลี่ยนลองเป็นอีกฝั่งหนึ่งของสถานะคุณจะเห็นอกเห็นใจเขามากยิ่งขึ้นอย่างในแง่ของการเป็นลูกเนี่ยครับที่เราได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดถ้าวันนึงเราลองเปลี่ยนสถานะของตัวเองเลยแล้วไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเริ่มในวันที่เราพร้อมในวันที่เราทำงานแล้วมีเงินเยอะแล้วหรือว่าเราเรียนจบแล้วมันสามารถเริ่มได้ง่ายๆครับที่คุณพ่อคุณแม่เคยหาอาหารให้เราท่านกลับบ้านมาเราก็ไปหยิบน้ำมาให้ท่านดื่มเรื่องง่ายๆแค่นี้หรือว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านให้เราเราเป็นลูกเรากวาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่บ้างคือรับรู้ของความลำบากในแบบเดียวกันกับที่ท่านทำให้เราวันนั้นแหละเราจะเห็นอกเห็นใจของฝั่งตรงข้าม และสิ่งนี้ถ้าเกิดเป็นในทิศทางของลูกกับผู้มีพระคุณเนี่ยก็เรียกว่าความกตัญญูที่เกิดขึ้นได้จากการที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพายแล้วก็คุณฝ้ายที่วันนี้มาแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆที่ใครหลายๆคนน่าจะเอาไปใช้กับชีวิตของคุณได้กว่าคุณจะโตขึ้นไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ได้อย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญคุณพายอยากจะทิ้งท้ายอะไรไหมฝากถึงลูกๆคนอื่น
0: ๆ
1: ทั้งที่เขายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาของโรคอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังป่วยอยู่นะครับมีอะไรอยากจะฝากเชิญครับ
0: สิ่งที่พายอยากฝากเลยก็คืออาจจะฟังดูเป็นประโยคที่แปลกสักหน่อยแต่ว่าอยากให้ลองทำความเข้าใจดูนะคะมันคือการฝึกฝนที่จะไม่เคยชินพารู้สึกว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราเจอหน้าคนในครอบครัวไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามเราเจอหน้ากันเรายังกินข้าวอยู่ด้วยกันแยกจากกันไปทำงานวันนี้เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็หัวเราะไปด้วยกันเดี๋ยวก็ผิดใจกันเราเคยชินกับทุกวันที่เรามีจนเราลืมว่าทุกวันที่เกิดขึ้นณวินาทีจริงๆแล้วคือของขวัญวันนึงที่คุณไม่มีมันแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมามันมีคุณค่ามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วฝึกฝนตัวเองเสมอที่จะไม่เคยชินคนดูรายการกว่าจะโตวันนี้ก็เหมือนกันดูจบเสร็จแล้วอาจจะรู้สึกว่าจะกลับไปดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วลองเฝ้าดูใจตัวเองว่ารู้สึกแบบนี้กี่วันรู้สึกแบบนี้1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือนแล้วสุดท้ายโดนความเคยชินที่เจอทุกวันที่บ้านมันหล่อหลอมให้เรากลับไปเป็นคนเดิมหรือเปล่าฝึกฝนเสมอที่จะดูตัวเองและอย่าให้ความเคยชินมันกลืนกินเราเพราะวันนึงที่เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราทำวินาทีนี้ให้ดีและมีความหมายต่อกันมองกลับมาจะได้ไม่เสียดายค
1: ่
0: ะ
1: ก็หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำเสมอถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในประเทศก็ตามแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แก๊สเจตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ Safety and Care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ Safety and Care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมีโปรดักต์อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่สองนะฮะที่
2: อันที่สองก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง driver alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2 อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดเนี้ยครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะฮะ
2: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้

0: ครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
1: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์ในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของเบบี้แท็กซึ่งเบบี้แท็กตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมฮะ
0: ในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
1: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
0: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
1: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
0: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
0: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนาอย่างไรก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
1: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไปวอลิเดตดูไปเซอร์เวย์มาร์เก็ตดูว่ารับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ยก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะสเตย์โฮลเดอร์ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้ครับ
1: ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
1: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
0: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ฮะได้ครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tag เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: ครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับสายจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะนะครับเอาวางไว้แป๊บนึงนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนี่คือสายของแม่นะครับ
1: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูก
0: ใส่ของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
1: อ๋อครับ
0: ใส่

0: ไม่ถึงนะฮะเพราะว่าไว้ใส่กับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
1: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
0: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่ฮะสมมุติอันนี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วเนี่ยเป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการmismatch หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
1: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆแล้วกดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
0: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
1: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
0: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้อง
1: อ๋อใช่ครับ
0: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
1: ก็จะเป็นชื่อ
0: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงแต่เอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ข้างในครับผม
1: ครับ
0: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
1: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหานี้ก็คือหลังจากใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
1: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
0: ในต่างประเทศก็จะมีมันจะมีสถิติออกมาฮะในต่างประเทศก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะ
1: ในโรงพยาบาลเลย
0: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
1: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
0: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
1: แต่ถ้าสมมุติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: แจ้งเตือน
1: นี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรียกว่าไงคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด

0: ยานไม่ต้องติดตั้งจะเป็นแรงเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปครับหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่า

0: เกือบโรงพยาบาลพญาไทครับ
1: อืมฮะครับโรงพยาบาล
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับสามารถเข้าไปใช้ได
1: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่ครับ
1: อืมฮะดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR ได้
0: ที่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ Above นะครับ amove.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องกันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะคร
0: ับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่ม
0: นิ่ม
1: คร
0: ับ แล้วก็
1: คอยป้องก
0: ันโอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสมมตินี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเปลเด็กนะครับเนี่ยฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็ส
0: ี
1: แดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ใช่
0: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื
1: ่
0: อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลครับ
0: นี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ Baby Tag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: ไม่
1: น้อยลงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีเนี้ย innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: นะฮะก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้าง

0: ความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็นเบบี้แท็กครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นเบบี้แท็กตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วสร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นี้นานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัวเบบี้แท็กตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่นั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capture value capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะแคปเจอร์แวลูที่เราสร้างได้ครับ
0: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tag นะครับของบริษัท Abovocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ต
1: ครับ

ปัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ่งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆ เพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับ

0: ครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับจบอินเดียมานั่นเองนะครับผม
1: ไม่ใช่
0: ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่บานทองสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
1: เออ ยังชั่วหน่อย
0: พี่บานทองก่อนที่พี่ประทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย customer support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่าเป็นเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์จะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เกยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
0: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้ว
0: ครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
0: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
0: ่ครับ
2: เลยออกมาเล่นตีคืนครับผม
0: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
0: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
0: กลัวไหม
2: กลัวมาก
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: 3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟนี้เราเข้าไปเราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันนึง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000
1: อ่ะ2 300,000 ซื้อได
2: ้อ่ะตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: โอ้จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือ2อ่ะมือ2สภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 300,600 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนอันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณฮิมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได
1: ้
2: สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ขออะไรก็ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนกับทุกคน
1: แล้วได้ซื้อแม่จากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ข ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
2: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมก็เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
2: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
2: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
2: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไง
2: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
1: อ๋อ
2: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
2: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
2: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
2: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้ก็แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะ
1: ครับ
2: ก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้ละกันนะครับ
1: ครับ
2: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนนึงนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
2: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
2: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
2: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
2: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
2: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
2: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือน
2: กับพนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
2: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
2: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
2: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
2: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ได้เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
1: ครับ
2: คืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
2: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
2: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
2: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
2: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
2: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะฉะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunes ครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: ก็เป็น
1: กลุ่ม
2: ที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานชาติของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ

0: ว่าถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันเหมือนกับเป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
0: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
0: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
0: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
0: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
0: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติว่าเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
0: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่าอ
1: ุ๊
0: ยเล่นห่วย
1: ครับ
0: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
1: เ
0: ราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอเรามันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
0: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
0: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
0: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
0: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
1: อ
0: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ ไหนสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดี๋ยว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าหากคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่ได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหมออยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักอะค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปลำไห้เป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำรวจขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
4: ้เป็นวงโปงลางวงหนึ่งอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเราลำอยู่อะไรเงี้ย
1: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
4: ใช่
3: ครับ
1: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
3: เขาเรียกว่าเหลือยังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
1: นิดๆหน่อย
3: ๆใช่ครับ
1: แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
4: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
1: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วขุ่น
4: ใช
1: ่แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
3: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม75 hours ก่อนครับ
1: ได้เลยฮะ
5: อุ้ย
3: ก็บอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรเงี้ยคือจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นเนี่ยมันมี3เลยมันก็พอเห็นมั่งก็บอกเอ้ยคนเนี้ยสเปค
1: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
3: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาผอมกว่านี้แล้วก็
0: สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เลย
4: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงสูงขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
4: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
3: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเลยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
1: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
3: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่บอกโอ้ยน้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะว่าเหยียบหัวใจพี่อยู่แล้วก
1: ็มีไหม
3: โอ้ยช่วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
1: ่หลุมอะไร
3: หลุมรักครับ
1: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
4: ไม่ชอบมันเสียวมากอะ
3: ผมก็เล่นหมดเลยอ่ะ
1: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไปหมดแล้วให้เบอร์ทำไมอ
4: ่
1: ะ
4: อ๋อก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
1: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
4: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตนะอะไรอ่ะเป็นนักกีฬาแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
1: ใช้เพลงอะไรจีบ
4: ประวัติไม่ดี
3: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดี๋ยวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรก็คือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: นี
3: ่แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมัน มันไม่มีจริงอะไรเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
1: นี
0: ่นี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านพี่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
6: ครับ
1: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
6: อะไรฮะผมเจ้าชู้ทำไมล่ะครับ
1: ทำไมสตันสตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
6: ถูกต้องไงว่าบอกจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
1: ้ครับ
6: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
6: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
1: ครับ
0: ถามน้องโบบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาติอะค่ะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
5: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะใช่ค
0: ่
5: ะ
0: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram เงี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างงี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่จะต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
0: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
4: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือเราไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหา

0: เหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วคุณเล็กเขาไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
0: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
2: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
3: จริงๆแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
1: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
3: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
1: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
2: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักนึงอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
0: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ทางบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ

0: เปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้บีเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนะ
1: แป้งเปลี่ยนเยอะไหม
2: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
3: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
3: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
2: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
3: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร
2: ่จับความร้อนอะค่ะ
3: อ๋อ
2: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้
1: เพราะว่าสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
3: ค่ะ
1: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
3: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
2: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเออเนี่ยถ้า4ออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านเลยบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่ามันเป็นขีดตรงไหนแล้วอ๋อ
1: มันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
2: ค่ะ
1: แล้วการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
3: อาบน้ำลูกอะ
2: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะยากเลยเหมือนกันนะคะ
1: ความสู้ล้วนๆเนาะ
2: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
1: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุดเลย แสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญในหลายๆช่วงนี่เก่งมากนะ
4: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าทั้งคู่นะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
1: ่มันแม่ด้วย
4: มันบ่งบอกมาว่าเอ้ยเนาะเขาทำได้จริง
5: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
1: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
0: เหมือนเดิมครับเพราะว่าเคยจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
3: แล้วตอนลูกแบบเบาได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
0: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์สเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
3: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคเอ้าเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมซะแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ย ครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับผู้หญิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
7: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ
6: แ
7: ล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
6: ก็รอโค้ชเรียกอ่ะ
7: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
6: ฮะอะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
7: ทำไมถามคำตอบคำอ่ะ
6: อะไรอ่ะแป้ง
7: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
6: หูทวนลมอะไรล่ะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
7: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
6: ไม่เอานะแป้ง
7: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
6: ่
7: ะ
6: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อ่ะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งอ่ะไปร้องเพลงอ่ะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
7: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ็อบร้องเพลงอ่ะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
6: ้ไอ้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
7: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ็อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
6: แป้งพอเถอะ
7: ก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
6: แป้ง
7: พูดจาก็ไม่ดีทำไมมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งผิดจริงๆนะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่กับคนแบบพี่
6: เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: คืน นอนไม่หลับนอนร้องไห้นอนคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
1: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
2: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพล่านอะไรเงี้ยก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
1: ไม่ได้ตั้งใจ
2: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
2: ใช่
1: แล้วมาโดนจี้
0: หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานนึงประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
0: ใช่
2: ก็มีจริงๆมีหลายคนก็ต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเค้ามีปัญหามั
0: ้ยไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
1: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
0: ค่ะ
2: ใช่ครับ
0: เหมือนเค้าคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
3: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
0: หลับ
2: หลับครับ
1: หลับสบาย
2: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดมันก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี้ย
0: แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยอ่านู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
1: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ยังคิดอยู่
0: ใช่
1: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดน
0: ี้ไม่ไปด้วย
1: ออกไปด้วย
0: แล้วก็คือพอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
1: คุณก็ยอม
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีเนาะ
2: ก็เล็กเนียนไปเลย
1: ก็เล็กเนียน
2: เนียนตามกระแสน้ำไปเลย
1: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
3: ใช่ค่ะ
2: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกกันถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังเลยครับ
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคนอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยอะไรเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแข่งนะ
1: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์นะด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถบ้านอ
1: ยู่ในชื่อเขาหมด
4: ชื่อเมียหมดผมเลิกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไง
1: คร
4: ับ ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็จงเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงถ้าคู่ใจเย็น
3: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศน่ะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศน่ะมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
3: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
4: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่องพอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนนึง4:00ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราดอย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือการเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบ

0: เกี่ยวของกับกีฬาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได
1: ้
0: ครับ
2: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
1: ่
2: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีกว่า
1: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนอะคะ
1: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
3: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
4: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วกลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวนี้ตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
2: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะโอ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
4: พี่เคยเห็นเกลือไหม
2: ทำไมฮะ
4: เข็มเหมือนเดิมต
2: ลอด
3: แม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยหึงอะไรไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู่คุณเล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
1: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
1: หรือว่าฉันหรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วสรุปชอบไหม
1: ชอบค่ะ
2: ชอบ
1: ใช
2: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
1: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะ
2: ครับ
1: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกมันได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
3: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานลองๆค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดลอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้ง

0: ดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
1: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
2: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
1: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะอ้าวเดี๋ยวลูกไปหาหมออ้าวเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่อ้าวเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดียวแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการนะคะหนูคงหยุดไปแล้ว
2: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
1: 8ขวบแล้วค่ะ
2: 8ขวบแล้ว
0: น่ารักด้วยค่ะ
2: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
1: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราทำได้ค่ะ
2: เคยเจอมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าเออต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะค่ะเขาจะไม่ค่อยกล้า
2: อ
1: ันนี้คือปัญหาที
3: ่ที่แก้ไม่ได้
1: แก้ไม่ได้เลย
3: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเรา3คนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไป3คนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้านะครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
2: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
3: ใช่ครับเราก็ต้อง
1: มองเห็นประมาณ 70% ได
3: ้ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนมองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋
0: ออย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้อง
1: จับ
0: ต้องคลำจับ
3: คลำหาใช่ครับ
0: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
3: ใช่
1: ค
3: ่
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือที่ลูกเห็น 70%
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: อพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้นอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้ง
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
0: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้องง่ายๆสิ

0: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
1: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะพอแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
0: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
1: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
0: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อ่ะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงเพราะแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
1: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
0: เออชีวิตคนเราอะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
1: พี่เล็ก
0: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอะ
1: ขนาดนั้นพี่เล็ก อย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอ่ะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: aufgelegt, na ja.
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับ2คนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ก็ดีใจมันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าคดีอะไรเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้สู้เล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณ
3: แข่งอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใช่มันก็เลยดูฮ่าฮ่าดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
4: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่า

0: ทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
2: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริง
1: ๆ
2: เอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
1: ก็ความสุขเหรอคะ
2: ครับ
1: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
3: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแฟนเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคยเราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: อ๋อพลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดลเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้อีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นก็บอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอย่างเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่ๆ
1: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
2: รักครับ
1: รักขนาดไหน
2: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ้น่ารักจังเลย
0: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
0: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
4: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ย

ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคน

0: แขกรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบครัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
1: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วจะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะเป็นครอบครัวที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
2: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
2: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมาก
0: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบตัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ข้อแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณา

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: ันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้
2: แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคน
0: ช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมเครื่องแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ

0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สะพร้าวล่ะ
0: แล้วกินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เฮ้ยติดว่ะเฮ้ย
1: ติดว่ะติดว่ะเฮ้ยติดว่ะ
2: ทำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงแต่ข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจแม่
3: จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
4: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
5: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
6: กำนันว่าไงเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน
5: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
7: ใช่กำนันนี่ก็ผ่านสอบก็เขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่กำนัน
5: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
6: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
5: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
7: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
5: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
6: กำนันรอเดี๋ยวนะ
5: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากำนัน
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: แล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เลยไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ 50,000 น่ะ
0: 50,000 แล้วจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมา

0: ก็ผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
1: ง
0: ั
1: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้ไหมครับช่วยๆหน่อยนะ
0: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผม

0: ทนายฟังครูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันมีคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลตัดคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองนะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้สองวิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่สองก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมา

การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้

0: พิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะรู้จะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวิสัยของจ่าต้นเนี่ยยังคาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะโก้ไปเป็นตำรวจแล้วก็ได้โก้จะลองไปสอบ

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

เดี๋ยวจะบอกอะไร

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำตัวครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลนึงที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้
3: ระยะอ
4: ี
3: แ
4: ท้
3: ค
4: ือ ใน
3: ก๋อย
4: หยอกฉันในอ้อมเมีย
3: อ้อมเมีย
1: ข้าวก็รับกระเป๋าไปเล่นปู
0: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอเนี่ยครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบัวดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
5: ทาอะไรมาคะ
6: ทากันแดดค่ะ
5: อ๋อทากันแดด
6: ป้องกันแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ติ่งป้าแดด
0: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
5: ที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
1: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
7: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
7: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
8: ถือว่าน้อยอยู่ครับ
7: ถือว่าน้อยฮะ
0: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลือง

0: ผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
1: ตากูดูแดงเหรอ
2: แปลว่าอะไรครับ
3: ร้อน
2: อันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม
3: ่ใช้ได้หมด
0: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
2: ไม้ต้นนี้ครับ
3: เยอะครับ
2: แล้วสูงสูงอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
3: ต้องปีนเอา
4: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอะขึ้นได้เหรอคะลุง
3: ได้ได
0: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
5: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเงินหามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายกิ่งแล้วก็ขยับ

0: ี้คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมี2แบบนะครับ1แบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบนึงคือตูดมันแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกัน1เป็นผลไม้เวลาหิวน้ำหรือจะทำให้ชุ่มคอ2เป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปตากผ่านสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตัวนี
4: ้อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
0: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร่
5: 100กระสอบก็มี
0: กระสอบละกี่กิโลคะ
5: ไม่เกิน30
0: โลเท่าไหร่
6: หมูมาปะเปื้อนกิโลยะไรตึงยาสัก
7: 8บา
8: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
9: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
8: อ๋อ
9: ค
8: ่
9: ะ
2: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
10: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนในอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
11: พื้นที่เดิม
10: หมู่เพื่อนร่างเดิม
11: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
10: ิ
11: ม
10: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
2: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 เ

0: 5กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมจะอยู่2ฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
2: แล้วแต่เดิมนี่มันมีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
1: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
0: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซลาร์เซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัชชี
2: น
1: ี
2: ่ค่ะฉลาดนี่เลยกระโดดมุ่งไปพูดเนาะเดี๋ยวฉลาดมาเบรกคลิปไปแห้งเลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซลาร์เซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายเนี่ยค่ะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็มีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: และถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตัวเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไง
4: คือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอ่ะ
6: อาจารย์ไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวมี 2-3 ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5 กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค
4: ่
8: ะ
4: ไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านอันนี้เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
9: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
7: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะ
10: ครับผมไม่ปล่อยเนี่ยเวทินหล่อเนี่ยเนาะไม่บัวป่ะเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
7: สมัยก่อนเกลือหาย

0: ลยนายอีซ่าคือในก้อยหรอ
1: เดือก้อกันเนี่ยเราบุ้มจูปักก็ใครเดือยอมเขาผัดดูเลยนายการเดือปัดโอ้บาอีซ่าบาโอ้ดิ
0: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่ขณะเกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
2: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ
3: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
2: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ิบพาย
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะเอาไปต้มผักไ
3: ปจะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำหนามที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงนะคะเขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกก่อจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ผลก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนน่าจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปเดือนนี่มันเริ่มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแทกินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
6: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
7: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค่ะ
7: ทำไมอ่ะแม่กิน
8: อร่อยอ่ะ
1: เชื่อ
9: ไปถ
1: ึ
9: งหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
9: อร
1: ่
9: อยที่นี่เขาเรียกวิ
1: เอาวิวิ
3: ให้มันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกก่อเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
10: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะอร่อยไหมคะ
11: ร
10: สเป็นยังไงคะ
11: วิสุก
10: รสชาติเป็นไงคะ
12: มันแล้วก็หอมด้วย
10: อันนี้มันจะเหมือนอะไรปุยๆเหรอคะ
13: มันจะอ่อนๆเหมือนแม่ขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างครับบอกไม่ถูกอร่อย
4: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
14: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะ
15: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้ผมไม่ซื้อค่ะสมัยของพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
4: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดีย์

0: มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่ามาให้เนี่ยอันตรายให้ไปดูไว้ก่อนเตรียมที่ไว้ก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: ตอนนี้เขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
3: เดินตามมาเลยให้มากับมานี่แหละ
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กวาดยอดกี่ตันเบื้องยอดกี่ตันตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
4: ้มันดีใจอ่ะใจก็ดีใจมากที่ช่วยในทีนี้ถ้าอยู่แบบเช้าแบบนี้ก็จางรอดได้แล้วอยู่แบบทุกวันทุกวันแบบนี้อ่ะ
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่ลูกคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ลูก
5: ฉีดแล้วเล่นลูกฉีดเท่าไหร่
1: น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างครับลูกไหนแล้วน้องฉีดใครเนี่ยอีกกว่าช้าง
6: ฉีดลูกนี่ครับได
7: ้กว่าช้างนี่ฉีดที่นี่ครับ
1: ตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเหลือช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่ไปควานช้างมาส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
8: สอนยาก
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอ่ะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
8: เขาก็ด
9: ี
8: ใจรอเราท
9: ุ
8: กว
9: ัน
8: เน
9: า
8: ะ
9: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
8: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
9: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินแต่ข้างในใช่ไหม
8: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
10: คือคิดว่าพ่อกว่ามือขาดที่ลูกน่ะดูแลกับมือขาด
1: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะเราไปตากของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนกันเมื่อก่อนกัน
8: เราก็ต้องขี่ช้างไป
1: ใช่ครับ
8: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
1: ทาครับทาอยู่คร
8: ับ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อเนี่ยข้อสาแบบนี้
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง

0: ช้างแบบนี้สนุกสนานเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเหมือนใครเครื่องกะ
0: อย
1: ู่
0: กับช้างกะอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
1: ทองทั้งสองอย่าง
2: ขอขอบคุณชาวบ้านตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DIY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายยูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยทั้งนั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนี้เป็นชิงช้า
1: เห็นไหม
0: ถู
1: กต้องแล้วมันคือเก้าอี้เกิ
2: ดได้ได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ชิงช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: าว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน

0: โอ้นี่ขนาดนั่งสองคนแบบใกล้ชิด
1: ใช่ใช่
2: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านแหละเป
1: ็
2: นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
0: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
2: ้ backyard backyard garden
0: ว้าวชอบแบบมีคนคืออันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
0: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
0: เป็นล็อกเคบิน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียนหน่อย
2: เออเวสเทิร์น
0: เวสเทิร์นหน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
0: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
0: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
2: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
2: หัวหมวก
1: อือฮึ
0: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
1: ่ถูกต้อง
0: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
2: ันน
0: ี
2: ้อันนี้คือ
0: หัวหมวกนั่นคือหัวหมวก
1: ใช่
2: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
2: พยายามนิดนึง
0: ก็พยายามนิดนึงแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
2: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
0: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
0: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
0: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
0: นะครับเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
2: ่
1: ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
0: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
2: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
0: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่ใช่
0: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
2: ให้มันหมุนได้ครับ
0: โอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหันศานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
0: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: อ้าวเมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่จะไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูตลกเลยเนี่ยตลกเลยก็คือใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันจะมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
3: โอเค
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช
0: ่
2: เออโอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ
0: ่น6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
1: โซ
0: ่ก็ราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี
0: ้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าหรอกมันใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ใหญ่แล้วนี่
2: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้เนี่ยสองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของ
0: เสา
2: อยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เสร็จ

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองแล้วนี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลย
1: พี่สาวโอ้ยเลยรู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจากมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: ที่เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
2: นี้เลยแขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี
2: ้ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลาง
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: จะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆด้วยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: เป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย

0: ใช
1: ่และนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: อันดับแรก
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวนี้มันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้มเป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่สีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหันเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสฮะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก
1: ็ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหน
0: ึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือที่จำแน่เลย
0: เพราะอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: มันก็อา
1: จจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: นะแบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไ

0: ทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
1: นี
0: ่แถมเป็นเนื้อสีใสไปนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
2: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
1: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
1: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
2: ใช่ใช่เนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
2: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
2: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
1: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
1: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
2: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
2: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิปครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิปและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่ามนุษย์เงินเดือนควรลงทุนอย่างไรนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับทุกท่านก็มักจะถามว่าเราควรจะมีการลงทุนอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำดังนี้นะครับอย่างแรกที่ท่านต้องคำนึงถึงก็คือสมการการออมสมการการออมก็คือรายได้ที่ท่านได้ครับลบด้วยการออมครับจะมีค่าเท่ากับการใช้จ่ายถ้าต้องออมก่อนที่จะใช้จ่ายนะครับวางแผนการออมไว้ว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอเพื่อที่เกษียณอายุได้ตามเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยส่วนที่เหลือเราถึงเอาไปใช้จ่ายนะครับอย่างที่2ครับถึงแม้เราจะวางแผนกันไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะใช้จ่ายเท่านี้แต่ว่าชีวิตมันต้องการเผื่อเหลือเผื่อขาดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดบอกว่าเราจะมาออมเงินอย่างเดียวเพื่อเผื่อเหลือเพื่อขาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นเกิดอุบัติเหตุนะครับเราไม่สบายเราติดโรคเราเป็นหวัดเราติดโควิดเราเป็นโรคมะเร็งเหตุการณ์พวกนี้ครับเราออมอย่างไรก็ไม่พอฮะดังนั้นอย่างที่2ที่เราควรจะทำคืออะไรฮะเราต้องซื้อประกันครับถึงแม้ประกันนั้นเราจะไม่ได้ใช้เราก็ควรจะซื้อไว้ก่อนนะครับเพื่ออะไรฮะปิดความเสี่ยงส่วนนี้ครับเพราะไม่งั้นเรากะว่าเราจะเก็บเงินออมไว้เกิดมีเหตุจำเป็นค่อยเอามาใช้มันไม่มีทางพอนะครับเราใช้วิธีว่าซื้อประกันชีวิตซื้ออุบัติเหตุซื้อประกันสุขภาพไว้จะดีกว่าครับจะได้ตัดค่าใช้จ่ายเลยนะครับส่วนประกันที่3ครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะฮะเนื่องจากการใช้จ่ายเนี่ยเราถูกกันไว้แล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถจะเอาส่วนนี้ไปลงทุนได้ทีนี้การลงทุนซึ่งมันมีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูงมากๆเลยนะครับคือการลงทุนในรูปแบบประหยัดภาษีครับเพราะมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะครับไม่สามารถหนีภาษีได้ครับภาษีมาตัดจากเราทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นขอเพียงเราประหยัดภาษีได้ฮะเช่นเราเสียภาษีอยู่ในอัตรา 10% ใช่ไหมถ้าเราประหยัดภาษีส่วนนี้

เราก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไปแล้วนะครับ 10% ทีนี้ถามว่าจะลงทุนอย่างไรล่ะเพื่อประหยัดภาษีเดี๋ยวนี้ทำเองได้ง่ายแล้วครับก็โดยการซื้อกองทุนรวมประหยัดภาษีอย่างเช่นกองทุน RMF นะครับหรือกองทุน SSF นะครับซึ่งกองทุนเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับเมื่อเราซื้อประกันก็ลดหย่อนภาษีได้อีกต่างหากนะฮะเราซื้อกองทุนไปเงินก็ยังอยู่ถูกไหมฮะเป็นการลงทุนผลตอบแทนได้ทันทีเลยคือประหยัดภาษีในปีนั้นนะครับดังนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ควรลงทุนอย่างแรกก่อนนะครับและการถัดไปที่มนุษย์เงินเดือนควรจะคิดว่าในการลงทุนของเรานะครับควรจะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับกระจายไปหลายๆสินทรัพย์นะครับจะไปกระจุกตัวเฉพาะบอกว่าสินทรัพย์มีความเสี่ยงตามอย่างเช่นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารหนี้ฮะแต่ว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยก็มักจะต่ำด้วยฮะเพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเงินที่ท่านสะสมได้ผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับให้ท่านใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุนะครับดังนั้นเราก็ต้องผสมฮะทั้งกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำครับอย่างพวกกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารเงินฮะผสมกับกองทุนรวมตราสารทุนก็คือไอ้พวกหุ้นเนี่ยแหละครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับถึงแม้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าเราต้องกระจายไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับบางท่านชอบทองก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เป็นทองก็ได้ฮะหรือท่านอยากเอาทองไปเกาะที่บ้านแล้วสบายใจท่านก็อาจจะมีทองแท่งเก็บไว้บ้างก็ได้ฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านฮะแต่ถ้าผมแนะนำคืออาจจะสะดวกกว่ายุคปัจจุบันคือกองทุนรวมอาจจะสะดวกกว่านะครับประการสุดท้ายครับประการที่5นะครับก็คือว่ากองทุนรวมหุ้นเนี่ยฮะเวลาที่ท่านไปลงทุนนะครับท่านก็ควรจะต้องกระจายการลงทุนไปทั่วโลกครับอย่ากระจุกเฉพาะประเทศไทยนะครับสำหรับสัดส่วนในการลงทุนนะครับหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าในการลงทุนของเราเนี่ยควรจะแบ่งสัดส่วนอย่างไรนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับวิธีง่ายๆที่ใช้ในการตัดสินใจก็คือว่า1ท่านเลือกก่อนว่าอะไรที่ท่านสบายใจนะฮะแต่อย่าลืมนะท่านต้องเลือกหลายอันหน่อยนะฮะเพราะว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงครับไม่ใช่บอกว่าฉันชอบอันเดียวเลือกอันเดียวไม่ดีนะครับเราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยคนต้องมีการป่วยไข้คนสูงอายุดังนั้นผลตอบแทนทางด้านสาธารณสุขในนั้นจะดีขึ้นท่านก็กะลงทุนในกองทุนรวมด้านเฮลท์แคร์ถูกไหมท่านเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตโลกอนาคตอยู่ที่เทคโนโลยีท่านอยากลงทุนเทคโนโลยีท่านเชื่อว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปเรื่อยๆขยายได้อย่างรวดเร็วท่านก็อยากลงทุนจีนนะก็มี3ที่แล้วต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในประเทศไทยด้วยสำหรับบริษัทซึ่งท่านมั่นใจว่ามั่นคงจ่ายเงินปันผลสูงท่านก็ลงทุนในกองทุนซึ่งลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นเงินปันผลสูงถูกไหมต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่าในประเทศอเมริกาเพราะท่านเชื่อว่ายังไงอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจดังนั้นท่านก็อาจจะลงทุนในกองทุนร่วมที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาฮะท่านก็มีอยู่5กองใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านสบายใจใช่ไหมท่านไม่ต้องเลือกตามผมนะอันนี้แค่แบบว่าตัวอย่างให้แต่ท่านมี5กองแล้วในใจว่าประมาณนี้สไตล์ที่ฉันชอบฮะท่านอยากเลือกอันไหนอันหนึ่งฮะไม่ต้องมาเรียงลำดับนะว่าชอบอันไหนกว่ามากอันไหนน้อยเอาที่ท่านสบายใจจากนั้นทำไงฮะท่านก็จับหารเลยครับว่าในเงินที่ท่านจะลงทุนได้เนี่ยก็หาร5ฮะท่านก็แบ่งไปกองละสัก 20% ครับประมาณนี้ฮะก็จะช่วยท่านกระจายความเสี่ยงฮะแล้วก็น่าจะได้ผลแทนที่ดีในระยะยาวครับทั้งหมดนี้ก็คือหลักการที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับในการลงทุนนะครับทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพะต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยตื่นมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหม อันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
0: ะ
1: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพทัยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมในการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: ขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอไทยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็การค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
5: อ
7: ้
5: าวในน้องอไทยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอไทยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอไทยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อไทยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
5: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: แล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU หรือเปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: โอ้นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
5: ถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ฮาไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนัก อาการเหมือนคุณแม่น้องฮาไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
9: ่
7: ะ
9: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแม่แค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: นั่นน่ะสิค่ะ
5: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ
8: ปฏิญาณพี่เขาเขียนเลยนะ
7: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่องอะ
0: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ กอต้องมีขอไม่ต้องมี
1: นะครับกดตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปแล้วเราสอนว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
3: ต้องมีค่ะ
1: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
3: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
1: ่
3: ะ
1: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมมีได้ไหม
3: ไม่น่าจะได้
1: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
2: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
1: ทำไมต้องมี
2: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือ
1: นะแล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าตรงนี้ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
2: ่
1: ะ
2: เรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
1: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
2: พร้อมครับ
1: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักหรือไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ถึงว่าฮะยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
10: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสั้นชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกอย่ามาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั๊ม
1: บ
10: อกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจปกติอยู
1: ่
10: มันถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วมันต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
1: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเองว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมคร
10: ับ
1: ค
10: ุ
1: ณหมออ
10: ันนี้ก็ถกเถียงว่าระยะสุดท้ายนี่คืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อย
1: ๆ
10: อยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
1: ไม่รู้สึกตัว
10: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะระยะหลังไม่มีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
1: ร
10: ู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะๆจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก็ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
1: จะกล้าดึงออก
10: ถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
1: า
10: ก็จะไม่กล้าออก
0: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
10: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานแล้วไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
7: นั่นไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
11: จ้า
12: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
11: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
12: ครับสวัสดีครับ
7: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
12: อ้าวทำไมอ่ะ
7: คือว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนนี้
12: ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
7: ขอบคุณมากนะคะ
13: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องกับไทยกันนะครับ
12: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอางี้เดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของอาไทยด้วยกันแล้วกันนะ
13: โอ้ขอบคุณครับ
14: น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมล
13: ์ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
12: โอ้โทษทีหยิบผิด
13: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงนี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
12: ว่าอะไรนะ
13: คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
9: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่อ่ะ
14: จริงด้วยพี่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะอ
13: ญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาไทยอะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
9: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
5: เออแต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
13: ่โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
9: ใช่เออนี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
5: ทำไมพี่
9: ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยเน่าเสียหมดเลย
5: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาทัยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาทัยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
13: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาทัยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
9: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
13: เอาม
9: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
5: และที่ว่าญาติอ่ะพี่มีใครบ้างอ่ะ
13: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
9: โอ้ยเพื่อนนี่ก็เป็นญาติใช่
0: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
1: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
2: คิดว่าได้ครับ
1: ทำไมคิดว่าได้ครับ
2: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
1: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ก็ลูกหลานก็น่าจะทำได้
2: ใช่ครับ
1: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
3: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับ
3: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
1: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
3: ก็
1: ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจนะครับเออน่าคิดกันนะได้ไหมได้ไหม
3: ไม่น่าจะได้
1: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
3: ก็
1: ซ้ำถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
3: ก็มันไม่มีหลักฐานแบบบอกเฉยๆค่ะ
1: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องไม่ให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
3: ะ
1: แน่นะ
3: คะ
1: แน่นะคะไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
10: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการอย่างพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายอะยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
1: ่
10: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงนั้นการชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
1: มันจะไม่ทันใช่ไหม
10: ไม่ทัน
1: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
10: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
1: ้เร็วที่สุด
10: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
1: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู่
10: ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสีย
1: คร
10: ับ แล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
1: ้
10: เอาตับไตตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตาเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอการที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
3: ้
10: คุณภาพชีวิตได้ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
1: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกลับกลายเป็นว่าขาย ตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
10: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายนะ
1: ครับครับ
10: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
1: อ๋อคนเป็น
10: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
1: ครับ
10: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรแล้วไว้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี่แต่ทีนี้บางคนยากจนว่าขายตายให้เลยเพราะเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
1: ไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
10: สองข้าง
1: อ๋อเหรอฮะ
10: ใช้ได้2อันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
1: ครับ
10: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
1: ได้หมดเลยนะ
10: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
1: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
0: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
0: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
0: บางทีมันก็เลี่ยงยาก
1: เพราะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
15: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
16: สบายสบาย
15: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
16: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
15: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
16: อย่างวันนี้
15: อย่างวันนี้
16: เป็นยังไงอาจารย์
15: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
16: อะไร
15: คำถามอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
16: คำถามนี้ยากมากอาจารย
15: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
16: ค้ำประกันไง
15: ถูกต้องอาจารย์
16: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
15: แน่นอนค่ะอาจารย
16: ์ว่ามา
15: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
16: ์
15: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
16: ์
15: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค
16: ่
15: ะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวอะค่ะอาจารย
16: ์อาจารย
15: ์ค่ะ
16: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
15: ค่ะ
16: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมงงยืมเงินแม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
15: ้ค่ะ
16: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
15: ค่ะ
16: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้าใช่ป่ะ
15: ใช่

0: ใช่
1: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
0: โอ้โอเค
1: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
0: หน
1: ังก็ไม่ได้ลองนั่งเอากระดูก
0: แขวนคอแท
1: ้ๆแท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
0: ์ค่ะอาจารย์
1: แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
0: ค่ะ
1: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำไหมมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆอ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้น
0: ค้
1: ำประกันคนเข้าทำงาน
0: เ
1: กิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ถามว่าได้อะไรไหม
0: ไม่ได้อะไร
1: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อนึงเห็นไหม
0: ค่ะ
1: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
0: ค่ะ
1: แล้วเกิดมันเบี้ยว
0: ค่ะ
1: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
0: ก็ไม่ได้อะไรอีกครับอาจารย์
1: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
0: ก็ไม่ได้อะไรอีก
1: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
0: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
1: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแนนเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
0: เสร็จ
1: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนกว่าระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: เขาไปซื้อรถซื้อลาหรือยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณ
0: ค่ะ
1: เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
0: ใช่
1: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
0: ค่ะอาจารย
1: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
0: ค่ะ
1: คุณต้องรับผิดชอบในหนี้ของพี่สาวโดยตรง
0: ค่ะ
1: เพียงแต่มันจะหนี้มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะ
0: ค่ะ
1: ยังไงยังไงมันก็เป็นหนี้ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนกว่าหนี้นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
0: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว่
1: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
0: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
1: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
0: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นนะอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย
1: ์
0: นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นคือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุจินตนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณพวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
2: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในสารปกครองที่ต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุม

0: กายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt

www.thaipbs.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์allcloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

าหมายสูงสุดในการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือการที่ได้เห็นชุมชนมีความสุขพอเราเห็นชุมชนมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยที่ได้เห็นชุมชนมีรอยยิ้มแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

0: ร่วมของชุมชนชุมชนเนี่ยจะเป็นคนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์เราจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาก็จะสามารถตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชุมชนได้จากตอนแรกที่คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวสุดท้ายแล้วชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคณะศิลปศาสตร์นะคะหลักๆที่ใช้เยอะมากก็คือเรื่องของศิลปะในการใช้ภาษาค่ะหลายๆคนก็จะบอกว่าเรียนศิลปศาสตร์จบไปจะทำอะไรมันไม่มีศาสตร์เฉพาะตัวแต่ว่าในส่วนตัวของหนูค่ะก็มองว่าทุกอย่างที่มันขับเคลื่อนโลกใบนี้ค่ะมีศาสตร์แล้วก็อย่าขาดศิลป์นะคะเพราะว่าศิลปศาสตร์ให้เราเนี่ยรู้จักศิลปะการใช้ภาษาต่างๆทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นให้เราเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆแล้วก็นำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตหรือการทำงานทำให้เราเนี่ยมองโลกในมุมที่มันกว้างขึ้นพอเรามองโลกกว้างขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เกิดการแบ่งปันมากขึ้นค่ะ
1: ศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์นะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ตัวหลักก็จะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ในปี1ปี2เนี่ยเราก็จะเน้นให้เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นแบบสหวิทยาการแล้วก็เป็นบูรณาการมนุษยศาสตร์ก็จะมีภาษาอยู่ในนั้นพูดง่ายๆก็เราก็เป็นคณะหลักที่สอน General Education นะครับก็คือสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับบัณฑิตเราต้องปูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมืองจิตวิทยา
2: ให้เราเนี่ยทำโครงสร้างคร่าวๆก่อนแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มเราต้องมีตำแหน่งอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่เลยชุมชนจะมีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องค่ะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดโดยตรงได้เราก็ต้องหาคำพูดอ้อมๆหรือว่าอวัจนภาษามาใช้กับชุมชนรวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างค่ะ
2: 1บัตรคำต่อของ1อย่างนะคะที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นของดีของเด่นในชุมชนบ้านเรานะคะอยากให้ช่วยเขียนมา1บัตรคำต่อ1อย่าง
0: การเรียนศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะสอนให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายพอเราลงชุมชนมาเราก็สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น
1: ศิลปศาสตร์เนี่ยสำคัญมากนะครับมันเป็นเรื่องของการแอพพลายความรู้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันมันเป็นการสอนให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คือเป็นวิชาที่ฝึกให้เราไปใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์อ่ะเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
0: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นคนทั้งประสานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะประสานภาคีต่างๆใครเก่งด้านไหนมาช่วยชุมชนด้านนี้ได้นะการส่งเสริมก็คือมาชวนคิดชวนคุยมาค้นหาของดีของเด่นซึ่งจริงๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยมีคนมาช่วยนำกระบวนการมาช่วยคิดมาชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาควรจะค้นของดีอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของเราที่จะลงมาสะกิดความคิดของเขาค่ะหลายๆชุมชนเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การตลาดได้แล้วนั่นหมายความว่าฐานรากของเขานะคะมันมีความมั่นคงแล้วสิ่งที่ได้ทางตรงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายได้อยู่แล้วแต่ทางอ้อมเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามัคคีของชุมชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มันได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกศาสตร์มันมีความสำคัญไม่แพ้กันทุกอย่างมันคือฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำศาสตร์ของศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะมาสร้างคุณูปการให้กับประเทศสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าหรือการงานของเรามันจะมีคุณค่ามากขึ้นก็คือการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเหมือนกับที่พระบิดาเคยบอกไว้นะคะว่าให้ยึดถือประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์สุขของตัวเองนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะแล้วมันจะวิเศษไปมากกว่านั้นก็คือถ้าทุกคนเนี่ยได้ทำในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วย

เลอร์คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉียวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป็นหนี้อย่างมีสตินะคะและทำอย่างไรดีเมื่อหนี้ท่วมหัวค่ะก่อนจะไปรู้ว่าจะจัดการกับหนี้ท่วมหัวยังไงฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเป็นคำสั้นๆที่เขย่าขวัญได้รุนแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวินัยในการใช้จ่ายแล้วสุดท้ายเราอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายนะคะเมื่อมีหนี้มากขึ้นดอกเบี้ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนะจะทำให้เราเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะถ้ามีหนี้นะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องจัดการกับหนี้ก็คือต้องทำใจยอมรับความจริงนะคะว่าเรามีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะปลดหนี้ให้ได้นะคะไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมานะคะอย่าหนีนะคะเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเผื่อเราจะได้โอกาสนี้ในการที่จะลดหนี้นะคะหรือลดดอกเบี้ยบนหนี้นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งยืดเวลาในการชำระหนี้ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะในการปลดหนี้นะคะเราก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะต้องประหยัดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าการประหยัดเนี่ยจะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะต้องหารายได้เพิ่มด้วยค่ะอาจจะเป็นรายได้เสริมนะคะเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเอามาปลดหนี้ค่ะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้ที่เรามีทั้งหมดนะคะโดยทำลิสต์รายการเรียงหนี้ทั้งหมดจากดอกเบี้ยที่แพงที่สุดมาก่อนนะคะดังนั้นเราจะต้องรีบเคลียร์หนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าเรามีหนี้บ้านนะคะก็ควรจะชำระหนี้บ้านให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบ้านอาจจะถูกยึดได้ค่ะข้อที่4นะคะนั่นก็คือการเจรจากับธนาคารนะคะเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของหนี้ที่เรามีนะคะหรืออาจจะทำได้อีกวิธีนึงก็คือว่าไปทำเรื่องของกู้หนี้ก้อนใหม่ที่ราคาดอกเบี้ยถูกกว่าเดิมแล้วก็เอาเงินจากหนี้ก้อนใหม่นี้ไปคืนกับหนี้ก้อนเก่าที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างแพงค่ะข้อ5นะคะเป็นประเด็นสำคัญของการมีหนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราต้องมีวินัยในการชำระหนี้นะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสีย

เครดิตนะคะทำไมถึงต้องพูดเรื่องของเครดิตนะคะนั่นก็คือความน่าเชื่อถือเพื่อเราจำเป็นจะต้องกู้หนี้ก้อนใหม่ในอนาคตนั่นเองค่ะข้อ6นะคะเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องชำระหนี้นะคะแล้วก็มีเงินไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะจำเป็นต้องตัดใจขายสินทรัพย์บางอย่างที่เรามีออกไปนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะสินทรัพย์เหล่านี้ที่มีก็อาจจะเป็นเช่นเครื่องประดับนะคะสินค้าแบรนด์เนมที่เรามีอยู่นะคะส่วนรถยนต์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะถ้ายังมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตยังเอามาใช้ในการทำมาหากินเพื่อสร้างรายได้ก็อย่าเพิ่งรีบขายออกไปนะคะถ้าเราเป็นหนี้นอกระบบนะคะเราจะต้องเข้าใจเลยค่ะว่านายทุนที่ปล่อยหนี้นอกระบบเนี่ยเขาปล่อยกู้ได้รวดเร็วมากแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะด้วยความที่ลูกหนี้อาจจะไม่ทันคิดนะคะก็ทำให้ไม่เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบบอกมาเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันหรือรายเดือนนะคะทำให้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าเงินต้นซะอีกค่ะตัวอย่างในการคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างการกู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารและก็การกู้นอกระบบนะคะถ้าเราเริ่มเงินกู้ที่เท่าๆกันคือ 30,000 บาทโดยมีระยะเวลาผ่อนเท่ากันคือ1ปีนะคะกู้นอกระบบเนี่ยนายทุนนอกระบบคิดเราที่ดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะคะเราก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 72,000 บาทต่อปีนะคะแต่ถ้าเรากู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารถ้าอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีอันนี้ตีที่อัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดเลยนะคะตามกฎหมายกำหนดเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 8,400 บาทต่อปีจะเห็นได้ว่าการกู้ในระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยถูกกว่ามากทีเดียวนะคะมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะพอเห็นภาพนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยจากหนี้นอกระบบเนี่ยโหดร้ายเพียงไหนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาของการมีหนี้นอกระบบได้ก็คือเรารวบรวมก้อนหนี้นี้ก่อนนะคะจากนั้นแล้วไปกู้หนี้ที่ธนาคารค่ะเพราะว่าธนาคารอยู่ในระบบใช่ไหมคะอัตราดอกเบี้ยที่แพงที่สุดตามกฎหมายไทยกำหนดไม่เกิน 28% ต่อปีนะคะเมื่อกู้จากธนาคารแล้วก็นำเงินที่กู้ยืมมานะคะไปชำระหนี้นอกระบบให้หมดโดยเร็วที่สุดค่ะเมื่อชำระหนี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ต้องจัดการต่อไปก็คือมีวินัยในการชำระหนี้ที่เราคงค้างไว้กับธนาคารนะคะอย่าลืมชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพื่อรักษาเครดิตของเราต่อไปค่ะบทสรุปของการมีหนี้นะคะเราทุกคนคงทราบดีแล้วว่าการที่ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะคะเมื่อมีหนี้แล้วก็ต้องตั้งใจที่จะปลดหนี้ให้เร็วที่สุดนะคะมีวินัยในการชำระหนี้และดอกเบี้ยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ควรจะต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อจะได้มีเงินไปชำระหนี้และถ้าการประหยัดนั้นยังไม่พอก็จะต้องหารายได้เสริมเพื่อไปชำระหนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องปลดหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนนะคะเมื่อปลดหนี้แล้วเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าทำได้แบบนี้เราก็จะปราศจากหนี้และมีความสุขค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ

0: สำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของคำกริยาหลักๆแล้วถ้าจะพูดให้เข้าใจโดยง่ายคำกริยาจะแบ่งใหญ่ๆได้กี่ชนิดกี่ประเภท2ชนิดหรือ2ประเภทก็ได้ใครจะตอบให้เพื่อนฟังได้บ้างพงษ์ธนาม
1: ีคำกริยาที่มีหน่วยกรรมและไม่มีหน่วยกรรมครับ
0: ก็จะมีคำกริยาที่มีหน่วยกรรมคำกริยาที่มีหน่วยกรรมแสดงว่าต้องการกรรมไหมจะต้องมีกรรมมารองรับแล้วคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมจะเป็นต้องมีกรรมไหม
1: ไม่จำเป็นคร
0: ับไม่จำเป็นต้องมีกรรมนะครับคำกริยาที่มีหน่วยกรรมเนี่ยเช่นคำกริยาสกรรมคำกริยาทวิกรรมส่วนคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมเช่นคำกริยา
1: อ
0: กรรมอะแปลว่า
1: ไม
0: ่ไม่อะแปลว่าไม่อกรรมก็คือ
1: ไม่มีกรรมคร
0: ับไม่มีกรรมต่อมาคำกริยาคุณศัพท์คำกริยาต้องเติมเต็มคำกริยาอะไรอีกครับ
1: คำกริยา
0: คำกริยานำมีนำแล้วก็มีคำกริยา
1: ตามครับ
0: ปรบมือให้พงษ์ธนาครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็จะเรียนเกี่ยวกับคำช่วยกริยาซึ่งนักเรียนครับคำช่วยกริยาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคำกริยาคำช่วยกริยาจะไม่ใช่คำกริยาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตประโยคต่อไปนี้ครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านประโยคพร้อมกันดังๆ 3 4
2: ฉันจะไปหาเขาวันพรุ่งนี้
0: ถ้าจะค้นหาคำกริยานักเรียนอาจจะพุ่งเป้าไปที่คำว่าไปเพราะคำว่าไปเนี่ยเป็นลักษณะของคนของนามที่ทำไมของสรรพนามที่สามารถเดินทางเช่นเราไปโรงเรียนคุณยายไปวัดคุณตาไปสวนเนี่ยมันแสดงอาการแสดงการกระทำของนามหรือสรรพนามของคนนั่นเองแต่ตัวสีแดงที่ครูโอต้องการให้นักเรียนมองเห็นคือคำว่าจะถ้าให้คาดการนักเรียนคิดว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหรือยังยังสถานการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นถ้าตัดคำสีแดงออกก็จะเป็นฉันไปหาเขาวันพรุ่งนี้อันนี้คือกำลังเกิดขึ้นอยู่สมมุตินะแต่ถ้าบอกว่าฉันจะไปหาเขาวันพรุ่งนี้แสดงว่ายัง
3: ไม่เกิดขึ้น
0: แสดงว่ายัง
3: ไม่เกิดข
0: ึ้
3: น
0: ยังไม่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตประจำวันของนักเรียนเคยใช้คำว่าจะไหม
4: เคย
0: ใครยกตัวอย่างได้บ้างใครยกตัวอย่างประโยคที่มีคำว่าจะที่ตนเองเคยพูดปลายทางก็ตอบคำถามกับครูประจำชั้นได้เลยนะครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลลองยกตัวอย่างให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายฟังโดยใช้คำว่าจะสิครับ
5: ฉันจะไปกินข้าวครับ
0: ฉันจะไปกินข้าวสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหรือยังครับ
5: ยังครับ
0: ยังไม่เกิดขึ้นเอาปรบมือให้ฉัตรมงคลคนอื่นมีไหมภัทริกา
6: ฉันจะไปเดินเล่นค่ะ
0: ฉันจะไปเดินเล่นกับใครก็ไม่รู้นะครับภัทริกาเหตุการณ์ที่หนูแต่งประโยคมาเนี่ยเกิดขึ้นยังครับ
6: ยังค่ะ
0: เพียงแค่เราตั้งใจใช่ไหมว่าจะไปจะทำสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับและคำว่าจะนี่แหละมันคือคำช่วยกริยาละละนาละละนายกมือเดี๋ยวให้ละละนายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ
6: ฉันจะไปแข่งพูดภาษาจีนค่ะ
0: ฉันจะไปแข่งพูดภาษาจีนละละนาเนี่ยเคยไปแข่งใช่ไหม
6: ค่ะ
0: เคยไปแข่งพูดภาษาจีนปรบมือให้เพื่อนเมื่อสักครู่ที่เพื่อนทั้งต้นทางนะครับและปลายทางที่ได้ตอบคำถามนั้นก็เป็นการยกตัวอย่างประโยคที่มีคำว่าจะในการแต่งประโยคนั้นๆ นะครับซึ่งก็มีความหมายว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับฉันจะไปหาเขาวันพรุ่งนี้ก็เป็นประโยคที่มีคำ

0: ช่วยกริยาก็คือคำว่าจะนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดนอกจากคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่ามีคำอื่นอีกไหมที่เกี่ยวกับคำกริยาดังที่ครูโอบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำว่าคำว่าตอบดังๆครับ
1: คำช่วยกริยา
0: ซึ่งก็คือคำช่วยกริยาซึ่งถ้ามองตามรูปคำศัพท์คำว่าช่วยนักเรียนเข้าใจคำว่าช่วยไหมก็คือไปช่วยคำกริยาให้มันทำไมชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นแบบนี้เข้าใจไหมปลายทางเข้าใจไหมครับคำช่วยกริยาก็คือคำชนิดหนึ่งซึ่งไปทำหน้าที่ในการช่วยกริยานะครับนอกจากคำกริยาแล้วเนี่ยเรายังมีคำชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าคำช่วยกริยาซึ่งไม่ใช่คำกริยาจำไว้นะถ้าครูโอออกข้อสอบแล้วถามว่าคำช่วยกริยาใช่คำกริยาหรือไม่นักเรียนต้องตอบว่า
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่และก็ไม่สามารถปรากฏอยู่ตามลำพังได้คำกริยาเนี่ยก็ปรากฏอยู่ตามลำพังเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้เพราะความหมายจะไม่สมบูรณ์คำช่วยกริยาก็เช่นเดียวกันอยู่เฉยๆตามลำพังไม่ได้ขึ้นมาตัวเดียวโดดๆในประโยคไม่ได้นะครับและจะต้องปรากฏอยู่ร่วมกับคำกริยาเพราะการที่เราจะไปช่วยใครการที่คำหนึ่งจะไปช่วยใครมันต้องไปอยู่ทำไมอยู่ใกล้ๆเหมือนเราไปช่วยเพื่อนทำงานช่วยคุณครูยกของเราก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนไปอยู่ใกล้ๆกับคุณครูเข้าใจแบบนี้นะและวันนี้ก็อย่างที่ทราบเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำช่วยกริยาก็จะมีชนิดของคำช่วยแล้วก็หน้าที่ของมันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำช่วยกริยาให้ได้รวมไปถึงการจำแนกเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จะต้องจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำกริยาให้ได้ด้วยและสุดท้ายช่วยกันบอกประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำกริยาเมื่อวานนะครับนักเรียนเรียนเรื่องคำกริยาสนุกไหมยังเข้าใจยังจำได้ใช่ไหมครับ
2: จำได
0: ้ต่อมานะครับในส่วนของคำถามชวนคิดข้อต่อมานักเรียนคิดว่าคำช่วยกริยาคืออะไรทราบไหมว่าคำช่วยกริยาคืออะไรจากที่ครูโออธิบายตอนต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้นักเรียนพอจะตอบได้ไหมกลุ่มหนึ่งตอบได้ไหมครับคำช่วยกริยาอาชันมงคลกลุ่มที่3ตอบได้ดีนะครับวันนี
3: ้เป็นคำที่มาช่วยคำกริยาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
0: คำช่วยกริยาก็ต้องเป็นคำที่มาช่วย
3: กริยา
0: ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปรบมือให้เพื่อนครับเรามาดูพร้อมกันคำตอบคือคำช่วยกริยาคือคำที่บอกความหมายทางไวยากรณ์ของคำกริยาก็คือมาช่วยทำให้คำกริยาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความหมายเต็มๆพร้อมกันเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านความหมายของคำช่วยกริยาพร้อมกันนะครับ3 4

เก่งมากนักเรียนดูส่วนที่ขีดเส้นใต้คำกริยาไม่ใช่คำกริยาสายหน้าไว้เลยคำกริยาไม่ใช่คำกริยานะครับแต่จะปรากฏร่วมกับคำกริยาก็คือไปช่วยไงการที่คำไปช่วยก็จะต้องไปอยู่ใกล้ๆกันอยู่ติดกันนะครับเพื่อบอกความหมายทางไวยากรณ์ต่อมาชนิดของคำช่วยกริยาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าชนิดของคำช่วยกริยามีกี่ชนิดมีทั้งหมด4ชนิด1คำช่วยกริยาที่แสดงความหมายบอกการว่าคำว่าการนี่แปลว่าอะไรการกไก่สระ

0: ตาอารอลิงการเคยได้ยินคำว่าการเวลาไหมการแปลว่าเวลาเป็นการแสดงความหมายบอกเวลาว่าเป็นอดีตหรืออนาคตอดีตเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าอนาคตไหม
1: เข
0: ้าใจคำว่าอดีตไหมต่อมาคำช่วยกริยาที่แสดงความหมายว่าเกิดเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งหรืออาจจะเกิดเป็นประจำก็ได้นักเรียนเข้าใจคำว่าเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งไหมเช่นตอนนี้ครูโอกำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดกำลังสอนนักเรียนนักเรียนก็กำลังฟังกำลังตั้งใจเรียนนะครับต่อมาชนิดที่3คำช่วยกริยาที่แสดงความหมายคาดคะเนรู้จักคาดคะเนไหมเช่นครูโอคาดคะเนว่าพรุ่งนี้ฝนน่าจะตกขอร้องกรุณาถอดรองเท้ากรุณาช่วยฉันออกจากความลำบากด้วยเถิดเนี่ยเป็นการขอร้องต่อมาบังคับห้ามต้องเธอต้องกินข้าวเดี๋ยวนี้คุณต้องทำการบ้านให้เสร็จนักเรียนต้องทำการบ้านให้เสร็จในชั่วโมงนี้แบบนี้เรียกว่าการบังคับหรือคำสั่งต่อมาชนิดที่4คำช่วยกริยาที่แสดงความหมายการเป็นผู้รับการกระทำก็คือโดนกระทำเช่นหมาโดนกระทำแบบนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับในส่วนของชนิดแรกแสดงความหมายว่าเป็นอดีตหรืออนาคตไม่ยากหมอได้ผ่าเอาเนื้อร้ายออกหมดแล้วเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต
1: อด
0: ีตดูจากตรงไหน
2: ผ่าออกไปแล้ว
0: ได้ผ่าใช่ไหมได้ผ่าออกไปแล้วซึ่งคำว่าได้ที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยมันเป็นคำช่วยกริยากริยาก็คือผ่าหมอผ่าใช้มีดหมอแล้วผ่าเอาเนื้อร้ายไม่รู้แหละว่าผ่าตรงไหนผ่าเอาเนื้อร้ายออกเป็นกริยาแต่คำว่าได้เนี่ยมันมาช่วยให้ทำไมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อบอกว่ามันเป็นอดีตซึ่งผ่านมาแล้วประโยคต่อมาฉันจะไปหาเขาพรุ่งนี้เกิดขึ้นยังเป็นอนาคตปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางด้วยนะครับครูโอจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดสัปดาห์หน้าแสดงว่าสัปดาห์หน้าครูโออยู่ไหม
1: ไม
0: ่อยู่นักเรียนก็ไม่ได้เรียนวิชาภาษาไทยครูโอจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดสัปดาห์หน้าแสดงว่าครูโอไปหรือยังแสดงอดีตหรืออนาคตอนาคตนะครับต่อมาแสดงความหมายว่าเกิดเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งหรือเป็นประจำสม่ำก็ได้เดี๋ยวเราดูตัวอย่างประโยคแรกผมกำลังอาบน้ำอยู่เลยรับโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยแสดงว่าเกิดเหตุการณ์แบบไหนขณะใด
1: ขณะ
0: หนึ่งซึ่งขณะนั้นเนี่ยรับโทรศัพท์ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะทำไมอยู่
1: อาบน
0: ้
1: ำอย
0: ู่อาบน้ำอยู่ต่อมาเขามักออกไปวิ่งทุกเย็นแสดงว่าทุกเย็นทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะไปทำไม
1: ไปวิ่ง
0: แสดงว่าเขาทำบ่อยไหมทำบ่อยทำเป็นประจำสม่ำเสมอก็คือแสดงความหมายว่าเหตุการณ์นี้ทำเป็นประจำนาฬิกาเพิ่งตายคำว่าเพิ่งเนี่ยเป็นการแสดงว่าผ่านมานานหรือยังแสดงว่าเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่แป๊บเดียวเองนะครับก็คือแสดงเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจนะต่อมาข้อที่3ชนิดที่3เขาบอกว่าแสดง
1: ความหมาย
0: ค การคาดคะเนนักเรียนเข้าใจอยู่แล้วว่าการคาดคะเนคืออะไรการขอร้องคืออะไรแล้วก็การบังคับคืออะไรกลุ่มที่5เดี๋ยวช่วยบอกครูโอนะครับเย็นนี้ฝนคงตกแน่แสดงการคาดคะเนอย่างไรกลุ่มที่5ตอบคำถามครับช่วยกันในกลุ่มภายในกลุ่มปรึกษากันว่าเย็นนี้ฝนคงตกแน่เป็นการคาดคะเนอย่างไรกัญญาวัฒน
3: ์แสดงถึงอนาคตครับ
0: แสดงถึงอนาคตเป็นการคาดคะเนว่าเย็นนี
3: ้ฝนจะตกครับ
0: ฝนจะตกแน่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนต่อมาเขายังรับราชการอยู่มั้งเขายังรับราชการอยู่มั้งเหมือนเป็นการดาวการคาดคะเนแบบไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะยังรับอยู่หรือเปล่าแบบนี้เข้าใจไหมครับต่อมาคุณต้องคืนเงินผมให้ได้บังคับเลยบอกเลยนะครับว่าต้องคืนเงินใครที่ยืมเงินเพื่อนก็คืนเพื่อนเสียเพื่อนก็ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับต่อมาเขาขอร้องว่าโปรดงดสูบบุหรี่ในอาคารเป็นการขอร้องคำไหนที่แสดงถึงการขอร้อง
1: โปรด
0: คำว่าโปรดเพราะฉะนั้นตัวอักษรสีแดงวันนี้มีคำว่าคงคำว่ายังคำว่าต้องคำว่าโปรดเป็นการแสดงความหมายการคาดคะเนขอร้องและบังคับนี่คือคำช่วยกริยานะครับต่อมาชนิดสุดท้ายชนิดที่4นะครับคำช่วยกริยาที่แสดงความหมายเป็นผู้รับการกระทำก็คือถูกกระทำโดนกระทำนั่นเองเข้าใจคำว่าถูกโดนไหมถูกกระทำโดนกระทำนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกรถเราถูกรถคันนั้นเฉี่ยวเอารถถูกกระทำโดยการเฉี่ยวแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้รับการกระทำต่อมาเจ้าตูบโดนขังเจ้าตูบนี่น่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดเป็นเจ้าตูบเป็นสุนัขเจ้าตูบโดนขังแสดงว่าเจ้าตูบถูกกระทำด้วยวิธีการ
1: ข
0: ังน่าสงสารเนาะน่าสงสารนะครับสุนัขถูกกระทำโดยการขังแบบนี้เรียกว่าผู้รับการกระทำหรือผู้ถูกกระทำนั่นเองนะครับนักเรียนเปิดไปที่ใบงานที่7เรื่องคำกริยาตอนที่1การวิเคราะห์ชนิดคำช่วยกริยานะครับทุกคนเปิดไปหรือยังในใบงานของนักเรียนนะครับตอนที่1เป็นการวิเคราะห์คำช่วยกริยาคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาประโยคแล้วนำหมายเลขของชนิดคำช่วยกริยาไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องและเหมาะสมหมายเลข1เป็นคำกริยาชนิดใดต้นทางตอบพร้อมกันสิครับแสดงความหมายบอกการเวลาว่าเป็นอดีตหรืออนาคตหมายเลข2ล่ะครับหมายเลข3ล่ะครับ
1: แสดงความหมายการคาดคะเนขอร้องบังคับ
0: และสุดท้ายหมายเลข4
1: แสดงความหมายการเป็นผู้รับการกระทำ
0: คำชี้แจงจะให้นำหมายเลขไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องแสดงว่านักเรียนไม่ต้องเขียนข้อความถูกต้องไหมครับเนี่ยถูกไหมนักเรียนไม่ต้องเขียนข้อความเดี๋ยวเราดูประโยคแรกพร้อมกันที่หน้าจอนะครับข้อที่1เขาได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเป็นอดีตคำช่วยกริยาคือคำว่าได้ อันนี้แสดงความหมายตามข้อใดข้อ1 2 3 4ข้อไหนครับ

0: ข้อที่หนึ่งถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาข้อที่สองผมกำลังทำการบ้านอยู่เลยไม่ได้ไปช่วยแม่ทำงานบ้านคำว่ากำลังแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งกำลังทำสิ่งนี้อยู่เลยไปช่วยแม่ไม่ได้ก็คือหมายเลข2หมายเลข2แสดงอะไรเป็นคำช่วยกริยาแสดงอะไรครับหมายเลข2แต่เหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะใดขณะหนึ่งต่อมาประโยคที่3เที่ยงวันนี้แดดคงร้อนจ้าแน่ๆเฉลยคือหมายเลข3เพราะอะไร
1: เพราะการคาดคะเน
0: เพราะว่าเป็นการคาดคะเนปลายทางก็ทำไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับต่อมาข้อที่4น้องชายถูกแม่ดุเพราะดื้อน้องชายถูกแม่ดุคำช่วยกริยาคือคำว่าถูกแสดงว่าน้องชายถูกกระทำโดยวิธีการดุเพราะดื้อพวกเราเคยดื้อไหม
1: ไม
0: ่
1: เคย
0: ครูโอเชื่อก็ได้ว่าไม่เคยดื้อนะครับเพราะฉะนั้นหมายเลขอะไรหมายเลข4นะครับปลายทางก็ดูคำตอบแล้วก็ลองพิจารณาคิดไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับต่อมาข้อที่5ฉันจะไปหาพ่อที่นครปฐมในวันพรุ่งนี้คำช่วยกริยาคือคำว่า
1: ค
0: ำว่า
1: จะ
0: แล้วคำว่าจะเป็นคำช่วยกริยาชนิดใดแล้วเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็น
0: อนาคตแสดงว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นเฉลยคือหมายเลข1นะครับไปนครปฐมในวันพรุ่งนี้ต่อมาข้อที่6รถของพ่อโดนรถคันนั้นเฉี่ยวเอาฮะรถของพ่อโดนรถคันนั้นเฉี่ยวเอาแสดงว่าคำว่าโดนเนี่ยเป็นแบบไหน
2: โดนกระท
0: ำโดนกระทำแบบไหนโดยวิธีการเฉี่ยวก็คือหมายเลข4ปลายทางดูคำตอบไปพร้อมกันนะครับต่อมาข้อที่7เขาถูกเชิญเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสแสดงว่าเขาทำไมเขาถูกเชิญไปเป็นการได้รับการกระทำเขาถูกกระทำด้วยวิธีการเชิญไปเป็นประธานนะครับตอบหมายเลข4นะครับและข้อที่8นาฬิกาเพิ่งตาย
1: เป็น
0: 2นาฬิกาเพิ่งตายแสดงว่าเพิ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งสิ้นสุดไปแสดงว่านาฬิกาทำไมเพิ่งตายก็คือหมายเลข2นะครับต่อมาข้อที่9คุณตามักกินผลไม้หลังจากรับประทานข้าวเสร็จมักแสดงว่าทุกครั้งที่คุณตารับประทานข้าวเสร็จก็จะ
2: ทานผลไม้ก่อน
0: ประโยคนี้ถ้าพิจารณาจะมีระดับภาษาอยู่2ระดับคือคำว่ากินกับคำว่ารับประทานกินเนี่ยเป็นภาษาปากใช่ไหมเป็นภาษาทั่วไปรับประทานก็จะสุภาพขึ้นมาหน่อยนะครับมีความเป็นทางการมากขึ้นคุณตามักกินผลไม้หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแสดงว่าคุณตาทำอยู่บ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอก็คือแสดงอะไร
3: แส
0: ดงความหมายว่าเกิดเหตุการณ์นี้เป็นประจำก็คือหมายเลข2นะครับต่อมาข้อสุดท้ายคุณต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีนะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจหมายความว่าอย่างไร
2: หมายความว่า
0: คำช่วยกริยาคือคำว่า คำช่วยกริยาคือคำว่าต้องคำว่าต้องเนี่ยแบบไหน
2: เป
0: ็นการบอกบังคับเลยสั่งเลยว่าคุณต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีนะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจก็ได้หมายเลขใดครับ
1: หมายเลข
0: 3หมายเลข3เดี๋ยวให้ปลายทางนะครับก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่1เสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มที่2
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มที่3เสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วปลายทางเสร็จยังครับปลายทางตอบมาว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้จากที่เมื่อสักครู่นักเรียนได้ลองช่วยการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำช่วยกริยาไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทำใบงานตอนที่2ต่อเลยนะครับเปิดไปตอนที่2ตอนที่2เป็นการแต่งประโยคจากรูปภาพที่กำหนดให้แล้วให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้คำช่วยกริยาในประโยคนั้นๆให้ถูกต้องจากนั้นทำไมถ้านักเรียนเวลาเหลือก็ระบายสีเพิ่มเติมตกแต่งให้สวยงามได้นะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานหรือใบกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็สังเกตการทำงานของนักเรียนรวมถึงประเมินการแต่งประโยคด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นก็ได้ใบงานตอนที่2ให้รูปภาพมากี่รูปภาพครับ
1: 5ร
0: ู
1: ปภาพ
0: ให้มาทั้งหมด5รูปภาพรูปภาพแรกเป็นรถทำไมกันเป็นรถชนกันนักเรียนก็สมมุติว่าเป็นรถของพี่ชายรถน้องชายรถของเพื่อนของพ่อก็ได้นะครับถูกชนต่อมารูปภาพที่2เป็นรูปภาพเกี่ยวกับ
1: การทำ
0: กระทงไปลอยกระทงนะครับรูปภาพที่3
1: ห้ามส
0: ู
1: บบ
0: ุหรี่เป็นงดสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่นั่นเองรูปภาพที่4เป็นรูปภาพเกี่ยวกับฝนกำลังตกฝนตกอยู่ใช่ไหมมีก้อนเมฆแล้วก็มีเป็นหยดน้ำลงมาสุดท้ายน่าจะเป็นเด็กชายน้องชายก็ได้กำลังทำไมกำลังเล่นกำลังวิ่งเล่นอยู่นะครับกำลังวิ่งอยู่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วเกี่ยวกับการแต่งประโยคจากรูปภาพที่กำหนดให้ทั้งหมดกี่รูปภาพครับ
1: 5 รูปภาพ
0: นักเรียนทำได้ไหม
2: ได
0: ้ค่ะไม่ยากนะครับเป็นการแต่งประโยคจากรูปภาพแต่ในประโยคนั้นๆต้องมีคำช่วยกริยาอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้บอกว่าคำช่วยกริยาคำนั้นๆแสดงความหมายอย่างไรซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน4 ความหมายความหมายที่1คือแสดงความหมายว่าเป็นอดีตหรืออนาคตความหมายที่2แสดงความหมายว่าเกิดขึ้นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขณะใดขณะหนึ่งเป็นประจำหรืออาจจะเพิ่งสิ้นสุดไปความหมายที่3คือแสดงความหมายคาดคะเนขอร้องหรือบังคับนะครับแล้วก็ความหมายสุดท้ายคือแสดงความหมายว่าเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งตัวอย่างประโยคเนี่ยก็มีอยู่ในใบความรู้แล้วนักเรียนบางคนอาจจะดัดแปลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาใช้กับรูปภาพที่นักเรียนแต่งประโยคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับซึ่งครูโอเนี่ยเฉลยของครูกับนักเรียนก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวครูโอจะเขียนประโยคที่หน้าจอแล้วให้ต้นทางปลายทางนะครับพิจารณาไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวต้นทาง

0: ทางปลายทางนะครับช่วยกันบอกว่ารูปภาพแรกเราจะแต่งประโยคได้อย่างไร
1: รถของป้า
0: อ่ะรถของป้าร
1: ถ
0: ค
1: ันน
0: ั้
1: นร
0: ถของป้าไม่ต้องบอกชื่อป้าเนาะเราไม่บอกชื่อป้าใช้คำว่าโดนหรือคำว่าถูกดี
1: โดน
0: โดนก็ได้โดนชนนะครับปลายทางก็ดูและตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับคำช่วยกริยาคำช่วยกริยาคือคำว่าโดนขีดเส้นใต้ไว้นะครับประโยคต่อไปนะครับเป็นรูปภาพคนกำลังทำกระทงช่วยกันพี่และน้องนะครับเราจะแต่งประโยคนี้ได้ว่า
1: ฉัน
0: กำลังทำกระทงคำช่วยกริยาคือคำว่าก
1: ำ
0: ลังซึ่งแสดงความหมายว่าทำไม
1: อยู่ในขณะใด
0: กำลังเกิดเหตุการณ์อยู่ในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งก็กำลังเกิดอยู่ตอนนี้ที่เขากำลังทำกระทงนะครับรูปภาพต่อไปเป็นรูปภาพงดสูบบุหรี่ใช้คำว่าอย่างไรจะแต่งประโยคได้อย่างไรลูกงดหรือว่าห้ามหาคำช่วยกริยาโปรดคำช่วยกริยาคือคำว่าโปรดโปรดงดงดอะไรลูกโปรดงดสูบบุหรี่คำช่วยกริยาคือคำว่า
1: โปรด
0: โปรดต้นทางและปลายทางตอบคำถามด้วยนะตอบคำถามด้วยนะครับจะได้ดูไปพร้อมๆกันต่อไปเป็นรูปภาพฝนตกจิรพัฒน์บอกว่าเย็นนี้ฝนคงตกหนักเย็นนี้ฝนคงตกหนักคำช่วยกริยาคือคำว่าคำว่าโค้งแสดงความหมายอย่างไร
1: การค
0: าดคะเนว่าฝนจะทำไมตกหนักแน่ๆต่อมารูปภาพสุดท้ายหรือยังสุดท้ายแล้วแต่งประโยคได้ว่าอย่างไร
1: เขามักออกไปวิ่ง
2: เขามักออกไปวิ่ง
0: เขามักออ
1: กไปวิ่งทุกเย็น
0: เขามักออกไปวิ่งทุกเย็นคนอื่นเขาวิ่งเป็นประจำคนอื่นล่ะครับมีไหมมีคำตอบอื่นไหมเดี๋ยวเราแต่งประโยคสั้นๆได้ว่าเขามักวิ่งทุกเช้าได้ไหม
1: ได
0: ้เขามักวิ่งทุกเช้าเขามักวิ่งทุกเช้าคำช่วยกริยาคือคำว่าคือคำว่าถูกต้องแสดงความหมายอะไรแสดงความหมายว่าทำอยู่เป็นประจำนะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วก็ดูเฉลยไปแล้วนะครับแนวทางในการตอบคำถามเกี่ยวกับการแต่งประโยคจากรูปภาพแล้วก็วิเคราะห์ชนิดของคำช่วยกริยาสำหรับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับอ่านพร้อมกันมีประโยชน์อย่างไรใครบอกได้บ้างถามกลุ่มที่1กลุ่มที่1ช่วยกันตอบคำถามว่าการเรียนรู้เรื่องคำช่วยกริยามีประโยชน์อย่างไรชาลิสาบอกเพื่อนว่ามีประโยชน์อย่างไร
2: ช่วยขยายความหมายของประโยคนั้นๆค่ะ
0: ช่วยให้รู้ว่าคำช่วยกริยาเนี่ยช่วยขยายความหมายของประโยคนั้นๆให้สมบูรณ์ใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับคนอื่นมีใครจะเพิ่มเติมไหมการเรียนรู้เรื่องคำช่วยกริยาถ้าเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำช่วยกริยาได้ก็อย่างที่เพื่อนบอกคำช่วยกริยาจะช่วยให้ความหมายของประโยคนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของคำวิเศษถ้าอยากรู้ว่าคำวิเศษมีกี่ชนิดมีความหมายไว้อย่างไรก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปสำหรับปลายทางนะครับใบความรู้เรื่องคำวิเศษใบงานเรื่องคำวิเศษแล้วก็บัตรคำวิเศษกรณีถ้ามีนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนักเรียนต้องกลับไปทบทวนตั้งแต่คำกริยาและคำช่วยกริยาจึงจะสามารถทำให้เรียนรู้เรื่องหลักภาษาไทยได้ดีมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเราเรียนมาตั้งแต่เรื่องคำนามต่อมา2เรียนเรื่องคำสรรพนาม3คำกริยาและ4ปัจจุบันนี้
1: คำช่วยกริยา
0: ไปทบทวนให้ดีนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

ดีๆจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการ

สมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียน

ไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: ทำนา
1: ฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน
2: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
3: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
3: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
3: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
3: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
3: ฟ้องก็ฟ้อง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนได้ครับนักเรียนครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอทบทวนนะครับเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารและคนของจำนวนนับก่อนนะครับครูฟุกมีโจทย์อยู่2ข้อครับดังนี้เลยครับครูฟุกให้นักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับหาผลลัพธ์ของโจทย์ทั้ง2ข้อที่ครูฟุกมีให้ดังนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ